0: รณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
1: ไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโครงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
0: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
2: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานที่มาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
0: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมุติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
5: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
4: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
5: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยเร่งดำเนินการ
4: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ140เป็น160ถึง70
8: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น60กว่าถึง 70% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
6: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกแนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
3: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสักแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟลชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเ พื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลัมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซเนโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุกเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียสDWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี
3: ้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10:00 น.เทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโวเทนนิสทัวร์M15 โคลอมเบียสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านรอบเมนดรอว์ได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแต่โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf Tournament 2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
15: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวครีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
1: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับยังเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่
1: เราก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
0: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วยครับผม
1: ใช่ครับ
0: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหาย นะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
0: ครับ
1: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่

0: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีหนึ่งครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสก.มันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่มีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเน
0: ี่
1: ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับ
0: ครับผม
1: ชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเรียกบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
0: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5 โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
0: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
1: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
0: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายของกทม.ไปอีก4 ปีเลยถูกต้องไหมครับ
1: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารได้ผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: ครับผมครบถ้วนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28 มิถุนายน 2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
2: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: 1 วัน 1,000 เรื่องราว

0: ารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
3: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้เริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัดU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
2: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
3: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตซอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
2: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: นายชยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรถิ่นเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็น ชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจีโอพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
4: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจีโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
5: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจีโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20อีก80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
4: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
5: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
4: วิสาหกิจชุมชนชิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริ้มสวท.สตูลรายงาน
1: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
6: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
7: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันน่าจะมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับบางทีมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่องให้มีการทำงานที่เข้มแข็งมินิทยาสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
6: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric โปรแกรมมินิธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93 ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
8: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันไปกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
6: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะ
1: คร
2: ับและในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสร
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านโฆษก
2: คำถามนี้ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้ครับ
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้น
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: พื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่า
2: ค่ะ
1: มีประสิทธิภาพ
2: แต่ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่ะสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
1: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ใหม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570
1: ครับ
2: วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ค่ะก็2ส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ค่ะยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
1: ัน
2: นี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภานะคะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาระเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
1: ครับ
2: ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอเป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
2: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันและรองประกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.อสว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

วัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นเงินให้โดยเสียหายไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในเรื่องคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยนะไม่สามารถถอนคืนการให้เพราะผู้รับเนี่ยประพฤติในเรื่องคนได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะเนี่ยที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์รับแก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกเป็นในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันนะครับค่าภาระติดพันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีค่าภาระติดพันอยู่กับอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการประพฤติในละคนนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าภาระติดพันครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทําสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทําสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเค้ากําหนดไว้นะครับให้นะทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยนะลูกเนี่ยมีการประพฤติในเรื่องคุณนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนับถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกประพฤติในเรื่องคุณได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงเงินให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่4เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของในการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้นะครับเพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ในคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในคุณแล้วนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นขอการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในเรื่องคนได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพราะเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในเรื่องคนนั้นนะครับนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในเรื่องคนนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในเช่นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในเรื่องคนได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติในเรื่องคนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในเรื่องคนได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157ใช้ด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทําอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทําในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่ๆแต่บางคนเกิดคําถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะ1มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลเนี่ยเป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะย่นระยะเวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
7: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
11: เบอร์เกอร์แพลนเบส
7: ฮะแพลนเบสคืออะไร
8: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
9: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออแกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออแกนิกค่ะ
9: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นเหรอครับ
10: ใช่แล้วค่ะPositive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
9: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับ Future Food กินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
8: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
9: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่า จังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่
10: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแซ่ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมรุ้งประกายเพลิงท่านควรจะดูให้ตลอดจนจบนะเพื่อดูพัฒนาการแห่งจิตใจของสหายท่านว่างอกงามขึ้นเพียงใดเพราะมันเกิดจากฝีมือของท่านซึ่งท่านควรจะภาคภูมิใจเทพีแห่งดาวพราหมณีกล่าวกับอัศนีพลางทอดสายตามองภาพของเจ้ามังกรที่พยายามฝ่าเจ้ากรรมนายเวรมาโดยอหิงสาต่อไปด้วยรอยยิ้มพอใจก่อนที่อัศนีจะเอ่ยแย้งขึ้นด้วยกังวานเสียงเศร้าเราไม่ได้ทำด้วยปรารถนาความภาคภูมิใจเราแค่ไม่อยากให้เขาต้องพบกับความทุกข์ทรมานแบบที่เราเคยโดนและบัดนี้เขาก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานเพราะเราอีกแล้วท่านคิดว่าเราจะอิ่มใจได้อย่างไรโรหินีลอบยิ้มให้กับคำตอบของอีกฝ่ายพลางดีดนิ้วให้จอภาพทิพย์ที่ตนสร้างขึ้นนั้นหายไปและถามว่าถ้าเช่นนั้นความอิ่มใจของท่านคืออะไรล่ะเราบอกท่านไปแล้วว่าความปรารถนาของเรามีเพียงแค่เพื่อนสนิทของเราในภพที่เราเพิ่งจากมาได้กลับไปบ้านของเขาอย่างปลอดภัยและมีความสุขก็เราบอกให้เขากลับไปแล้วซ้ำยังบอกอีกด้วยว่าท่านเองก็ต้องการเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อและยังคงยืนยันจะมาหาเราถึงที่นี่ให้ได้โรหินีให้เหตุผลทว่าอัศนีไม่ตอบอะไรกลับมาอีกนอกจากนั่งกอดเขาเงียบด้วยแววตาที่บ่งบอกถึงความทุกโศกและอึดอัดใจเทพีแห่งดาวพราหมณีจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าเช่นนั้นหากเราจะปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากอำนาจแห่งเราแล้วช่วยให้ท่านกลับไปมีชีวิตเป็นมนุษย์ที่มีพลังวิเศษเช่นเดิมล่ะท่านจะสนใจไหมอัศนียังคงนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรโรหินีเห็นเช่นนั้นก็เดาได้ว่าการกลับไปมีชีวิตมีอำนาจมีพลังไม่ใช่สิ่งที่ชายหนุ่มต้องการนางพญาแห่งเหล่านักขัตตะจึงแอบลอบยิ้มพอใจอีกครั้งก่อนจะกล่าวต่อไปด้วยกังวานเสียงเนิบนาบว่าอย่างไรอัศนีข้อเสนอของเราในคราวนี้ก็คือสิ่งที่เจ้ามังกรนั่นต้องการด้วยนะท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าสหายของท่านปรารถนาจะให้ท่านกลับไปมีชีวิตดังเดิมจนถึงกับยอมเสี่ยงตายรับการทดสอบจากเราแล้วท่านจะวางเฉยกับข้อเสนอนี้ได้ลงเชียวหรือท่านต้องการให้เราทำอะไรให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนล่ะอัศนีหันมาถามกลับด้วยแววตาเป็นประกายทันทีรุ้งประกายเพลิงอัญมณีประจำตัวของเทพนักขัตฤกษ์อันดับหนึ่งหรือชายหนุ่มเอ่ยถึงแก้วมณีอันเป็นเป้าหมายของโรหินีตามภูมิรู้แต่อดีตชาติของตนเบาๆก่อนจะสบเนตรกับเทพีแห่งดาวพราหมณีด้วยสายตาแน่วแน่อันบ่งชัดถึงความใคร่รู้ในเหตุผลของความต้องการอัญมณีดังกล่าวโรหินีจึงตอบว่าใช่ณเวลานี้อัญมณีที่ว่าได้ถือกำเนิดขึ้นบนมนุษยภูมิแล้วและเราไม่ต้องการให้มันต้องแปดเปื้อนด้วยกิเลสตัณหาของพวกมนุษย์โง่ๆไปมากกว่านี้เราจึงตั้งใจจะนำอัญมณีนั้นมาเก็บรักษาไว้เองแต่หากเทพระดับสูงอย่างเราใช้ฤทธิ์อำนาจที่มี ไปช่วงชิงอัญมณีนั้นมาโดยพละการก็อาจต้องเทวทันหรือพรหมทันได้เพราะทั้งกะลีกับทวาบระหรือแม้แต่พญามารวัสวัตตีรวมถึงอิติหาสะผู้อหังการคงไม่ทิ้งโอกาสที่จะทำให้เราต้องเทวทันอันเป็นจังหวะซึ่งหาได้ยากยิ่งอย่างแน่นอนแต่สำหรับท่านซึ่งแม้จะเคยเป็นถึงอรูปพรหมแต่ด้วยอาการมรณะอันทำให้จิตวิญญาณของท่านบอบช้ำจนตกต่ำลงไปเป็นสัมภเวสีแม้จะยังมีพลังทิพย์หลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ยังไม่กล้าแข็งพอจะเรียกได้ว่าเป็นพลังเทพได้ดังนั้นท่านจึงเหมาะสมกับงานนี้ที่สุดอัญมณีรุ้งประกายเพลิงนั้นอยู่ที่ไหนล่ะอัศนีถามทันทีที่อีกฝ่ายกล่าวจบโรหินีจึงเนรมิตจอภาพทิพย์ขึ้นมาอีกครั้งแทนคำตอบและพออัศนีมองตามไปจอทิพย์นั้นก็ฉายภาพถ้ำภูเขาหินในแดนกันดารแห่งหนึ่งในชมพูทวีปออกมาเราจะไปเอาอัญมณีนั้นมาให้ท่านชายหนุ่มเอ่ยสั้นๆก่อนจะลุกขึ้นและเหาะจากไปอย่างรวดเร็วก่อนที่อิติหาสะจะปรากฏกายขึ้นข้างๆโรหินีอย่างเงียบเชียบ
1: ท่านจะเล่นสนุกอะไรอีกโรหินี
0: เทพแห่งความจริงถามด้วยน้ำเสียงและรอยยิ้มยียวนท่านนั่นแหละวางแผนอะไรกันแน่ตัวท่านเองแท้ๆที่แนะนำให้ข้าขออัศนีมาเป็นบริวารพร้อมกับช่วยให้เหตุผลแก่เทวสภาจนได้รับการอนุมัติแต่ครั้นข้าได้อัศนีมาแล้วท่านกลับไปบอกเจ้ามังกรนั่นในทำนองว่าข้าใช้อำนาจบาดใหญ่เอาตัวอัศนีที่ควรจะได้กลับไปเป็นเทพพรหมมาเป็นข้ารองบาทท่านคิดอะไรกันแน่หึอิติหาสะโรหินีตอบกลับอย่างเผ็ดร้อนทว่าอิติหาสะกลับแย้มสวนก่อนจะเอ่ยตอบด้วยกังวานเสียงทุ้มต่ำ
1: ท่านไม่ชอบยิงนกสองตัวด้วยลูกหินเพียงก้อนเดียวหรอกหรือโรหินี
0: ท่านหมายความว่าอย่างไร
1: ข้าว่าท่านรู้คำตอบนี้ตั้งแต่ได้เห็นความตั้งใจของเจ้ามังกรนั่นแล้ว
0: อิติหาสะเทพตอบด้วยแววตาฉลาดลึกก่อนจะกล่าวดักคอว่า
1: ข้าแน่ใจว่าตั้งแต่ท่านได้สบตามันในตอนนั้นท่านก็รู้สึกแล้วว่ามันสามารถแทนอัศนีได้ท่านจึงได้ลองทดสอบมันแต่ข้ารู้มากกว่านั้นข้ารู้ว่าลึกๆแล้วท่านอยากได้หมดทั้งกลมเพราะหากข้าเป็นท่านก็คงคิดเช่นนั้น
0: ถ้าเช่นนั้นลองตอบข้ามาตามตรงสิเทพแห่งความจริงถึงเหตุผลแท้จริงที่ทำให้ท่านผู้อหังการและภาคภูมิใจในตัวเองว่าเก่งเหนือใครๆในจักรวาลมาตลอดมาแสดงตัวเหมือนเป็นมิตรกับข้าเช่นนี้ว่าเป็นเพราะท่านประสงค์สิ่งใดจากข้ากันแน่โรหินีย้อนถามด้วยน้ำเสียงและประกายตาซึ่งเหมือนจะรู้ทันอีกฝ่ายบ้างหากอิติหาสะก็ทำกิริยาเป็นทองไม่รู้ร้อนเฉกเดิมจนกระทั่งเทพีแห่งดาวพรามณีกล่าวจี้จุดขึ้น
2: อย่าปิดบังเลยมายะบอกข้าหมดแล้วถึงเรื่องที่ท่านเองก็อยากได้อัศนีมาเป็นบริวารแต่ไม่อาจครอบครองเขาได้ด้วยอำนาจของตนเองเพราะเกรงต่อคำครหาจากเทวสภา
0: เพียงเท่านั้นอิติหาสะก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกแต่เทพแห่งความจริงก็รีบปรับสีหน้าท่าทางจนกลับเป็นปกติก่อนจะเอ่ยรักษาเชิงด้วยถ้อยเสียงอันราบเรียบ
1: มายะนะมายะเอาข้าจนได้แต่เอาเถอะในเมื่อท่านรู้แล้วข้าก็จะตอบตามจริงถูกแล้วล่ะข้าเองก็อยากได้อัศนีดังมายะว่าเพราะบุรุษเช่นเขาไม่สิผู้ที่มีจิตใจดีอย่างเขาใครได้อยู่ใกล้ก็เป็นสุขแต่ข้าไม่อยากใช้อำนาจของตัวเองลิขิตให้เขามาเป็นของข้าเพราะเกรงข้อกล่าวหาจากเทวสภาข้าจึงคิดจะมอบเขาให้แก่ท่านโดยมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรต่อไปภายภาคหน้าหากท่านได้บริวารที่มีลักษณะคล้ายหรือละไม้กับอัศนีขอให้ข้าได้ยืมไปเป็นเด็กรับใช้ชั่วคราวบ้าง
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: มายะนะมายะเอาข้าจนได้แต่เอาเถอะในเมื่อท่านรู้แล้วข้าก็จะตอบตามจริงถูกแล้วล่ะข้าเองก็อยากได้อัศนีดังมายะว่าเพราะบุรุษเช่นเขาไม่สิผู้ที่มีจิตใจดีอย่างเขาใครได้อยู่ใกล้ก็เป็นสุขแต่ข้าไม่อยากใช้อำนาจของตัวเองลิขิตให้เขามาเป็นของข้าเพราะเกรงข้อกล่าวหาจากเทวสภาข้าจึงคิดจะมอบเขาให้แก่ท่านโดยมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรต่อไปภายภาคหน้าหากท่านได้บริวารที่มีลักษณะคล้ายหรือละไม้กับอัศนีขอให้ข้าได้ยืมไปเป็นเด็กรับใช้ชั่วคราวบ้าง
2: ท่านแน่ใจหรือว่าจะมีบุคคลเช่นอัศนีมาอยู่ในปกครองของข้าอีกโรฮินีถามกลับด้วยน้ำเสียงฉงนฉงายก่อนที่เทพหนุ่มจะตอบว่า
1: ก็ต้องคอยดูกันต่อไปเพราะข้าเองก็ไม่อยากรบกวนพัทรการมากมายนัก
2: ตกลงถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆข้าจะยกผู้ที่เปรียบเสมือนทายาทหรือเงาร่างแห่งอัศนีนั้นให้กับท่านแต่อย่างไรก็ตามกรรมสิทธิ์หลักในตัวของเขาก็ยังต้องเป็นของข้านะโรฮินีกล่าวสำทับหากน้ำเสียงปราศจากความจริงจัง
1: ได้สิ
2: อิติหาสะตอบสั้นๆก่อนจะหายตัวกลับไปยังวิมานของตนอย่างรวดเร็ว
0: ดูเอาสิสมใจตัวเองแล้วก็ไป เทพีแห่งดาวพรามณีเอ่ยคล้ายบ่นก่อนจะหันไปทางจอภาพทิพย์อีกครั้งเพื่อดูความเป็นไปของอัศนีร่างละเอียดอันมีรัศมีกายสีรุ้งของอัศนีได้เหาะเข้าไปถึงปากคูหาอันเป็นที่เก็บอัญมณีในถ้ำภูเขาหินอันเป็นที่หมายได้แล้วทว่าเพียงแค่ชายหนุ่มเคลื่อนกายผ่านเข้าไปในห้องนั้นเหล่าวิญญาณมากมายที่ต้องมาสังเวยชีวิตลงเพราะอัญมณีรุ้งประกายเพลิงและไม่อาจไปผุดไปเกิดได้เพราะจิตจับจดอยู่กับอัญมณีดังกล่าวก็สำแดงกายออกมาขัดขวางและทำร้าย
9: อัญมณีของข้าไม่ให้ใครทั้งนั้น
0: สัมภเวสีตนหนึ่งครวญครางพร้อมกับใช้อุ้งมืออันเปรอะไปด้วยเลือดฉุดขาของอัศนีไว้
10: แกคิดจะเอาลงประกายเพลิงของข้าไปเหรอไม่มีทางหรอกแกต้องตายที่นี
0: ่สัมภเวสีอีกตนห้อยหัวลงมาพร้อมกับใช้อุ้งมือที่แห้งติดกระดูกตบหน้าชายหนุ่มเต็มแรงขณะที่อีกตนก็เข้ายึดร่างของอัศนีไว้พร้อมกับรำพันว่า
9: เออปะโอ้ปอของข้าคุ้มค่าคุ้มค่า
0: ไม่หยุดปากส่วนวิญญาณดวงอื่นๆก็รุมล้อมเข้ามาทำร้ายชายหนุ่มจากทุกทิศทางแต่อัศนีก็ไม่ประทุษร้ายตอบโต้ชายหนุ่มแบมือที่ว่างเปล่าจากเส้นชีวิตทั้งสองข้างของตนออกและเอ่ยด้วยกังวานเสียงอันเป็นมิตรซึ่งดังเข้าถึงแก่นจิตของวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นได้ทั่วหน้ากันว่าพวกท่านทั้งหลายจงดูเอาเถิดแม้อรูปพรหมในอดีตอย่างเราจะมีพลังมากมายมหาศาลเพียงใดก็ยังต้องตายและพอตายแล้วเราก็ไม่อาจเอาสมบัติใดๆที่เคยมีติดตัวมาได้เลยพวกท่านดูเอาสิมืออันว่างเปล่าของเราบัดนี้เราเองก็เป็นสัมภเวสีไม่ต่างอะไรจากพวกท่านมือเปล่าเหมือนกัน
9: มือเปล่าเหมือนกัน
0: วิญญาณเหล่านั้นทวนคำพูดสุดท้ายของอัศนีกันด้วยเสียงโหยหวนใช่มามือเปล่าก็ต้องไปมือเปล่าดังนั้นขอให้พวกท่านอย่าได้ยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ของของท่านอีกเลยอัศนีตอบพลางอธิษฐานจิตมอบพลังทั้งหมดที่ตนมีให้แก่เหล่าวิญญาณเหล่านั้นก่อนจะเอ่ยสั้นๆว่าตยุติแล้วบ่วงนิวรณ์คือความอาลัยและยึดติดในสิ่งซึ่งสำคัญว่าเป็นของของตนที่เกาะกุมจิตใจของฝูงสัมภเวสีเหล่านั้นจนไม่อาจไปผุดไปเกิดได้ก็ถูกถอนออกโดยฉับพลันและวิญญาณตกค้างเหล่านั้นก็ได้อาศัยพลังจิตที่บริสุทธิ์ของอัศนีเป็นที่ยึดเหนี่ยวก่อนจะพากันละจากภาวะสัมภเวสีไปสู่ภพภูมิใหม่อันเหมาะสมสุขีโหตุอัศนีกล่าวอวยพรให้จิตวิญญาณเหล่านั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทรุดกายลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนบรรดาสัมภเวสีที่เคยมีจิตนิวรณ์กับอัญมณีรุ้งประกายเพลิงได้จุติไปสู่ภพภูมิใหม่กันหมดแล้วทว่าอัศนีกลับต้องพบกับอุปสรรคใหม่เพราะร่างอันปราศจากเนื้อหนังของเขาบัดนี้กลับหนักอึ้งราวกับศิลาใหญ่ และสูญสิ้นซึ่งพละกำลังโดยสิ้นเชิงไม่เหลือแม้เรี่ยวแรงจะยันกายตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้อันเป็นผลมาจากการใช้พลังแห่งเทพในร่างของสัมภเวสีซึ่งเป็นการใช้อำนาจเกินตัวอย่างยิ่งยวดจนร่างจิตไม่อาจทนไหวและเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาร่างอันหมดสิ้นเรี่ยวแรงของอัศนีก็ไม่อาจขยับขยื่นได้อีกความรู้สึกต่างๆของเขาเริ่มพร่าเลือนดวงเนตรงามดุจพญานกกรวิกาภาบัดนี้หรี่ปรือจวนจะปิดสนิทแม้ว่าเขาจะพยายามลืมตาขึ้นอย่างสุดกำลังแล้วก็ตามทว่าในเสี้ยววินาทีก่อนที่ความรู้สึกสุดท้ายของอัศนีจะดับวูบไปนั้นเองผลึกแก้วใสสันฐานกลมจำนวนมากมายหลายขนาดก็ล่องลอยออกมาจากซอกหลืบต่างๆในเพดานถ้ำและพากันมาวนเวียนอยู่เหนือร่างที่ไร้กำลังของเขา
2: ทำใจดีๆไว้อัศนีพวกเรามาช่วยแล้ว
0: กังวานเสียงที่เจือด้วยความห่วงใยดังก้องออกมาจากแก่นกลางของผลึกแก้วเหล่านั้นจากนั้นก้อนผลึกมีชีวิตอันพวกมนุษย์บางกลุ่มเรียกขานกันว่าเหล็กไหลธรรมธาตุซึ่งแท้จริงแล้วคือบรรดาเพื่อนๆเผ่าอรูปพรหมที่จุติด้วยมหาวิบากยานสัมปยุตมาเป็นธาตุกายสิทธิ์บนโลกมนุษย์เหล่านั้นก็ถ่ายทอดพลังวิญญาณอันบริสุทธิ์ของตนเองให้กับอัศนีจนชายหนุ่มสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งขอบคุณมากทุกๆคนอัศนีกล่าวกับเหล่าอดีตเพื่อนร่วมพบด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจซึ่งเหล็กไหลธรรมธาตุก้อนที่เป็นผู้นำก็ตอบกลับมาด้วยกังวานเสียงอารีว่า
2: เรื่องเล็กน้อยน่าอัศนีเราเป็นเพื่อนกันย่อมต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วตอนนี้อุปสรรคต่างๆที่จะขัดขวางท่านก็ไม่มีอีกแล้วท่านจงไปทำความปรารถนาของท่านให้สำเร็จผลเถิด
0: ชายหนุ่มตอบรับด้วยการค้อมศีรษะแสดงความขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งก่อนจะก้าวไปยังแท่นเก็บอัญมณีรุ้งประกายเพลิงที่อยู่ใจกลางคูหาในขณะที่เหล่าบรรดาเหล็กไหลธรรมธาตุทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับเข้าไปอยู่ในรังของตนซึ่งแฝงอยู่ภายในแก่นหินงอกหินย้อยต่างๆภายในคูหาถ้ำนั้น
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
2: ยอดเยี่ยมมากอัศนีท่านทำได้เร็วและดีกว่าที่เราคาดคะเนไว้สิอีกนะโรหินีเอ่ยชมพลางรับอัญมณีสีนิลการซึ่งฉายลวดลายให้แลเห็นเป็นแสงสีต่างๆที่ตระการตาอยู่เป็นนิดจากมือของอัศนีไปพิจารณาใกล้ๆครั้นเห็นอัศนียืนเงียบไม่ตอบอะไรนางพญาแห่งเหล่านักขัตตะเทพจึงแซงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงปกติตามที่เราสัญญาไว้เราจะให้ท่านได้กลับไปเป็นมนุษย์ดังเดิมดังนั้นขอให้ท่านจงละทิ้งเจ้ามังกรนั่นไว้ที่นี่เพื่อที่เราจะได้ใช้มันเป็นค่ารองบาทแทนท่านต่อไปว่าไงนะนี่มันผิดไปจากที่ท่านเคยบอกไว้กับเรานี่อัศนีเอ่ยทวงขึ้นด้วยสีหน้าไม่สู้ดีทันทีโรหินีจึงทำทีเป็นตีหน้าตายและถามกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าผิดตรงไหนหรือท่านบอกว่าจะช่วยให้เราได้กลับไปเป็นมนุษย์เพราะนั่นคือสิ่งที่สหายของเราปรารถนาจนยอมเสี่ยงตายฝ่าข้ามหาสีทันดรมาจนถึงบัดนี้อัศนีพยายามรักษาอารมณ์และคุมสติให้ตัวเองสามารถเจรจากับอีกฝ่ายได้อย่างปกติทว่าโรหินีก็อ่านเจตนาของเขาออกเทพีแห่งดาวพราหมณีจึงแซงตอบกลับมาด้วยกังวานเสียงสูงใช่แต่ท่านคงลืมไปว่าเรากำลังต้องการบริวารสักคนจึงไปขอตัวท่านมาจากไวยวสวัตดังนั้นหากเราส่งท่านกลับไปเพื่อนของท่านก็จะต้องมาแทนที่ท่านและที่สำคัญมันเองก็ได้ขอแลกตัวกับท่านตั้งแต่แรกแล้วด้วยเราจึงให้เงื่อนไขว่าหากมันสามารถผ่านการทดสอบมาจนถึงที่นี่ได้เราก็จะทำตามคำขอของมันไม่โรหินีไม่เรื่องของเรามันจบแล้วเราตายแล้วและได้รับการตัดสินจากท่านท้าวยมราชและเทวสภาให้มาเป็นบริวารท่านแล้วดังนั้นเรายินดียอมทำตามคำท่านทุกอย่างขอเพียงท่านปล่อยเพื่อนของเรากลับไปยังที่อันเป็นที่ทางของเขาถึงจะโดนโรหินียั่วอารมณ์เพียงใดอัศนีก็ยังคงพยายามรักษาจิตตัวเองอย่างยิ่งยวดแต่ถึงกระนั้นความหวั่นไหวในจิตใจของเขาก็ทำให้เสียงที่พูดออกมามีอาการสั่นสะท้านและเจือด้วยอารมณ์เศร้าหมองนางพญาแห่งเหล่าเทพนักขัตตะเห็นเช่นนั้นจึงแกล้งถามอย่างเชิงอีกครั้งหมายความว่าท่านยอมทำงานนี้ให้เราโดยไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนอย่างนั้นหรือท่านจะคิดเช่นนั้นก็ได้สำหรับเราขอเพียงท่านไม่เอาชีวิตเพื่อนของเรามาแทนเราก็เพียงพอแล้วอัศนีก้มหน้าตอบเสียงอ่อนก่อนที่โรหินีจะแซงกล่าวปิดประเด็นเสียงสูงว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะไม่เอาชีวิตเจ้ามังกรนั่น มาเป็นข้ารองบาทแทนท่านและแน่นอนในเมื่อเราเห็นแล้วว่าท่านทำงานให้เราได้ดีเลิศเช่นนี้ต่อไปเราจะใช้งานท่านให้คุ้มเลยว่าแล้วเทพีแห่งดาวพราหมณีก็สบเนตรกับอัศนีด้วยท่าทีคล้ายจะรอดูว่าเขาจะโต้ตอบประการใดอีกทว่าอัศนีกลับนั่งลงเงียบๆด้วยท่าทีสงบนิ่ง

0: ปอนสิ่งที่ปรากฏในยานวิถีของโรฮินีคือภาพของพญาปลาอัชนาโรหะซึ่งเป็นรองหัวหน้าของเหล่าปลาอานนท์ทั้งเจ็ดกำลังสนทนากับเจ้ามังกรซึ่งโดยสารมาบนศีรษะอันใหญ่โตของตนว่าขอโทษด้วยแต่ข้าช่วยพาเจ้ามาได้แค่นี้จริงๆเพราะถัดจากนี้ไปคือเขตน้ำตื้นอันตัวข้าไม่อาจฝ่าจรไปได้ไม่เป็นไรหรอกลุงปาขอเพียงแค่ข้าข้ามแผ่นน้ำที่เหลือนี่ไปได้ก็จะถึงเขายุคนทรแล้วใช่ไหมล่ะเจ้ามังกรถามพลางกางปีกออกอย่างเตรียมพร้อมที่จะบินใช่ขอให้เจ้าโชคดีนะพญาปลากล่าวอวยพรซึ่งเจ้ามังกรก็ตอบรับด้วยการก้มลงไปสบตากับพญาปลาและแยกเขี้ยวยิ้มให้อย่างขอบคุณจากนั้นมันก็รีบโผบินข้ามแม่น้ำสีทันดรสายสุดท้ายต่อไปทันทีทว่าเพียงแค่เจ้ามังกรละจากอาณาเขตของพญาปลามาได้เพียงไม่ถึงครึ่งโยชน์บรรดาเจ้ากรรมนายเวรของมันที่ซุ่มดักคอยท่าอยู่ตามที่ต่างๆก็ด่าหน้ากันเข้ามากลุ่มรุมทำร้ายอีกทันทีที่เห็นศพช่องว่าเจ้ามังกรหลุดออกมาจากคุ้มครองของพญาปลาทั้งหกแล้วหากเจ้ามังกรก็ยังคงรุดต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยไม่สนใจเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่ตามเข้ามาราวีเลยแม้แต่น้อยบุรุษผู้มีชื่อว่าอัศนีนั่นจะต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆมิฉะนั้นคงไม่มีเพื่อนรักที่ยอมเสี่ยงชีวิตตามมาช่วยได้ถึงขนาดนี้พญาปลาอัชนาโรหะอดไม่ได้ที่จะปรารภออกมาเมื่อเห็นความวิริยะของเจ้ามังกรซึ่งความพยายามและความตั้งใจของมันก็จับใจพญาปลาอานนท์มากจนพญาปลาตัดสินใจส่งกระแสจิตไปขอร้องให้พญาปลามหาติมิผู้เป็นประมุขของเหล่าปลาอานนท์ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำสีทันดรสายในสุดที่กั้นเขายุคนธรและเขาพระสุเมนออกจากกันรวมถึงบรรดาพี่น้องปลาอานนท์อีก5ตัวที่อยู่รอบนอกให้ช่วยกันสวดมนต์อวยพรให้เจ้ามังกรสามารถไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัยขณะเดียวกันณบนฟากฟ้าที่สูงและละเอียดขึ้นไปเบื้องบนเทพอัศวินสองพี่น้องกำลังมองดูเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยแววตาและรอยยิ้มที่บอกถึงความประทับใจและในขณะเดียวกันณวังของทวาบระซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางระหว่างเขตแดนด้านสว่างและมืดของพิภพปรนิมมิตวสวัตตีเทพแห่งการพนันก็กำลังมองความเป็นไปของเจ้ามังกรผ่านทางกระดานสกาที่ใสดุจแก้ววิเชียรอยู่เพียงลำพังขณะเดียวกันมือข้างถนัดของทวาบระก็กำลังทอดลูกเต๋าคู่ซึ่งใช้สำหรับเล่นเกมสกาไปพร้อมๆกันซึ่งเทพแห่งการพนันจะปรายตาดูแต้มที่ตนทอดได้ทุกครั้งเป็นระยะระยะและแต้มที่ทวาบระทอดได้ทุกครั้งคือกริดาอันเป็นแต้มคู่เหมือนที่ให้ผลแห่งความต่อเนื่องที่ดีงามมาถึงตอนนี้รอยยิ้มแห่งความพอใจก็ได้ปรากฏขึ้นจากมุมโอดแห่งทวาบรเทพเช่นกันศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันศ์

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตาตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรมใต้ร่มไม้ใหญ่ณยอดเขายุคนธรเจ้ามังกรยังคงมุ่งไปข้างหน้าตาทั้งคู่ของมันนอกจากจะทำหน้าที่คอยระวังอันตรายจากเหล่าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรแล้วดวงตาคู่นั้นจะคอยจับจ้องไปยังยอดเขายุคนธรเป็นระยะระยะและในทุกวินาทีที่มันเพ่งมองไปยังยอดเขาดังกล่าวภาพที่ปรากฏในใจมันคู่กับภาพของยอดเขายุคนธรที่มันเห็นด้วยตาเนื้อก็คือภาพใบหน้าของอัศนีมิตรรักที่ดีที่สุดของมันกำลังแย้มโอดมองตอบมาด้วยความเป็นมิตรบัดนี้มันเชื่อตามที่อัศนีและอิติหาสะเคยบอกแล้วว่าความจริงใจที่ให้กันระหว่างเพื่อนตายนั้นมีค่ายิ่งกว่าความสุขชั่ววูบที่มาจากกามและความใคร่ยิ่งนักใช่ตอนนี้สมบัติแท้จริงของมันที่มันรักและหวงแหนที่สุดได้รออยู่ที่ยอดเขานั้นแล้วนั่นคืออัศนีผู้เป็นเพื่อนรักและเพื่อนตายของมันเพื่อนที่หวังดีต่อมันที่สุดในชีวิตนอกจากพ่อแม่ทว่ายิ่งเจ้ามังกรเข้าใกล้เขายุคนธรมากเท่าไหร่เหล่าบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของมันที่ตามมาราวีล้างแค้นก็ยิ่งโจมตีอย่างบ้าคลั่งและโหดร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะรู้ดีว่าหากเจ้ามังกรล่วงไปถึงยอดเขายุคนธรได้เมื่อใดโอกาสล้างแค้นของพวกตนจะหมดลงทันทีเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่สำแดงกายในรูปของสัตว์ปีกหรือผู้จรไปได้ในเวหาทั้งหลายจึงพยายามปิดบัญชีด้วยการปลิดชีพของเจ้ามังกรให้ได้ก่อนที่มันจะไปถึงเส้นชัยพวกที่สำแดงกายเป็นหัสดีลิงก็ไล่ตามล้างผลาญด้วยกรงเล็บรวมถึงงวงและงาที่มีครั้นมังกรใช้วิธีอหิงสาบินหลบห่างออกไปเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปหัสดีลิงเหล่านั้นก็ตีลมปีกตามหลังไปเป็นระลอกละลอกและเจ้ากรรมนายเวรตนอื่นๆที่มาในรูปลักษณ์ของสัตว์ปีกและผู้อยู่กลางหาวต่างๆนานาก็ช่วยกันรุมจู่โจมอย่างบ้าคลั่งพวกที่มาในรูปลักษณ์ของน้องอัจจะเหลๆก็จู่โจมด้วยการทุ่มก้อนหินใหญ่ใส่ส่วนที่มาในรูปของนกทันทิมาก็ยิงลำแสงจากคาถาใส่ที่มาในรูปลักษณ์ของชายกะก็จู่โจมด้วยนายนาวุธพวกที่เป็นพญาเหมและกาสาก็ไล่รุมจิกจากทุกทิศทางพวกที่เหลือซึ่งจำแรงกายเป็นเวรไตบ้างการปักสีบ้างอหิบ้างไกรสอนปักษาบ้างสิบพชวนบ้างเวตาลบ้างมาก้าวหางบ้างไวราคีบ้างก็ช่วยกันเล่นงานด้วยลมพายุและฤทธาต่างๆที่มีอย่างสุดกำลังแต่ด้วยแรงเสริมจากกำลังใจของเจ้ามังกรรวมกับความห่วงใยของอัศนีอีกทั้งพรและความปรารถนาดีจากเหล่าปลาอานนท์ทั้งเจ็ดรวมถึงเหล่าเทพ และผู้มีจินดานุญาณทั้งหลายในไตรดายุคทั่ว3โลกณเวลานั้นที่ประทับใจในมิตรภาพความผูกพันระหว่างเจ้ามังกรกับอัศนีก็ช่วยคุ้มภัยให้เจ้ามังกรแคล้วคลาดจากการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตไปได้ทุกครั้งแม้เทพทวาบระเองก็กำลังเฝ้ามองเจ้ามังกรจากกระดานสกาของตนอย่างไม่วางตาหัดข้างถนัดของเทพแห่งการพนันยังคงโยนลูกเต๋าคู่อยู่อย่างต่อเนื่องและทุกครั้งที่ลูกบาศก์คู่นั้นตกลงสู่โกร่งทิพย์ของทวาบรเทพแต้มที่ปรากฏก็คือกริดาซึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือทางอ้อมของทวาบระเนื่องจากเทพแห่งการพนันได้พนันกับโรหินีไว้ว่าตนเองถือข้างเจ้ามังกรว่ามันจะต้องไปถึงเขายุคนทรได้และตราบใดที่ตนยังทอดสกาได้แต้มเป็นกริดาเจ้ามังกรจะไม่มีทางถูกเล่นงานจนถึงตายเป็นอันขาดและแต้มที่ทวาบราทอดได้ก็ยังคงออกมาเป็นกริดาทุกครั้งทั้งที่เทพแห่งการพนันมิได้ใช้ฤทธาของตนเองช่วยโกงเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจทวาบรามาก
3: ๆตั้งแต่สิ้นกันก่อนไปข้าไม่เคยได้เล่นสกาอย่างสนุกและสุขใจขนาดนี้มานานแล้วเดิมทีข้าคิดว่าจะต้องรอให้ถึงยุคของข้าเสียก่อนถึงจะสนุกได้แบบนี้แต่พวกเจ้ากลับช่วยให้ข้าได้เพลิดเพลินเร็วขึ้นกว่าปกติซ้ำยังไม่ต้องใช้เล่ห์กลโกงใดๆเลยสักนิดขอบใจนะเจ้ามังกรขอบใจนะอัศนี
2: เทพแห่งการพนันกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและเป็นสุขซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่เทพและพรหมว่าหาดูได้ยากยิ่งนักและนอกจากรอยยิ้มแล้วในยามนั้นดวงตาข้างที่แสดงถึงจิตใจฝ่ายคุณธรรมของทวาบระก็สุขใสงดงามน่ามองยิ่งนักและในขณะเดียวกันนั้นณเส้นกั้นเขตแดนสุดท้ายระหว่างพรหมขั้นเวหัพพลากับชั้นปัญจสุทาวาสทั้ง5ในวิมานของอิติหาสเทพที่ลอยเด่นอยู่กลางเวหาแดนรูปภูมิที่แสนละเอียดอ่อนอิติหาสะก็กำลังนั่งเท้าแก้มพลางทอดสายตามองวีรกรรมของเจ้ามังกรจากจอภาพทิพย์ที่นิรมิตขึ้นเองอยู่ร่วมกับพัทรการผู้เป็นสหายรักด้วยความสุขใจเช่นกันผ่านมาจนถึงยามนี้ปีของเจ้ามังกรก็ถึงขีดจำกัดแล้วร่างของมันก็ล้าเต็มทนแต่มันก็ยังกัดฟันแข็งใจบินต่อไปในขณะที่เหล่าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรยังคงตามมาติดๆพร้อมกับจู่โจมอย่างบ้าคลั่งและอำมหิตและทุกครั้งที่เจ้ามังกรได้รับความทุกขเวทนาไม่ว่าจะจากปีกที่เหนื่อยล้าจนปวดจากร่างกายที่บาดเจ็บหรือจะจากการโจมตีของพวกเจ้ากรรมนายเวรมันจะมองไปที่ยอดเขายุคนทรเพื่อนึกถึงใบหน้าของอัศนีเพื่อนรักและทุกครั้งที่มันทำเช่นนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ของมันก็จะหวนระลึกไปถึงท่อนแห่งบทเพลงที่อัศนีเคยขับขานให้มันฟังว่าอยากเป็นเหมือนเปลวเทียนส่องให้เห็นเป็นทางอยากเป็นเหมือนสะพานข้ามฝั่งส่งใจเสริมกำลังให้เธอนั้นก้าวเดินต่อไปเหนื่อยก็พักเอาแรงจะมัวท้อทำไมบนหนทางยังมีคนเหมือนเราในเมื่อยังมีลมหายใจก้าวไปให้สุดกำลังเจ้ามังกรจึงอาศัยพลังใจที่ได้จากบทเพลงดังกล่าวเสริมให้ตนเองสามารถมุ่งต่อไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆและในชั่วพริบตาที่ส่วนหัวของเจ้ามังกรผ่านเข้าสู่อาณาเขตแห่งเขายุคนทรโรหินีที่นั่งคอยท่าอยู่ ก็กางแขนทั้งสองออกและชูขึ้นสู่เบื้องบนก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงกังวานว่าคุปติแล้วกำแพงใสดุจแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นโดยฉับพลันกำแพงนั้นแผ่อาณาเขตเข้าครอบคลุมทั่วเขายุคนธรและช่วยปกปักเจ้ามังกรให้รอดพ้นจากเหล่าเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างสิ้นเชิงเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่ผิดหวังและเจ็บใจจึงจำต้องยอมทำตามข้อตกลงคือถอนตัวกลับไปเงียบๆเพราะเกรงอำนาจของโรหินี
4: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริง
9: ผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
10: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
11: คลื่นข่าว 97 FM
12: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
13: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
14: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ
15: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
16: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
15: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
16: นนั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิด
15: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
17: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
18: นราพงศ์วัยวัฒน์
19: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมง
18: ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
19: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
19: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
20: ทราบแล้วเปลี่ยน
21: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
22: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
24: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
25: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
26: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
27: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
26: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
28: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
29: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
28: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
30: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
24: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24 ชั่วโมง
31: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงโดนณภาสุภารสมบัติรายงาน
24: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
24: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
23: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับกับผมสันชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับ 1 ชั่วโมงนะครับที่เราจะมาแชร์หรือพูดคุยกันนะครับวันเสาร์1 ชั่วโมง10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์ ขอไปครับวันอาทิตย์อีก1 ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทุกเรื่องราวของบ้านทุกเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะครับก็จะมาแชร์กันนะครับประสบการณ์จากหน้างานครับประสบการณ์จากหน้างานสู่การแชร์การพูดคุยหรือว่าการตอบคำถามให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังนะครับฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามฟังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับ www.97qfm.com อันนี้ช่องทางที่ท่านสามารถฟังสดๆกันทางวิทยุเสียงอย่างเดียวนะครับฟังเสียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ติดตามแล้วก็จะฟังเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาน YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือทางFacebook สัญชัยขนานนะครับก็กลับมาเขาเรียกว่ากลับมาเสียเงินนะครับFacebook เราก็ต้องเสียเงินเพื่อให้ได้โลโก้สีฟ้านะครับจัดรายการแล้วก็เพื่อที่จะให้ออกพร้อมกันแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็ต้องเสียเงินเพื่อที่จะจริงๆมันน่าจะมีวิธีการนะครับแต่ว่ายังไงนะครับการที่เราจะใช้โปรแกรมนะครับต่างๆนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าผมจ่ายเงินแล้วอาจจะความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์อาจจะยังไม่100%เนื่องจากว่าเวลาตอนจัดตอนทำเนี่ยทำคนเดียวนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ความสมบูรณ์แบบนะครับอาจจะไม่100%ตะทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับเอาเขาเรียกว่านำเรื่องราวสดๆร้อนๆ นะครับที่จะมาแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับในห้วงเวลาที่ก็เรียกว่าผมก็จะมีทั้งภาพใหม่ภาพที่ถ่ายมาแล้วยังไม่ได้เอามาแชร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับให้ท่านได้ติดตามนะครับวันนี้ไปแบบสบายๆนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามว่านะครับเวลาที่ส่งคำถามมาถามแล้วเนี่ยทำไมนะครับอันนี้ตอบได้ทําไมอันนี้ถึงไม่ยอมตอบคําว่าตอบได้หมายถึงว่าถ้าท่านถามว่าอันนี้ซ่อมอย่างไรใช้วิธีอะไรการซ่อมแนวทางการซ่อมแก้ปัญหาได้ไหมจะแก้ยากไหมจะทําได้ไหมจะทําเองหรือจะให้ช่างทําอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมสามารถจะให้คําตอบได้แต่นะครับหลายครั้งนะครับถ้าท่านถามว่าอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคำว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบในการทำงานหรือว่าหลายองค์ประกอบของปัญหาหน้างานปัญหาหน้างานที่เวลาเราเจอเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นนะครับหรือมากกว่าในสิ่งที่ท่านส่งรูปภาพมาให้ผมดูนะครับยิ่งท่านถามทางโทรศัพท์แล้วท่านถามว่าน้ำมันรั่วมาจากหลังคาแก้ได้ไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมก็จะตอบว่าแก้ได้ส่วนค่าใช้จ่ายตอบไม่ได้นะครับเพราะนะครับการถามตอบทางไลน์ทางโทรศัพท์หรือจะเป็นทาง Facebook เนี่ยครับถามตอบฟรีนะครับท่านถามมาผมก็ตอบฟรีท่านโทรมาผมไม่ได้รับสายผมโทรกลับไปก็ตอบฟรีนะครับเพราะว่าผมมีโปรโมชั่นใช้ยังตอนนี้ใช้ยังไม่นะครับช่วงหลังใช้ไม่ถึงครับเดือนนึงเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีนาทีในการโทรเนี่ยประมาณจำไม่ได้แต่ประมาณ 2,000 หรือ 3,000 นาทีนะครับก็เยอะอยู่นะครับผมก็โทรไม่เคยถึงหรอกครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโทรออกน้อยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่คุยโทรศัพท์เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหลักนะครับตอนนี้ก็จะน้อยลงแต่รับสายก็อาจจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายละเอียดเนี่ยเราตอบได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายนะครับตอบยาก แบบนี้ครับวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสว่าการไปสำรวจนะครับท่านดูนะครับเสื้อที่ไปสำรวจกับเสื้อตัวนี้ตัวเดียวกันเลย นะครับเสื้อตัวเดียวกันนะฮะไปมาเมื่อเช้าไหมหรือไปไหนอันนี้ไม่บอกนะครับเอาเป็นว่านะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวจริงๆนะครับที่จะมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับสิ่งที่จะแชร์คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุยกันนะครับท่านถามว่าดาดฟ้ามันรั่วห้องน้ํามันรั่วผนังมันรั่วผนังมันร้าวดาดฟ้ามันร้าวหลังคารั่วนะครับแต่ละจุดเนี่ยท่านถามมาเนี่ยผมมีไกด์ไลน์ในการตอบกับไกด์ไลน์ในการชี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าท่านจะไปดูอย่างไรนะครับเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางได้แต่จะให้เป็นไกด์ไลน์หรือบอกราคานะครับมันก็ตอบยากนะครับบางงานก็อาจจะพอบอกได้แต่บางงานผมก็จะบอกว่าราคาเริ่มต้นนะครับหรือราคาดูจากรูปดูจากภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับราคาที่ดูจากรูปจากภาพนะครับผมไม่กล้าบอกต่ำๆเพราะอะไรครับเพราะมันมีประสบการณ์อยู่แล้วเวลาบอกต่ำๆเนี่ยนะครับเพราะเราเห็นแค่นี้เวลาไปถึงหน้างานนะครับมันจะมีความขยับขยายเพิ่มขึ้นไอ้ความขยับขยายเพิ่มขึ้นนะครับไอ้งานที่ต้องการให้ทำเนี่ยมันแผ่ไพศาลแต่ไอ้ราคาตั้งต้นเนี่ยนะครับมันค่อยๆหดลงเพราะอะไรครับเพราะเวลาไปดูปุ๊บไอ้นั่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำไอ้นู่นก็จะทำแต่ราคาที่เคยผมบอกไปว่าสมมติถ้าซ่อมประมาณเนี้ยประมาณ100,000ท่านก็จะคิดว่าไม่ควรเกินแสนแต่ไอ้ปริมาณงานที่ทำมันเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกันครับแต่ที่นี่ที่ผมไปมาสำรวจนะครับเรายังไม่ได้คุยเรื่องราคานะครับเราคุยกันแต่เรื่องว่าเราจะแก้ปัญหานะครับป้องกันปัญหาอย่างไรนะครับจากปัญหาที่เขาเกิดขึ้นจะแก้ไขหรือจะป้องกันอย่างไรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับตอนไปดูนะครับก็คุยกันว่าไปดูอาคารเดียวนะครับแล้วก็พอไปดูอาคารเดียวเสร็จปั๊บนะครับพอดูเสร็จปุ๊บพอมีเวลาเหลือก็จะไปเดินดูอาคารที่2อาคารที่3อันเนี้ยนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติว่าไปดูอาคารที่1แล้วเอ๊ะไหนๆก็มาแล้วมีเวลาเหลือไปดูตรงนี้ตรงนี้นี้อันเนี้ยคือเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาเราเห็นนะครับท่านส่งมาปัญหาท่านให้ผมอาจจะเห็นแค่เนี้ยแต่เวลาที่ไปดูจริงมันอาจจะมีลุกลามและบานปลายนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าจากการทำงานหรือว่าจากการใช้งานหรือจากการใช้วัสดุนะครับหรือจากการที่เราไปหน้างานจริงนะครับทำให้เราเจอว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูนอกเหนือจากที่ท่านส่งมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติผมนำการสำรวจเนี่ยมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ไปสำรวจโดยที่เริ่มต้นไม่ได้คุยกันเรื่องราคาเลยนะครับซึ่งถูกแล้ววัตถุประสงค์ผมก็อยากเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคุยกันที่ราคาก่อนนะครับมันยากทีนี้ข้างก็ถามว่าถ้าไม่รู้ราคาก่อนแล้วถ้ามาแล้วแพงจะทำยังไงจริงๆอย่างนี้ครับมันจะถูกหรือแพงมันอยู่ที่ว่าท่านมีความตั้งใจที่จะแก้ไขป้องกันปัญหาหรือไม่นะครับแต่ถ้าท่านตั้งว่าเอาขอเอาแบบถูกๆนะครับให้แค่พออยู่อันนั้นน่ะท่านถามผมทางโทรศัพท์ผมก็ตอบวิธีการได้แล้วท่านก็สามารถเอาแบบถูกๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วหาคนใกล้ๆท่านจะได้ถูกถูกตังถูกใจนะครับแต่จะถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นั้นอันเนี้ยคือความยากนะครับอันเนี้ยคือความยากนะครับเพราะในความยากเนี้ยนะครับผมก็เลยขอถือโอกาสว่าการไปสำรวจเนี่ยนะครับท่านก็ถามมาผมจะบอกว่าท่านถามทางโทรศัพท์โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาทางไลน์ทางโทรศัพท์เนี่ยท่านถามผมได้ฟรีแต่ถ้าไปหน้างานยังไงก็มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพราะอะไรครับเพราะเวลาไปแล้วเนี่ยครับมันใช้เวลาไม่น้อยครับไม่ต่ำจาก1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงบางที่3 ชั่วโมงบางที่ครึ่งวันไม่รวมระยะเวลาในการเดินทางนะครับนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการไปสำรวจหน้างานอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเพราะงั้นไม่ใช่ว่าผมมีค่าใช้จ่ายนะครับหลายๆหน่วยงานที่เขาทำเขามีค่าใช้จ่ายหมดครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์กรหรือเกี่ยวกับอะไรที่เขาทำนะครับเพราะการมีค่าใช้จ่ายถ้าพูดตามตรงตามภาษาแบบบ้านๆนะครับมันคือการสกรีนนะครับสกรีนรอบแรกครับ ถ้าไม่สกรีนเนี่ยครับไปฟรีนะครับคนนั้นก็ตามคนนี้ก็ตามบางคนก็มีช่างแล้วซึ่งผมทำมาแล้วแล้วก็เจอปัญหาแล้วทดลองแล้วนะครับเราคิดว่าเราจะไปดูให้เพราะท่านเป็นแฟนรายการและพูดความจริงนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ครับมันไม่มีอะไรที่ค่อยเป็นความจริง100%นะครับคนที่ทำจริงคนที่พูดจริงก็เลยกลายเป็นว่าถูกทำโทษนะครับคนดีมักจะถูกทําโทษจากคนไม่ดีเพราะอะไรครับเวลาที่คนที่ดีติดต่อมานะครับส่วนใหญ่คนที่ติดต่อเรามาแรกๆเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยจริงใจไม่มีช่างไม่มีอะไรหาไม่ได้เลยมาดูให้หน่อยไปถึงปั๊บเอาที่ไหนได้มีช่างทําอยู่เต็มบ้านเนี่ยอันนี้ครับไอ้คําว่าไม่มีช่างเพราะไม่มีช่างที่จะทําจุดเล็กจุดน้อยแต่ไม่เคยคุยกับช่างคนนั้นเลยนะครับอันนั้นแหละครับคือปัญหาพอมันเป็นบ่อยๆเข้านะครับเราก็เริ่มมีการเขียนกฎกติกาข้อบังคับมันก็จะถูกไปกําหนดแต่คนที่ดีก็มีครับแล้วก็มีเยอะด้วยนะครับคนที่ดีก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูครับว่าที่ผมจะมาแชร์เรื่องนี้วันนี้นะครับสําหรับท่านที่ฟังรายการนี้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของการไปสำรวจครับเวลาไปสำรวจแล้วนะครับเราจะดูอะไรบ้างก็ต้องข้างรู้กันเลยแต่ว่าในความละเอียดบางอย่างนะครับผมอาจจะไม่ได้เอารูปมาใช้เพราะว่าอันที่หนึ่งคือมันเป็นสถานที่ที่เอาทุกพูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาอย่างเป็นทางการแต่ขออนุญาตว่านํารูปมาใช้ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นอาคารที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มาใช้นะครับในทางของการเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะครับในการที่เวลาท่านให้ใครไปดูนะครับหรือเวลาเราไปดูแล้วนะครับการไปดูสำรวจแบบนี้นะครับถ้าไปโดยทีมสำรวจ100%นะครับเขาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์วัดอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริษัทหรือเป็นทีมที่เขารับงานสำรวจเป็นอาชีพแต่ผมไม่ได้รับสำรวจเป็นอาชีพนะครับผมจะสำรวจให้กับท่านที่คิดว่าเจอปัญหาและต้องการการวินิจฉัยนะครับตามสถานการณ์หน้างานและแนะนำวัสดุที่จะต้องใช้ตามปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานที่ไม่มีรายงานไม่มีรีพอร์ตอะไรที่เป็นทางการมากนักนะครับก็จะทำแบบนี้ให้นะครับอันนี้ไปสำรวจนะครับเพราะว่าเขาต้องการว่าจะใช้วัสดุแบบนี้ในการทำระบบกันซึมบนพื้นดาดฟ้าอาคารนะครับได้ไหมจะใช้อะไรดีนะครับก็จะให้หาทีมนะครับที่จะทำตามขั้นตอนของผมได้คือให้แนะนำทีมที่ทำตามขั้นตอนที่ผมกำหนดใช้วัสดุที่มาตรฐานนะครับผมก็เลยไปสำรวจแล้วก็พาช่างพลไปด้วยนะครับพาช่างพลไปสำรวจหน้างานที่นี่นะครับพอเราไปสำรวจนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไปเดินดูนะครับนี่เราขึ้นไปข้างบนนะครับพื้นจะเป็นดาดฟ้านะครับซึ่งบนพื้นดาดฟ้าเนี่ยมันก็จะมีติดตั้งอุปกรณ์หรือมีการวางนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งานแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเดินดูนะครับอันแรกคือเดินดูก่อนว่าพื้นนะครับมันมีรอยแตกร้าวไหมมีแอ่งไหมน้ําขังบริเวณไหนนะครับซึ่งทางเจ้าของอาคารเขาก็สรุปรายละเอียดมาให้แล้วล่ะแล้วก็ทํารายละเอียดพื้นที่มาทีเนี้ยผมก็ไม่ได้วัดเพราะว่าทางเจ้าของอาคารนะครับเขาทํารายละเอียดพื้นที่มาให้นะครับก็ไปเดินดูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นจากการเดินดูเราจะเห็นว่าพื้นนะครับมันจะมีคราบนะครับเนี่ยครับคราบน้ําขังคราบตะไคร่น้ําและมีรอยแตกร้าวที่พื้นนะครับมีรอยแตกร้าวที่พื้นรอยแตกร้าวต่างๆนี้นะครับเป็นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นนะครับตามสภาพการใช้งานของอาคารนะครับเป็นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นตามสภาพของการใช้งานของอาคารนะครับเดี๋ยววันนี้เผื่อนะครับจัดรายการถ้าวันนี้ถ้ามีโทรศัพท์เข้าเนี่ยในช่วงของจัดรายการเนี่ยอาจจะต้องรับเพราะว่าวันนี้นะครับจริงๆวันนี้มีนัดนะครับมีนัดติดตั้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟนะครับซึ่งเรื่องนี้แทรกนะครับพอดูโทรศัพท์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าเรื่องของมิจฉาชีพนะครับผมเพิ่งโดนมิจฉาชีพไปนะครับที่อยากจะเอามาแชร์ผมแชร์บน Facebook แล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์แบบคุยสดนะครับแชร์เรื่องของการแชร์เรื่องของมิจฉาชีพเขาเรียกว่าสติกับความโลภเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเรื่องกลางคันเปลี่ยนเรื่องกลางอากาศนะครับสติกับความโลภเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกครับความโลภกับสติมันเป็นเส้นบางๆครับเมื่อมีความโลภ เรามักจะได้รับความสูญเสียและความเสียหายแต่ถ้าเรามีสติเราจะได้รับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นความคิดผมนะครับว่าจากเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยครับพอมันมีสติเนี่ยความโลภที่มันเกิดขึ้นกับในใจคนนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับคนเรามีความโลภและมีความอยากได้จะอยากได้ในสิ่งที่ควรจะได้หรือจะอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อันนั้นเรื่องของการแยกแยะก็คือสติมาแยกแยะอีกว่าอันนี้เราอยากได้ในสิ่งที่เราควรจะได้อันนี้เราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ควรจะได้อันนี้ความโลภมันทําให้เราเกิดความอยากความโลภมันทําให้เราเกิดในสิ่งที่ช่างมันเถอะได้มาก่อนก็ว่ากันนะครับแต่สติมันจะทําให้เราอ่ะมีโอกาสในการยังคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ของเราเอ๊ะสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเอ๊ะสิ่งนี้มันไม่น่าจะใช่เอ๊ะสิ่งนี้ควรจะสิ่งนี้ไม่ควรนะครับพรุ่งนี้ครับผมขออนุญาตเพราะวันนี้จะมีการติดตั้งแล้วนะครับผมก็จะเก็บภาพให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่านะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะมาเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะเล่าไลฟ์สดเรื่องเขาเรียกว่าไม่ใช่กลัวๆนะครับการใช้สติในการระมัดระวังมิจฉาชีพแล้วท่านจะปลอดภัยนะครับวันนั้นถ้าผมมีความโลภเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวนะครับเงินในบัญชีจะมีเท่าไหร่รับประกันเลยว่าไปแน่นอนเพราะมันจะไล่นะครับทำให้เราเกิดความประมาทเผลอเรอนะครับไปจนถึงขั้นนะครับในการที่เขาอาจจะเข้าถึงบัญชีเราได้ด้วยความเป็นกลโกงของมิจฉาชีพพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังช่วง11 โมงถึงเที่ยงนะครับก็เรียกว่าพรุ่งนี้ผมจะคุยเฟื่องเรื่องบ้านการใช้สติป้องกันมิจฉาชีพนะครับตั้งไว้นะครับคิดได้ตอนนี้เดี๋ยวหลังจบรายการแล้วลืมอ่ะเรากลับมาเรื่องของเราที่เราไปสำรวจกันนะครับที่นี่เราไปสำรวจนะครับเป็นพื้นดาดฟ้าอาคารนะครับก็ไปสำรวจไปตรวจสอบมานะครับสิ่งที่เราไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นแอ่งนะครับอาคารที่มันเป็นแอ่งนะครับอาจจะเกิดจากการเทคอนกรีตปกติแหละครับแล้วอาคารที่มันใช้งานใหม่ๆมันก็มีแอ่งแหละครับแต่เราอาจจะรู้สึกว่าอาคารมันเพิ่งสร้างไม่เป็นไรอยู่ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็ใช้อาคารไปแล้วพอเราใช้ไปนานๆนะครับสิ่งหนึ่งคือเราไม่เคยขึ้นไปดูเราไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอะไรพวกนี้ถึงเราขึ้นไปเราก็จะขึ้นไปในช่วงที่ฝนไม่ตกน้ำไม่ขังเราก็จะมองไม่เห็นเราจะเห็นแต่คราบดำๆคราบตะกอนคราบตะไคร่น้ําที่มันเป็นดําๆแบบนี้แหละนะครับคือสิ่งที่เราเห็นอยู่บนพื้นบริเวณนั้นนะครับนอกจากพื้นที่มันมีแอ่งแล้วนะครับในบางจุดของพื้นก็เกิดรอยร้าวนะครับรอยร้าวของพื้นนะครับมันจะเกิดรอยร้าวของพื้นตามแนวคานนะครับแล้วก็รอยร้าวของพื้นหลายๆจุดนะครับพื้นที่เป็นแอ่งรอยร้าวตามแนวคานนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับรอยต่อรองตัวหัวกะโหลกนะครับรูปเดนนะครับรูปเดนฟลอร์เดนนะครับมันก็จะเป็นตัวอันนี้เป็นพื้นดาดฟ้านะครับก็ใส่เป็นรูปเดนก็จะเป็นตัวหัวกะโหลกใหญ่ๆเพราะอะไรครับเพื่อไอ้เวลาที่น้ํามันมาจากดาดฟ้าพื้นใหญ่ๆนะครับมันจะได้มีพื้นที่ในการที่ไหลลงแล้วก็จะมีตัวไอ้เหล็กเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวดักใบไม้ดักเศษผงต่างๆนะครับที่อยู่บนนะครับที่อยู่บนพื้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราสำรวจนะครับมันต้องดูละเอียดนะครับแต่ที่นี่นะครับผมเดินดูละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปแต่ไม่ได้มีการวัดพื้นที่เพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งหมดนะครับมันมีพื้นที่ในการทางเจ้าของอาคารนะครับเขาทําแบบพื้นที่มาให้เราก็ใช้พื้นที่นะครับเราก็มาประมวลนะครับประมาณวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนะครับหรือจะใช้ในการแก้ไขนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นแต่ละจุดนะครับที่น้ําลงแล้วก็เป็นจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาที่น้ํามันซึมลงไปด้านใต้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงมีการนัดเพื่อไปดูพื้นที่บริเวณนี้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากน้ำมันหยดลงไปที่ฝ้าครับมันมีคราบน้ำหยดลงไปที่ฝ้านะครับคราบน้ำที่มันหยดลงไปที่ฝ้านั้นนะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับน้ำที่มันหยดลงไปที่ฝ้านะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับรอบๆนะครับของพื้นที่ด้านใต้ นะครับเป็นความเสียหายรอบๆพื้นที่ของด้านใต้อาคารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องรู้ว่าจุดไหนที่ทําให้น้ําซึมเข้ามันมีหลายจุดที่ทําให้น้ําซึมเข้าบริเวณนี้นะครับผมเข้าใจว่าไม่ได้เกิดจากการที่น้ําซึมเข้าหรอกแต่นะครับมีการทําเนื่องจากว่าจุดเนี้ยนะครับมันมีการปรับปรุงตรงเนี้ยเป็นฐานนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับเขาก็มีการปรับปูนปรับแต่งปูนไว้การปรับปูนปรับแต่งปูนนะครับมันกลายเป็นจุดนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆได้นะครับที่น้ําซึมเข้าไปนะครับเพราะอายุการใช้งานนานเข้าปูนที่มันปรับไว้งี้ครับมันก็เกิดการแตกนะครับปูนที่มันเกิดการแตกนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็น้ําซึมลงไปด้านใต้เช่นเคยเช่นกันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับหรือนะครับเห็นไหมครับเวลาทําพื้นเนี่ยครับมันก็จะมีการต่างระดับไอ้คําว่าต่างระดับนี้นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นต่างระดับเพื่อเป็นทางน้ําที่จากพื้นระนาบลงมาแนวนี้นะครับก็วิ่งไหลไปลงตรงตัวจุดระบายน้ำนะครับเพราะเวลาลงไปครับสังเกตไหมครับว่าจุดใดหรือจุดไหนที่มันเป็นแอ่งเนี่ยนะครับจุดนั้นเนี่ยมันจะมีน้ําขังและจะมีตะไคร่น้ําคราบดํามากกว่าปกตินะครับเพราะมันจะเกิดจากน้ําที่มันขังอยู่นะครับแล้วแต่ละจุดนะครับมันก็จะมีพื้นที่มีการเทคอนกรีตมีการเทเพิ่มแล้วก็มีการยึดเหล็กเพิ่มขึ้นมาเพื่อนะครับในการยึดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอันนั้นเป็นการปรับปรุงอาคารทีนี้การปรับปรุงอาคารด้านบนแบบนี้นะครับเมื่อทําแล้วเนี่ยนะครับจริงๆตอนที่ทําใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีการทําระบบกันซึมไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ทําระบบกันซึมไว้เนี่ยครับมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับการที่ไม่ทําระบบกันซึมนะครับหรือว่า ไม่มีการป้องกันไว้นะครับนั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันส่งผลต่อพื้นคอนกรีตพื้นคอนกรีตเนี่ยครับถ้ามันมีน้ํามีความชื้นเข้าไปเนี่ยครับมันมีโอกาสเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากว่านะครับความชื้นที่มันสะสมอยู่ในพื้นถ้ามันมีอากาศเข้าไปด้วยเหล็กมันจะมีโอกาสเกิดสนิมได้ เหล็กเมื่อมันมีโอกาสเกิดสนิมนะครับมันก็จะส่งผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันจะส่งผลต่อด้านใต้อาคารนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเราไปดูกันต่อนะครับนี่ครับแนวที่มันจะเป็นปัญหาไหมครับว่าจากพื้นเหล่านี้นะครับน้ําขังนะครับมันก็จะมีรอยร้าวเป็นเส้นเล็กๆเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูว่าท่านที่ติดตามแล้วก็ดูทางเพจหรือทาง Facebook เนี่ยนะครับท่านจะมองเห็นภาพไหมเผื่อท่านเกิดท่านถ้าเกิดท่านดูอยู่ทางอ่ะพอเห็นภาพนะครับพอเห็นภาพเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตให้ดูนี่ให้ดูภาพเต็มๆนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับพื้นเห็นไหมครับว่าพื้นจะมีรอยแตกภาพด้านซ้ายนะครับพื้นจะมีรอยแตกอยู่นะครับซึ่งแนวแตกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะแตกแนวพื้นที่อยู่ใกล้คานนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับใกล้คานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเทคานบางทีเวลาเทพื้นเนี่ยนะครับถ้าก็เทในพื้นเดียวกันนะครับแล้วก็การค้ำยันการอะไรต่างๆนะครับเพราะการเทคอนกรีตนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดรอยแตกร้าวแบบนี้ได้แก้ได้นะครับรอยแตกร้าวแบบนี้แก้ได้ทีนี้การแก้ไขของรอยร้าวแบบนี้นะครับมันจะต้องใช้วัสดุในการซ่อมรอยร้าวหรือใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับในการซ่อมรอยร้าวเพื่อเป็นการป้องกันนะครับหรือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นป้องกันให้ลงลึกไปถึงข้างในนะครับการซ่อมรอยร้าวเนี่ยนะครับเราจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นในการซ่อมรอยร้าวให้มันลึกลงไปอยู่ด้านในนะครับการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนั้นนะครับเป็นการก็เรียกว่าใช้แบบโลว์เพรสเชอร์นะครับที่จะอัดอีพ็อกซี่มันวิ่งลงไปตามรอยร้าวเพราะอะไรครับเพราะถ้าอีพ็อกซี่มันลงไปอยู่ตามรอยร้าวได้นะครับนั่นหมายถึงว่ามันจะไปปิดช่องว่างนะครับด้านในคอนกรีตเมื่อไหร่ที่มันมีอากาศเข้าหรือความชื้นเข้าได้มันก็จะกลายเป็นว่าอากาศและความชื้นนั้นก็จะเข้าไปไม่ได้เมื่ออากาศและความชื้นเข้าไปสัมผัสกับเหล็กไม่ได้เหล็กก็จะไม่เป็นสนิมปัญหาปูนระเบิดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไรนะครับมันมีอากาศและความชื้นเข้าไปแล้วก็ไปสัมผัสกับเหล็กนะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะนะครับอันนี้จากด้านบนนะครับด้านบนที่เรายืนดูกันเห็นไหมครับว่ามันจะมีหลายจุดนะครับแต่ละจุดนี่คือจุดนี้นะครับ เป็นต้นอาคารไม่มีท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นแอ่งเพราะเวลาฝนตกนะครับน้ำมันไหลลงท่อน้ำทิ้งก็จริงแต่ปลายทางเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าเมื่อปลายทางมันต่ำกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำก็จะไปขังน้ำที่ลงท่อน้ำทิ้งหมดไปเพราะถ้าเราจะแก้ไขและมันลงท่อน้ำทิ้งนะครับเราก็ต้องเทปรับระดับตรงนี้เพื่อให้มันมีความสูงนะครับทีนี้การเทปรับระดับเนี่ยหรือการซ่อมรอยร้าวนะครับมันก็จะมีหลายปัจจัยในการเทปรับระดับหรือว่าการซ่อมรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะนะครับเราหยุดพักกันที่ภาพนี้แล้วเดี๋ยวผมมาจะพูดถึงเรื่องของการที่เราใช้วัสดุในการซ่อมรอยร้าวแล้วก็วัสดุที่จะใช้ในการเทปรับระดับนะครับเราจะไม่ใช้ปูนหรือคอนกรีตผสมมือเองนะครับหรือเราจะไม่ใช้ปูนนอนชิงเกลาในการมาเทแต่มันจะมีปูนที่สามารถเอามาเทปรับระดับพื้นให้มันมีความแข็งแรงป้องกันได้แล้วก็มีการทำระบบกันซึมช่วงที่2ครับเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับติดตามฟังรายการแล้วก็ชมแชร์กันนะครับติดตามฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับติดตามฟังแล้วก็ชมกันนะครับฟังกันสดๆนั้นก็จะเป็นทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ส่วนท่านที่จะติดตามกันฟังเสียงพร้อมภาพนะครับก็สามารถติดตามฟังได้นะครับทางเพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางที่ท่านจะสะดวกนะครับสะดวกนะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะติด

แล้วก็พูดคุยกันนะครับย้ํานะครับว่าพรุ่งนี้11โมงท่านที่ติดตามผมทางเพจก็สามารถติดตามได้นะครับพรุ่งนี้ผมจะมาเขาเรียกว่ามาแชร์ใช้คําว่ามาแชร์กันแล้วกันนะครับคือแชร์เรื่องนี้นะครับให้เป็นอุทาหรณ์นะครับให้เป็นอุทาหรณ์ระหว่างความโลภกับสตินะครับถ้าเรามีสติในการทำนะครับขนาดว่าผมเองนะครับมีสติหลายๆครั้งแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสเกือบพลาดใช้คำว่าเกือบพลาดนะครับเพราะว่าพอคือเริ่มเอะใจแล้วนะครับแต่ในความเอะใจก็ยังเขาเรียกว่ายังด้วยความเอะใจก็ยังมีความอยากรู้นะครับก็เลยทําให้มันปล่อยไปแต่สุดท้ายนะครับพอเราถึงจุดหนึ่งแล้วว่าอันนี้คือจุดอันตรายแล้วนะครับต้องหยุดให้ได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาแชร์นะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับก็เป็นการก็ว่าเป็นการแชร์จริงๆในวงการมิจฉาชีพนะครับมันมีทุกวงการจริงๆครับไม่ว่าผู้รับเหมาที่เป็นมิจฉาชีพนะครับซึ่งเราก็จะคุยแล้วก็เจอกันนะครับว่าผู้รับเหมาเป็นมิจฉาชีพมารับงานทํางานแล้วก็ไม่จบตอนเริ่มต้นก็คุยดีได้ครับพี่ครับได้ครับได้ครับผมได้หมดครับทําได้ไม่มีปัญหาอะไรพี่บอกมาระหว่างทําไปพี่อยากแก้ไขอะไรก็แก้ไขได้บอกได้เลยนะครับจะใช้วัสดุแบบไหนอย่างดียังไงผมใช้ของดีนะครับผมมีที่ปรึกษาผมมีคนมีความรู้แนะนําผมมีโอ้นู่นนี่นั่นโอ้สารพัดที่จะบอกนะครับอันนั้นคือทําได้นะครับพอได้ตังไปเฮ้ยพี่ไม่เข้าใจถ้าผมหรอกผมทํามานานโอ้ผมอยู่มาเยอะผมอายุทำมานี่ปูนี่แล้วผมทํามาตั้งกี่ปีผมมีคนนั้นเป็นโน่นนี่ผมนี่ดูที่ผมอ่ะเนี่ยผมเป็นวิศวะนะคุณจะมาเถียงอะไรกับผมผมมารู้ดีกว่าคุณมารู้ดีเนี่ยนะครับทำไมอยากได้ก็ไปหาช่างอื่นไหมเห็นไหมอันนี้พอได้เงินนะครับพอได้เงินมาเสียงนะครับมันก็จะแข็งกร้าวตอนไม่ได้เงินนี่ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับบอกได้ครับผมมีคนเยอะครับเข้ามาผมมาแต่เช้าผมมาดูทุกวันนะครับพอหลังจากเริ่มทำนะครับลายมันออกครับไม่ใช่ลายเสือนะครับลาย ลายเขาเรียกว่าลายแห่งความไม่ดีลายแห่งความไม่ดีออกนะครับเช่นเดียวกันนะครับพวกมิจฉาชีพในวงการที่มันทำเรื่องสื่อออนไลน์สื่อสารออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับตอนที่จะให้เราซื้อตอนที่จะเราทำนะครับมันมีสารพัดนะครับแล้วมันก็ทำมาก๊อปมาเหมือนนะครับผมเกือบคือผมเนี่ยด้วยความนี่อยากรู้อยากลองนะครับแล้วก็ไอ้หนึ่งอยากรู้อยากลองสองนะครับบางทีด้วยความที่อยากได้นี่ไหมคนเราเนี่ยครับมีความอยากได้อย่าปิดครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับบางทีมันก็ต้องเสียมันต้องเสียค่างองูก่อนที่ได้ความเป็นเฉาชิงกลับมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมมีจัดรายการตอน11โมงนะครับเขาเรียกว่าเป็นคุยเฟื่องเรื่องกลโกงนะครับคุยเฟื่องเรื่องสติเพื่อป้องกันกลโกงอะไรประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าจะเอามาแชร์พรุ่งนี้ตั้งใจแชร์นะครับแล้วก็ตั้งใจแชร์ในรายการสดด้วยเพราะว่าผมจะออก YouTube ออกเพจเพราะอะไรครับไม่ได้พูดถึงพาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับกับผมเองในทุกเหตุการณ์นะครับผมจะเอามาแชร์นะครับจริงๆเดือนนี้มันเป็นเดือนเขาเรียกว่าครบรอบ20ปีมิถุนายนของการจัดรายการสดนะครับซึ่งพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็จะมาเมามาเหลามาแชร์นะครับเว้นว่างนะครับจากปัญหาเรื่องบ้านกันสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับในสิ่งที่เราพูดคุยค้างกันอยู่นะครับว่าปัญหานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับรอยร้าวเนี่ยนะครับผมตอนนี้คือตอนนี้พอทำอะไรผมนึกถึงเรื่องเหตุการณ์ครั้งล่าสุดทุกทีเลยนะครับแหมนะครับว่าเกือบพลาดแล้วจังหวะนะครับมันพอดีมันมีตั้งข้อสังเกตพวกเนี้ยเรื่องนี้พอคุยนะครับมาตั้งข้อสังเกตผมตั้งข้อสังเกตจริงๆครับแล้วผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเจ้าหน้าที่ถูกต้องนะผมก็ตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่ามันตอบยากมากเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่จังหวะนะครับแล้วพวกนี้มันค่อยคว้าเข้าเฝ้าระมัดระวังอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้ข้อมูลมายังไงนะครับอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันวันนี้เอาเรื่องบ้านก่อนวันนี้แชร์เรื่องบ้านก่อนนะครับวันนี้แชร์เรื่องบ้านกันก่อนนะครับก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับ

0: ไปสำรวจแล้วก็เป็นรอยร้าวรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนพื้นนะครับเอารอยร้าวก่อนนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมีการซ่อมรอยร้าวก่อนทำระบบกันซึมเราจะมีอีพ็อกซี่อินเจคชันที่จะอัดลงไปตามรอยร้าวนะครับเราจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับอัดลงไปตามร่องรอยร้าวให้มันเต็มนะครับแล้วถึงจะทำการทำระบบกันซึมด้านบนซึ่งการทำระบบกันซึมด้านบนก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านนะครับอยากได้วัสดุคุณภาพประมาณไหนนะครับในการที่จะทำระบบกันซึมแบบนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับพื้นที่มันเป็นแอ่งนะครับพื้นที่มันเป็นแอ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแอ่งได้นะครับมันมีวัสดุนะครับที่จะใช้ในการปรับพื้นปรับแอ่งก่อนที่จะมีการทำระบบกันซึมแต่การปรับพื้นปรับแอ่งนะครับเราต้องเลือกใช้วัสดุที่มันเหมาะสมมากๆเพราะอะไรครับเพราะวัสดุที่จะใช้ในการปรับพื้นปรับแอ่งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วก็เป็นการทำงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับมีการเตรียมพื้นที่มีความรายละเอียดในการทำงานตามขั้นตอนนะครับส่วนเรื่องของวัสดุนะครับบางตัวนะครับเดี๋ยวก็จะผมก็จะคุยกับคุณสุวิชาเพราะวัสดุบางอย่างนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนและก็พัฒนานะครับการปรับเปลี่ยนและก็การพัฒนาเรื่องของวัสดุเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอาจจะอยู่กับประสบการณ์จากหน้างานการใช้วัสดุนะครับวิธีการขั้นตอนเจาะลึกในการทำงานที่ในเชิงปฏิบัติแต่ว่าในเชิงของวัสดุนะครับต้องยอมรับว่าในเชิงของวัสดุนั้นนะครับคุณสุวิชานะครับแกก็เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของการพัฒนาวัสดุแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการนําวัสดุผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาใช้นะครับก็การคุยกับคุณสุวิชาเนี่ยเราก็จะมีวัสดุใหม่ๆมาใช้งานนะครับคนเรานะครับมันก็จะมีความชํานาญในการทํางานที่แตกต่างกันนะครับส่วนคุณวิชานั้นคุณสุวิชาซึ่งจัดรายการอยู่ด้วยกันกับผมนี่แหละครับแต่ว่าแกเข้ามาแชร์เป็นครั้งคราวนะครับก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆระบบชุดซ่อมโครงสร้างทําระบบกันซึมนะครับด้วยความที่แกอยู่ในวงนี้นะครับและนะครับก็เป็นคนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้พัฒนานะครับแล้วทํามาเพื่อไปมุ่งเน้นแต่เรื่องงานขายอย่างเดียวแต่ด้วยความที่คุณสุวิชาแกอยู่ในการพัฒนานะครับทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์การตลาดบวกกับการบรรยายเพราะการไปบรรยายแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาวิชาการไปนั่งบรรยายแล้วจบไม่ใช่ครับเพราะคุณสุวิชาแกมีทั้งประสบการณ์จากวิชาการประสบการณ์จากหน้างานประสบการณ์จากการแก้ปัญหาประสบการณ์จากมีการถามการตอบพวกนี้ครับเอามาผสมผสานนะครับเพื่อนําไปสู่การบรรยายที่ได้ความรู้นะครับอ่ะส่วนผมเองนั้นนะครับการบรรยายเนี่ยน่าจะไม่ได้รับไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะตอนนี้หนึ่งบรรยายผมก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็บางทีถามว่ามีใครชวนไปเป็นเขาเรียกว่าพูดคุยที่ไหนก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าคือเขาเรียกว่าบางอย่างนะครับถึงเวลาเราก็หยุดได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างในสิ่งที่อยากจะทํานะครับผมก็ทําอะไรที่มันสบายๆนะครับที่อันไหนที่เราทําได้ไม่เดือดร้อนใครเราก็ทํานะครับแล้วก็ไม่อิงดังแม้แต่สปอนเซอร์นะครับยิงวันนี้นะครับเราก็หาสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนแต่ไม่เยอะนะครับผมก็อยากได้ผู้ที่สนับสนุนแบบเพื่อการพัฒนาและให้ความรู้ในระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันหายากครับเพราะว่าทุกคนที่สปอนเซอร์นั้นก็จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับมันก็จะมีความยากในการสมมุติเพราะเราก็ทํารายการแบบไม่ต้องมีสปอนเซอร์มันก็จะพูดแบบสบายใจและที่สําคัญคือผมก็ไม่ได้พูดแบบโจมตีผลิตภัณฑ์ใดๆแน่นอนนะครับพูดข้อเท็จจริงพอประมาณอ่ะนะครับเพราะพื้นพวกนี้นะครับจะถูกซ่อมรอยร้าวแล้วก็จะถูกปรับพื้นที่เป็นแอ่งให้มันมีความสม่ําเสมอและลาดเอียงเพื่อให้น้ํามันวิ่งไปลงในจุดที่มันเป็นจุดระบายน้ําทิ้งนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจุดที่พื้นนะครับมันก็จะมีในส่วนหนึ่งที่นะครับเขามีการก็เรียกว่าเหล็กที่มันยื่นออกมาอ่ะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้เหล็กที่มันยื่นออกมามันยื่นมาตั้งแต่ตอนแรกหรือมีการปรับแต่งนะครับเพื่อที่จะยึดโครงสร้างบางส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยนะครับพอมันเกิดเรื่องของรอยร้าวมันเกิดเรื่องของ ปัญหาต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอามาแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องเอามาปรับปรุงนะครับเพื่อเป็นการพัฒนานะครับแล้วก็หาทางออกในการแก้ปัญหานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วก็เราทําหรือเราพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับที่ท่านติดตามชมอยู่นะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนําจากการไปสํารวจหน้างานนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ไปแล้วนะครับก็พอที่จะมีจุดบันไดนะครับที่มันจะปีนป่ายกันได้นะครับก็เลยลองนะครับปีนขึ้นไปนะครับก็รอบนี้ไปกับช่างพลนะครับพลพรหมพุ้ยวันนี้พลพรหมพุ้ยดูรายการอยู่ไหมถ้าดูรายการอยู่ก็จะเห็นว่านี่นะครับที่เราไปดูกันอยู่นะครับตอนนี้แกก็พลพรหมพุ้ยเนี่ยแกก็กำลังทำอยู่ที่เขาเรียกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไปให้แกดูหน่อยนะครับแกกำลังทำอยู่ที่ปทุมธานีเดี๋ยวไว้ไปดูสักหน่อยนึงครับแวะไปเก็บผลงานแกหน่อยนึงกำลังสร้างบ้านหลังย่อมอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นบ้าน2 ชั้นนะครับเป็นบ้านอยู่ในสวนสวยงามเลยนะครับกำลังทำตามวิถีความต้องการของเจ้าของบ้านอ่ะอันนี้ขึ้นไปดูนะครับเวลาขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับมันจะมีบันไดที่ขึ้นไปทางบันไดที่ขึ้นบนนะมันก็จะมีในส่วนของห้องที่คลุมบันไดเหนือห้องคลุมบันไดนะครับมันก็จะมีพื้นซึ่งอันเนี้ยเขาขึ้นไปวางแทงน้ําแล้วก็มีบันไดขึ้นไปข้างบนเราก็ตามขึ้นไปดูนะครับเราก็ตามขึ้นไปดูในส่วนของเดี๋ยวนะครับปุ๊บนึงนะครับเราก็ตามขึ้นไปดูในส่วนของที่มันเป็นอยู่ด้านบนนะครับก็ไปดูนะครับพื้นด้านบนเนี่ยก็ต้องทําเพราะมันมีจุดก็เรียกว่าเวลาฝนตกน้ํามันจะขังด้านบนแล้วก็จะซึมน้ําที่ซึมลงมานะครับก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่ดีมากเพราะอยู่ได้นานปัญหาเพิ่งเริ่มจะเกิดนะครับปัญหาเพิ่งเริ่มจะเกิดนะครับนี่ครับนี่คือสั้นด้านบนนะครับที่เราขึ้นไปดูซึ่งเข้าใจว่าพื้นข้างบนนะครับรอยร้าวไม่ค่อยมีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําที่มันขังนะครับมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในพื้นคอนกรีตแล้วนี่ครับปัญหาเพิ่งเริ่มจะเกิดเห็นไหมครับว่ามันก็จะเริ่มเกิดคราบเกิดอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่มันจะเริ่มมีการซ่อมมีการแก้ไขนะครับหรือว่ามีการปรับปรุงต่างๆนะครับอันนี้คือจากด้านบนครับจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับพื้นดาดฟ้าข้างบนเนี่ยครับที่น้ํามันซึมลงมาเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดปัญหาว่าในบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีการซ่อมแล้วก็มีการแก้ไขหรือการป้องกันอย่างไรเนี่ยนะครับพอน้ำมันซึมข้างบนลงมานะครับด้วยอาคารนี้ผมว่าเขาก็ความเขาเรียกว่าความเป็นมาตรฐานในการสร้างก็ในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่จุดที่มันเกิดปัญหาเนี่ยตอนที่เขาเทคอนกรีตสิ่งหนึ่งที่เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ในการทํานั้นอาจจะมีความผิดพลาดความระมัดระวังบางส่วนเวลาเราเทคอนกรีตคือการที่ระวังเหล็กและก็หนุนลูกปูนนะครับที่นี่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับเข้าใจว่าการเทคอนกรีตและก็การหนุนลูกปูนนั้นนะครับอาจจะหนุนน้อยเกินไปบางเกินไปหรืออย่างไรนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะปีนู้นปีไหนก็ไม่รู้ที่มีการก่อสร้างแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเหล็กที่มันหุ้มคอนกรีตที่มันหุ้มเหล็กนี่นะครับมันแตกออกคอนกรีตที่มันแตกออกนะครับมันจะแตกออกแล้วก็เป็นปูนแบบบางๆแสดงว่านะครับเวลาที่เราเทคอนกรีตหนาสัก15 เซนนะครับไอ้ความหนา15 เซนนะครับเหล็กนะครับมันก็ควรจะอยู่ในระยะของการหุ้มคอนกรีตจะเป็นเหล็กชั้นเดียวหรือจะเป็นเหล็ก2 ชั้นนะครับสมมติ15 เซนหนาเหล็ก15 เซนนะครับข้างล่างนะครับจากพื้นข้างบนนะครับมันจะมีควรมีความสูงก็ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยนะเซนครึ่ง2 เซนครึ่งไม่น้อยกว่าประมาณสักนิ้วหรือนิ้วครึ่งหรือ2 นิ้วนะครับหรือประมาณสัก2 นิ้ว2 นิ้วครึ่งนะครับที่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนซึ่งลูกปูนเนี่ยมันจะมีความหนาอยู่ว่าเราใช้ลูกปูนหนากี่เซนหนา1 นิ้วหนา2 นิ้วหรือหนา2 เซนครึ่งหนา3 เซนหรือหนา5 เซนนะครับมันก็ต้องวางตามมาตรฐานที่เขาออกแบบมาว่าต้องใช้ลูกปูนหนาเท่าไหร่นะครับเพราะลูกปูนที่ไปหนุนนะครับมันก็จะทําให้เหล็กนะครับมันอยู่ ในเนื้อคอนกรีตเรียกว่าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กนั้นก็จะได้มาตรฐานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่หนุนลูกปูนนะครับสมมติเนี่ยผมจับอย่างนี้นะครับสมมติอันนี้คือลูกปูนนะครับเพราะถ้าเราหนุนลูกปูนเนี่ยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเหล็กมันก็จะอยู่ระหว่างผิวคอนกรีตกับในเนื้อคอนกรีตได้นะครับถ้ามีการหนุนลูกปูนที่ดีนะครับปัญหาที่จะตามมานะครับน้อยมากครับน้อยมากครับน้อยมากถ้าท่านสังเกตคำว่าน้อยมากท่านสังเกตนะครับว่าพื้นบริเวณเนี้ยทําไมปูนถึงไม่ร่วงออกมาทั้งหมดบางบริเวณเหล็กเป็นสนิมปูนแตกออกแล้วบางบริเวณทําไมเหล็กไม่เป็นสนิมปูนไม่แตกจุดใดที่มีคอนกรีตหุ้มเหล็กได้มาตรฐานตามความหนาของลูกปูนเป็นอย่างน้อยนะครับโอกาสในการที่จะเกิดสนิมนั้นน้อยมากแล้วยิ่งถ้าคอนกรีตนะครับยองอย่างที่เนี่ยผมดูแล้วนะครับผมเชื่อว่าการจี้คอนกรีตนั้นค่อนข้างดีนะครับถ้าจี้คอนกรีตดีในคอนกรีตมันจะมีโพรงรังผึ้งน้อยคำว่ามีโพรงหรือมีช่องว่างในคอนกรีตน้อยนะครับมันก็จะทําให้อากาศเข้าไม่ได้น้ําที่ซึมเข้าไปก็จะไม่ส่งผลต่อเหล็กที่จะเกิดสนิมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีโพรงรังผึ้งอยู่มีโพรงอยู่นะครับอากาศเข้าไปความชื้นเข้าไปไปอยู่กับเหล็กอากาศความชื้นนะครับสะสมอยู่กับเหล็กมันก็จะทําให้เกิดเป็นสนิมพอมันเกิดเป็นสนิมได้ปุ๊บนะครับมันก็จะลามนะครับพอมันลามปุ๊บเหล็กที่เป็นสนิมมันมีแรงดันถึง8เท่ามันจะทําให้ปูนแตกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ระยะหุ้มคอนกรีตมันได้มาตรฐานนะครับโอกาสพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับผมอย่าใช้คําว่าเป็นศูนย์นะครับแต่มันจะโอกาสเกิดขึ้นน้อยอ่ะนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการเจอปัญหานะครับเพราะด้านใต้นะครับเป็นบริเวณครอบคลุมเยอะซึ่งวันที่ผมไปดูนะครับไม่ได้เปิดดูทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีของวางอยู่และมีฝ้าเราไม่สามารถเปิดได้แต่ดูจากส่องไฟขึ้นไปดูสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่านะครับในพื้นเนี่ยนะครับตีว่าสิ่งที่มันต้องซ่อมนะครับประมาณ70-80%แต่คำว่า70-80%ของความเสียหายเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้อาคารนั้นไม่แข็งแรงนะครับเพราะความเสียหาย70-80%ของพื้นที่นะครับมันคือความเสียหายที่พื้นผิวนะครับพื้นผิวของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กบางๆเหล็กพอเป็นสนิมนะครับพอปูนมาหุ้มบางสักแค่ประมาณสัก3-4 มิลหรือครึ่งเซนอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แตกง่ายยิ่งบางมากยิ่งแตกเร็วยิ่งบางหนาขึ้นมาการแตกของมันก็จะช้าลงหรือน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะทั้งหมดนี้ที่เราไปสำรวจนะครับก็เป็นการไปสำรวจนะครับด้านบนแล้วก็ด้านใต้นะครับแล้วก็นะครับวางแผนในการที่จะแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหานะครับบางจุดไม่ได้เปิดขึ้นไปดูครับแต่ฝ้าทะลุแบบนี้นะครับฝ้าที่ทะลุแบบนี้นะครับมันซึมมาจากไหนอย่างไรนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ผมนำมาแชร์กันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการไปสำรวจหน้างานนะครับจริงๆมีเยอะครับวันนี้นะครับการพูดคุยนะครับก็จะแชร์นะครับให้เล่าให้ท่านฟังไปแบบสบายๆนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะมาแชร์ต่อนะครับพรุ่งนี้ท่านติดตามฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับช่างรู้คู่บ้านเรามีรายการที่จะพูดคุยกันทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับ2 วันวันเสาร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับ2 วันหยุดนะครับ2 วันหยุดกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานที่ท่านสามารถติดตามฟังพร้อมชมนะครับฟังชมแชร์นะครับกันได้นะครับในเรื่องราวต่างๆที่ท่านสามารถติดตามหรือว่าท่านจะพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับท่านฟังรายการแล้วนะครับมีข้อสงสัยมีคําถามท่านสามารถที่จะไม่ผมจัดรายการแล้วผมก็ไม่ได้บอกเบอร์โทรนะครับตอนจัดรายการสดลืมครับเวลาจัดแล้วก็เพลินคุยนะครับอ่ะเอาเบอร์ส่วนตัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวผมไว้ได้ไว้สำหรับในการถามตอบพูดคุยกันได้นะครับเบอร์ผมนะครับ0917893563ครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับส่วนไลน์นะครับ ID ไลน์ @สัญชัยนะครับ @sunchai ครับ si นะครับเครื่องหมาย si ก็คือ a วงกลมนะครับ เครื่องหมาย SI S สิงคโปร์ U ยูไนเต็ด N นอร์เวย์นะครับ C ไชน่า H ฮ่องกง A อเมริกา I อินเดีย Y S สัญชัยครับ S สัญชัยนะครับขึ้นมาชื่อผมก็จะเป็นสัญชัยบ้านโฟมนะครับส่วนเบอร์โทรก็จะเป็น0917893563นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกากับผมสัญชัยกนานและคุณสุวิชาปารักษาในรายการช่างรู้คู่บ้านสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12 กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลุกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอน92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวนายแพทย์ทริโดสอัดฮานอมกิเบรยัสุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์

0: เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ในสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกำลังเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปี2569และเป็นช่วงที่มีความท้าทายอย่างมากเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยต้องใช้พลังการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาลที่คนจะใช้จ่ายเงินหรือคนจะเดินทางนะคะแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ประกาศความมั่นใจว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวในปี2519จากทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยได้ถึง33ล้านคนและอาจจะกำลังผลักดันในเรื่องของการออกโครงการไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะอาจจะออกมาประมาณ1ล้านสิทธิ์ด้วยกันแต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าหลายๆส่วนก็ต้องอาศัยเรื่องของงบประมาณเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆแต่ในวันนี้เดี๋ยวเรารายการของเราก็จะมีข่าวดีๆมาจากการสัมภาษณ์คุณสาริมาจินดามาศผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานไทเปเพราะว่าเป็นตลาดแห่งความหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยให้เกิน1ล้านคนในปี2519ก็ยังมีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจที่คุณสาริมาจะมานำเสนอให้ฟังด้วยนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเราก็มีข่าวที่น่าสนใจของกลุ่มบริษัท King Power เขามีเรื่องใหม่ๆในสนามบินสุวรรณภูมิที่มีการจัดมหกรรมภายในโซนร้านค้าดิวตี้ฟรีของ King Power ก็เป็นการจัด Exclusive The Art Beauty by Armani and Prada 2แบรนด์เขาผนึกกำลังการมอบความพิเศษให้กับนักช้อปที่ผ่านเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ King Power ก็ยังได้มีการแนะนำบริการโฉมใหม่คือ Try and Buy สามารถที่จะลองใช้ก่อนที่จะช็อปสินค้าของ King Power นี่ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับนักช็อปที่อยากใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วได้ลองก่อนก็จะเป็นผลดีและก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับ King Power กับนักช็อปนะคะว่าก่อนที่จะช็อปให้ซื้อแคชการ์ดเพื่อที่จะได้รับฟรีกิฟต์การ์ดและสามารถนำไปช็อปใน King Power ได้ถึง 14,500 บาทด้วยกันสูงสุดเลยนี่ก็จะได้ประโยชน์หลายคุ้มมีความคุ้มค่าหลายต่อเลยเดี๋ยวรายละเอียดเราจะนำเสนอในช่วงต้นชั่วโมงนะคะตามมาด้วยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่นำตลาดในประเทศทั้ง5ภูมิภาคก็มาจัดมหกรรมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนจัดเป็นมหกรรมเสน่ห์ไทย Feel on the Feeling 5ภาคนะคะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆทยอยออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ใครที่อยากเที่ยวเมืองไทยรอฟังได้เลยส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็มีการนำการจัดเฉลิมฉลองคาร์บอนมาร์เก็ตคัพครบ5ปีก็ได้ลงนามกับทางด้านของสอวช.และ9มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนโครงการใหม่ที่เรียกว่า BCP Group X University Gen C ESG นี่ก็เป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศไปด้วยกันส่วนทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เซฟเองก็ได้ผนึกกำลังกับทางด้านของ EECO นะคะนำอุตสาหกรรมไม้ผสานเข้ากับตลาดการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกเพื่อที่จะดึงทั้งเรื่องของการลงทุนและการประชุมในอุตสาหกรรมไม้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็จะทำให้ไทยเป็นฮับเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆในข่าวช่วงต้นชั่วโมงแต่ช่วงนี้เราไปฟังสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยไทเปเปิดแผนกระตุ้นตลาดไต้หวันในปี2569จะทำให้ได้ทะลุถึง1ล้านคนเพื่อนำรายได้เข้าประเทศให้ได้มากที่สุดถึง 40,000 ล้านบาทและจะจับมือกับทุกเครือข่ายในธุรกิจการท่องเที่ยวสายการบินทำตลาดเชิงรุก4กิจกรรมหลักก็คือจัด TTE 2026 จัด Beyond Bangkok และจัด Thailand Amazing Digital Detox 2026รวมไปถึงทำเที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้ามาเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อที่จะปลุกนักเดินทางกระเป๋าหนัก2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกกลุ่มครอบครัวที่ชอบพาลูกเที่ยวในช่วง Summer Holiday กรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้และก็จะขยายพื้นที่การท่องเที่ยวจากกรุงเทพเชียงใหม่ไปสู่เมืองใหม่แถบภาคตะวันออกอย่างพัทยาระยองจันทร์ตราดส่วนเชียงใหม่ก็จะขยายไปยังเชียงรายลำปางลำพูนและกลุ่มที่2ชาวไต้หวันรุ่นใหม่หรือมิเลเนียลก็มาชอบมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อคลายเครียดไปทำกิจกรรมเวลเนสสปาดำน้ำเล่นกอล์ฟกินอาหารไปนั่งฟินตามรูปท็อปต่างๆคาเฟ่เก๋ๆและก็เลือกช็อปสินค้าไทยตั้งแต่ยาสีฟันไปจนถึงผลไม้แปรรูปเพื่อที่จะนำเงินเข้าประเทศไทยให้ได้ 40,000 ล้านบาทรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณสาริมาจินดามาศผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานไทเปไต้หวันได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะผอ. อมสาริมาคะ
2: สวัสดีค่ะพี่กูค่ะค่ะ
1: วันนี้เป็นช่วงที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นจากงาน Thailand Travel Mart Plus 2026ที่พอ.อมพาผู้ประกอบการกับสื่อมานะคะคราวนี้ถ้าดูในภาพรวมของตลาดไต้หวันที่พอ.อมดูแลอยู่ค่ะในช่วง5เดือนแรกมกราถึงพฤษภาคมจำนวนกับรายได้จากตลาดไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ค่ะพี่กูก็ตลาดไต้หวันนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดนึงที่สำคัญมากของประเทศไทยนะคะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะก็ถือได้ว่าช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่บวกอยู่นะคะก็ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะพี่กูตั้งแต่1มกราคมนะคะเอาแถมให้พี่กูนะพี่กูถาม5เดือนใช่ไหมเราได้ตัวเลขล่าสุดเลยถึง11มิถุนายนวันนี้เลยค่ะพี่กูนะคะก็อยู่ที่ 468,255 คนนะคะบวกอยู่ที่ 3.99% ค่ะพี่กูก็รายได้เนี่ยประมาณการคร่าวๆนะคะก็ตกอยู่ประมาณ 18,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าไม่น้อยนะคะก็นำรายได้ที่ดีเลยนะคะเข้าประเทศไทยเราจากตลาดไต้หวันค่ะพี่โก
1: ค่ะแล้วแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังเองตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปอะค่ะเราจะใช้ตัวกิจกรรมหรือว่าแรงกระตุ้นจากส่วนไหนที่จะไปทำให้ตลาดเนี่ยไต้หวันและพื้นที่ที่ดูแลเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ยังคงเที่ยวเมืองไทยต่อเนื่องนะคะ
2: ค่ะเราก็มีการร่วมมือร่วมใจนะคะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เราอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพี่โกตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะจนถึงกลางปีเราก็ไม่แผ่วนะคะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมงาน TTE Thailand Travel Expo นะคะแล้วก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็แอร์ไลน์นะคะในการที่จะขายประเทศไทยในช่วงคือเราขายนะขายล่วงหน้านะคะก็คือมีการประชาสัมพันธ์แล้วขายล่วงหน้านั้นเพราะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะมีแรงจากกิจกรรมตรงนี้นะคะในการผลักดันให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงกรกฎาคมนะคะสิงหาคมเนี่ยก็เป็นช่วง Summer Holiday แล้วก็เจาะกลุ่มพวกกลุ่มfamily นะคะที่นักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะหยุดโรงเรียนแล้วน้องๆบรรดาผู้ปกครองเนี่ยก็จะพาลูกหลานเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวนะคะในงานทีทีที่ผ่านมาเราก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการที่ขายล่วงหน้าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์นอกจากนี้ค่ะพี่กูเรายังมีกิจกรรมในส่วนของ Beyond Bangkok Experience นะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวไต้หวันซึ่งเขาก็จะมีพอร์ตในการเดินทางนะจากไทเปเนี่ยไปที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็มีไปที่เชียงใหม่เราก็อยากจะให้เขานะคะนอกเหนือจากเที่ยวเมืองหลักกรุงเทพเชียงใหม่แล้วเนี่ยทางไปในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นเดินทางมาเที่ยวที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ต่อมายังพัทยาระยองจันทบุรีตราดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดได้เดินทางไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็อาจจะต่อไปเชียงรายลำปางลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีแคมเปญในส่วนของที่เราเตรียมไว้นะคะพี่กูในครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือ Unplug Thailand Digital Detox นะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทำงานเนี่ยนะคะก็จะมีความเคร่งเครียดจากการทำงานโดยเฉพาะนะคะที่ตลาดไต้หวันเนี่ยเขาก็จะมีเด่นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็ใช้สมองในการทำงานค่อนข้างเยอะเขาก็ชอบที่จะมาผ่อนคลายแล้วก็จับจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ PR ให้เขาได้มาผ่อนคลายพักผ่อนนะคะดีท็อกซ์นะคะในประเทศไทยในโปรแกรมเวลเนสต่างๆก็สอดคล้องกับในธีมของเรา healing is luxury นะคะเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะ ะพี่กูนอกจากนี้เรามีในส่วนของทำร่วมกับแอร์ไลน์ต่างๆนะคะทั้ง traditional airline นะคะรวมถึง charter flight ด้วยเพราะว่าในช่วง high season เนี่ยสนามบินต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าเราสามารถร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการทำ charter flight นะคะเราก็เล็งๆที่จะทำอยู่ในช่วง high season ต่อๆไปค่ะพี่กูเพื่อที่ว่าจะได้อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ไม่ใช่ไทเปที่ไม่ใช่เกาสงเรามีพอร์ตอยู่2ที่นะคะคือเมืองหลักของไต้หวันเนี่ยคือไทเปนะคะและเมืองทางใต้ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นในเรื่องของงานอุตสาหกรรมนะคะก็มีInternational Airport นะคะก็จะหนาแน่นเลยนะคะในช่วงที่แบบ High Season อย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามเล็งอยู่กับพาร์ทเนอร์นะคะในการที่จะเพิ่มในส่วนของ Charter Flight จากเมืองต่างๆของไต้หวันนะคะนี่เป็น2หลักนี้ในการเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้เพิ่ม Seat Capacity ในช่วง High Season ด้วยค่ะพี่โก
1: ค่ะอย่างขยายความในการทำปัจจุบันนี้มีเที่ยวบินจากไต้หวันมาไทยเป็นยังไงบ้างและถ้าเรามีแผนที่จะทำเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์เนี่ยเราจะดึงเข้ามาเพิ่มอีกมากน้อยขนาดไหนอะคะ
2: คืออันนี้มันก็อยู่งบประมาณด้วยนะคะพี่กัวนี่พูดตามตรงแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ย in cash in kind คือถ้าเกิดว่าเราช่วยได้มากได้น้อยอะไรเนี่ยเราก็พยายามช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือช่วยในเรื่องของการ facilitate ต่างๆอะไรที่เราสามารถจะ support partner ได้นะคะก็ขออนุญาตเล่าที่ผ่านมาแล้วกันนะคะอย่างเช่นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราก็ร่วมกับ Fantas Tour นะคะในการที่จะจัดเช่าเหมาลำมานะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนจูนเนี่ยแหละค่ะนะคะก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็ในเดือนนี้นะคะเราก็มีการคุยกันอยู่ค่ะว่าจะมีทำเพิ่มเติมตรงจุดไหนอย่างไรนะคะโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะพยายามเน้นในช่วงของไฮซีซันอย่างซัมเมอร์ฮอลิเดย์อย่างเงี้ยค่ะพี่กูก็กำลังคุยกันอยู่นะคะค่ะ
1: แล้วเที่ยวบินประจำที่บินมาไทยเป็นยังไงบ้างนะ
2: เที่ยวบินประจำเนี่ยจริงๆแล้วมีไม่น้อยนะคะก็คือจากไทเปนะคะก็มีหลากหลายสายการบินเลยไม่ว่าจะเป็น EVA นะคะ Starlux นะคะการบินไทยนะคะทั้ง Full Service นะคะรวมถึง Low Cost นะคะไม่ว่าจะเป็น Air Asia ไทยเวียดเจ็ตนะคะแล้วก็รวมถึง Thai Lion Air ด้วยนะคะซึ่งก็จะบินนะคะมีพอร์ตที่จะบินไปจากสนามบินเถาหยวนซึ่งจะอยู่ใกล้เมืองหลักไทเปที่สุดนะคะแล้วก็บินไปยังพอร์ตกรุงเทพนะคะสุวรรณภูมินะคะดอนเมืองรวมไปถึงเชียงใหม่แล้วก็มีบางส่วนนะคะบินไปทางภาคใต้ก็คือภูเก็ตนะคะแต่ภูเก็ตนี่ยังน้อยอยู่มากๆค่ะพี่กูอาทิตย์ละประมาณ2เที่ยวนะคะเราก็อยากจะผลักดันให้มีเที่ยวบินไปทางภาคใต้ของเรามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วอีกพอร์ตนึงนะคะพี่กูก็คือเมืองทางใต้ก็คือเมืองเกาสงค่ะซึ่งก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักเลยก็จะมีอูตอเรือนู่นนี่นั่นนะคะก็เป็น International Airport ของไต้หวันอีกที่นึงอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับเถาหยวนนะคะแต่เขาก็มีบินนะคะตรงไปที่กรุงเทพรวมถึงที่เชียงใหม่ด้วยค่ะเที่ยวบินต่อปีอะค่ะพี่กูก็ตกอยู่ประมาณเกือบ2ล้านซีทนะคะซีท capacity ไม่ได้เยอะแต่ว่าในการกระจายในช่วง high season เนี่ยค่ะที่เราก็อยากจะขยับขยายในช่วงนั้นค่ะพี่โก
1: เน้นกระจายในช่วง high season ที่จะเข้ามาประเทศไทยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคราวนี้ถ้าดูแล้วพื้นที่จุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไต้หวันแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มหรือแต่ละไลฟ์สไตล์ที่มาเลือกมาเที่ยวประเทศไทยอะค่ะเราสามารถจำแนกแยกแยะทั้งกลุ่มคนแล้วก็เรื่องของจุดหมายปลายทางที่ไหนยังไงได้บ้างนะคะ
2: ค่ะได้ค่ะพี่กูก็เอาใกล้ๆหลักๆที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะก็กลุ่ม Family นะคะพี่กูค่ะก็กลุ่ม Family เขาจะนิยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนะคะที่เด็กปิดโรงเรียนปิดหรือปิดเทอมซึ่งกำลังจะถึงอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเราก็เตรียมรับกลุ่มนี้เป็นพิเศษเลยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเขานะคะก็จะนิยมมาที่ลงพอร์ตที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ต่อไปยังพัทยาระยองจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีเป็นสวนน้ำอะไรเงี้ยค่ะนะคะกิจกรรมที่เด็กๆชอบเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถเอนจอยได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะธีมพาร์คต่างๆนะคะอย่างในกรุงเทพก็จูราสสิกเวิลด์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะสวนสยามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ดรีมเวิลด์อะไรเงี้ยนะคะก็ที่เป็นสไตล์แบบนั้นนะคะซาฟารีเวิลด์อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นที่ยอดนิยมของกลุ่ม Family นะคะแล้วก็มีในส่วนของสวนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ชายทะเลวอเตอร์สปอร์ตเล็กๆที่เด็กๆสามารถเอนจอยเล่นน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่ม Family นะคะหลักๆถ้าจะไปเชียงใหม่เขาก็เอนจอยในเรื่องของ Safari World Night Safari อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาหารการกินอะไรที่มีความแตกต่างจากทางภาคกลางนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม Millennials นะคะกลุ่ม Millennials นี่เขาก็จะนิยม มาพักผ่อนนะคะมานวดมาผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะไปเที่ยวคาเฟ่นะคะแล้วก็ไป enjoy soft adventure activity ต่างๆไม่ว่าจะเป็น water sport นะคะดำน้ำ snorkeling อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่แบบอยากจะแบบพักผ่อนมากๆหรือว่าผ่อนคลายมากๆบางทีเข้าในเรื่องของ wellness spa อะไรต่างๆที่เป็นคอร์สที่เป็น digital detox อะไรอย่างที่ออกเกินเบื้องต้นแบบนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในกลุ่มของ sport นะคะที่นิยมเดินทางมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกอล์ฟของไต้หวันนะคะก็จะชื่นชอบการเล่นกอล์ฟในประเทศไทยมากๆนะคะค่ะอันนี้เบื้องต้นประมาณนี้ค่ะพี่กุ๋งให้ออมเสริมตรงไหนอีกไหมคะ
1: ค่ะอย่างในกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียลอะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการทำดีท็อกซ์แล้วอะมันยังมีกิจกรรมที่เป็นลักชัวรี่หรืออะไรที่น่าที่เขาสนใจเพิ่มเติมด้วย
2: ใช่ใช่เลยใช่เลยค่ะพี่กุ๋งเขาก็จะชอบพวกแบบลูฟท็อปบาร์แล้วก็พวกอาหารนะคะพวกอาหารมิชลินทั้งแบบไฟน์ไดนิ่งแล้วก็สตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะพี่กุ๋งทรงวาดอะไรเงี้ยเขาก็ไปนะคะหรือว่าบรรทัดทองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเอนจอยในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแบบอาหารอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นิยมที่จะแบบซื้อของฝากซื้ออะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ดูแล้วน่ารักดีค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสินค้าอย่างเช่นขนมเนี้ยค่ะเขาชอบแบบพวกมะม่วงดึงๆอ่ะพี่กุ๋งเคยทานไหมคะที่มันเป็นแบบเจลลี่นิ่มๆแบบทำมาจากผลิตภัณฑ์ของไทยอ่ะมะม่วงดึงๆเลยแล้วก็พวกแบบมังคุดอบแห้งทุเรียนอบแห้งอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อไปฝากกันอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้นะคะพวกผู้หญิงอาจจะชอบในเรื่องของนารยาอะไรเงี้ยค่ะที่แบบซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะเครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะเคทีดอลอะไรเงี้ยนะคะขออภัยนะคะถ้าหากว่าจะเอ่ยได้ไม่หมดไม่ได้สปอนเซอร์แบรนด์ไหนเป็นพิเศษนะคะแต่พอดีเห็นก็เลยยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนะคะยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะเดนทิสเต้อย่างเงี้ยก็ซื้อไปอะไรเงี้ยนะคะก็อะไรที่เป็นที่นิยมก็นะก็น่าสนใจดีค่ะก็มีความที่แบบชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของไทยอะไรเงี้ยค่ะพี่ครู
1: ค่ะ
2: แต่นวดนี่คือนวดได้ทุกวันเลยนะคะปกจริงๆแล้วแทบจะทุกกลุ่มอะนวดได้ทั้งกลุ่มแบบมิลเลนเนียลใช่ไหมคะพี่ครูถามมิลเลนเนียลแฟมิลี่พวกพ่อแม่ปล่อยให้ลูกเล่นแล้วเขาก็นวดอะไรเงี้ยค่ะสปาอะไรเงี้ยนะคะก็ทำแทบจะทุกวันเลยถ้ามีโอกาสเขาก็จะนิยมชมชอบนอกจากนี้ค่ะพวกกลุ่มนี้ก็ยังสนใจในเรื่องของการเอากลุ่มมิลเลนเนียลนะคะพี่กูก็คือสนใจในเรื่องของการจ็อบแอดเวนเจอร์อย่างดำน้ำมาเรียนดำน้ำในเมืองไทยอันนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพราะว่าจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยเขามีทะเลไม่มีนะคะแต่ว่าสะดวกสบายเท่าของประเทศไทยไหมก็เรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยก็ต้องแบกถังออกซิเจนนะคะบางทีเดินลงทะเลเพราะว่าความแตกต่างภูมิประเทศอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเซอร์วิสอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบริการตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ของไทยเนี่ยเท่าที่ฟังฟีดแบ็กจากพาร์ทเนอร์ของเราที่แบบขายอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวไต้หวันเพราะมีความสะดวกสบายมีผู้ช่วยในการที่จะแบบนะคะขนถังออกซิเจนอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็แฮปปี้มากเวลามาดำน้ำที่ประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่กู
1: ค่ะแล้วพูดถึงในแง่ของผู้ประกอบการเองอะค่ะพอออมอยากแนะนำว่าถ้าต้อนรับตลาดไต้หวันเองเนี่ยผู้ประกอบการควรจะเตรียมอะไรยังไงที่จะสอดคล้องกับพฤติกรรมปัจจุบันนี้ที่นักท่องเที่ยวต้องการบ้าง
2: ค่ะก็ขอเรียนพี่กูว่านักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเขาน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะอยู่ในสายเลือดทุกคนเลยนะคะจะในเรื่องของ sustainability อะไรต่างๆอย่างเช่นคอนเซ็ปต์โฮเทลCF โฮเทลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะรู้สึกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาจะไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในเรื่องของเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาไว้ใจนักท่องเที่ยวไต้หวันได้ส่วนในเรื่องของการต้อนรับในเรื่องของภาษาเนี่ยนักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเขาพูดภาษาจีนกลางนะคะตัวหนังสือเนี่ยตัวเต็มใหญ่เขาเรียกว่า traditional Chinese เป็นหนังสือจีนตัวเต็มอะค่ะถ้าเกิดจะเขียน welcome เขาอะค่ะพี่กูก็ขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆผู้ประกอบการว่าให้อย่าลืมนะคะมันขอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เขียนเป็นตัวหนังสือตัวเต็มเพราะถ้าเกิดเป็นแบบตัวคือหนังสือจีนเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะ Simplify Chinese คือตัวย่อตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีหลากหลายพื้นที่ประเทศอื่นที่ใช้นะคะในส่วนของไต้หวันเองเนี่ยถ้าเป็นการเขียนเนี่ยจะต้องเป็น traditional Chinese เขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ใส่ใจเนี่ยเขียน welcome เขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆส่วนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้ Simplify Chinese ตัวย่อมีความละเอียดอ่อนต่างๆกันไปนะคะค่ะแล้วก็ของนักท่องเที่ยวไต้หวันถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรื่องไกด์เรื่องอะไรเงี้ยนะคะก็ยัง หลายๆส่วนเนี่ยยังต้องใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรถ้าหากว่าสามารถพูดภาษาจีนกลางได้นะคะไม่จำเป็นต้องสำเนียงไต้หวันอะไรนะคะก็คือสื่อสารได้เนี่ยก็จะถือว่าก็ดีมากๆนะคะแม้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆเป็นจำนวนมากเนี่ยพูดภาษาจีนพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าหลายๆส่วนบางคนเขาก็ไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษขนาดนั้นเพราะฉะนั้นภาษาจีนในการสื่อสารเนี่ยก็ถือว่ายังมีความสำคัญค่ะแล้วก็ในเรื่องของความการให้บริการความจริงใจอะไรต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวไต้หวันแฮปปี้กับการบริการของประเทศไทยมากๆอยู่แล้วนะคะองก็คิดว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยเรื่องภาษาอะไรต่างๆเนี้ยก็จะสร้างความประทับใจให้กับเขามากยิ่งขึ้นว่าเราใส่ใจเขาว่าเขามาจากไต้หวันแน่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วโจทย์ก็คือสุดท้ายเนี่ยโจทย์จริงๆในปี2569เองแล้วก็ต่อเนื่องปี2570ที่กำลังจะประชุมแผนใหม่อีกแล้วเนี่ยค่ะโจทย์ปี2569ต้องนำพาไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยได้เท่าไหร่อะคะ
2: ออมก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1ล้านอาจจะได้1ล้านนิดๆอะไรเงี้ยนะคะพี่กูแล้วก็รายได้เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 38,000 ล้านจนออมก็คาดว่าอย่างเจ๋งๆแล้วอาจจะได้สัก 40,000 ล้านต่อปีค่ะนะคะก็พยายามสปีดให้ได้ตรงนั้นแต่ว่าตั้งเป้าขั้นต่ำเนี่ย 38,000 ล้านค่ะ
1: แล้วอยากฝากอะไรไว้ในส่วนสุดท้ายบ้างนะคะกับการนำพาชาวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยและให้คนไทยมีอัธยาศัยมีตีเรื่องความปลอดภัยอะไรยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะพี่กูก็นักท่องเที่ยวไต้หวันนะคะเขาก็แบบชื่นชอบประเทศไทยมากนะคะชอบอาหารไทยนะคะชอบช้อปปิ้งชอบอะไรต่างๆแล้วก็มีเมตตาจิตเมตตาเขาเป็นอย่างดีก็แทบจะไม่ต้องอะไรมากมายเลยค่ะเราก็เป็นตัวของเรานะคะเรามีรอยยิ้มอันสดใสมีความจริงใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวไต้หวันด้วยนะคะก็ไม่ค่อยจะเป็นห่วงเลยค่ะเพราะฟีดแบ็กจากนักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยก็รักประเทศไทยมากๆนะคะหน้าที่ของเราก็คือดูแลเขาอย่างดีตามกำลังของเราเลยนะคะว่ามีน้ำใจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีความจริงใจไม่หลอกลวงไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะพี่กู
1: ค่ะเอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.สาลิมาออมมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่กูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสาริมาจินดามาศผอ.ททไทเปเองก็แสดงพลังถึงแม้ไต้หวันจะมีประชากรน้อยแต่เรื่องของความรักและก็ความสนใจในเสน่ห์ไทยชอบเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนะคะเพราะคนไต้หวันเองเนี่ยพูดถึงแล้วอัธยาศัยไม่ตีแล้วก็นิสัยใจคอก็เป็นคนน่ารักด้วยนะคะยังไงก็ตามแต่ละพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไต้หวันไปก็ต้อนรับด้วยดีๆเพื่อเป็นมิตรไมตรีด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีความเรียบง่ายในการเที่ยวเมืองไทยและก็รักความเป็นไทยทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการซื้อสินค้าก็ตามที่ผอ.สาลิมาเล่ามานี่ก็ซื้อหลากหลายมากทีเดียวเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแบบไทยออริจินอลเลยอะค่ะมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power ชวนเติมความสนุกทุกการช้อปกับ The Art of Beauty by Armani and Prada มีการมอบของขวัญและกิจกรรมสุด Exclusive วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ที่ King Power สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเขาได้เปิดเป็น Prada Market Shop แบบไม่มีขั้นต่ำรับฟรีเป็นแยมผลไม้กับพวงกุญแจและก็ของขวัญพิเศษเพิ่มเติมเมื่อช้อปครบตามที่กำหนดแล้วก็ยังมีมุมที่เป็น Photo Booth แมกเนตน่ารักไว้ต้อนรับด้วยส่วนอีกโซนหนึ่งเป็นอาร์มานี่เพรสโตโฟนนะคะช็อปแบบไม่มีขั้นต่ำก็รับฟรีไอศครีมเป็นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมเมื่อช็อปครบตามกำหนดและก็มีการถ่ายรูปกับโฟโต้บูธบนรถสุดชิคของอาร์มานี่ด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นเรโทรที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาอีกข่าวหนึ่ง King Power เขาได้นำของใหม่มาให้ลองนั่นก็คือ Try and Buy ลองใช้ก่อนช็อปเป็นบริการทดลองใช้สินค้าก่อนพร้อมกับรับส่วนลดพิเศษเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้าจาก King Power ไม่ว่าจะเป็น Earbud and Headphone หรือจะเป็น Ribero Luggage ก็มีกระเป๋าเดินทางของ Adapter มี Power Bank มีกล้องต่างๆหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นจองสินค้าง่ายๆผ่าน LINE Official Account ของ King Power หรือจะคลิกเข้าไปนะคะและก็ในเว็บไซต์ของ King Power เขาก็จะคลิกไปที่ try and buy แล้วก็แชทกับพนักงานก็จะได้รับคำตอบว่าให้ลองใช้สินค้าอะไรก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะนี่เป็นบริการใหม่ที่น่าสนใจ try and buy ของ King Power แล้วก็อีกข่าวนึงKing Power ถามว่ารู้หรือยังว่าช็อปก่อนวันที่25สิงหาคม2569นี้ที่ King Power รางน้ำเขาให้ช็อปล่วงหน้าได้60วันก่อนการเดินทางต่างประเทศโดยการแนะนำให้ซื้อแคชการ์ดใหม่ใช้ช็อปได้ทุกโซนที่สุดของความคุ้มใช้ในทุกแผนกที่เป็นบิวตี้แฟชั่นนาฬิกาอักเซสซอรี่แล้วก็แผนกแว่นตาด้วยนะคะเพียงแค่ซื้อสินค้า พียงแค่ซื้อแคชการ์ดก่อนช็อป 10,000 บาทรับฟรีเป็นกิฟต์การ์ดช็อปได้รวมสูงสุด 14,500 บาทด้วยกันช็อปแล้วก็อย่าทิ้งใบเสร็จช็อปครบ 15,000 บาทรับ1สิทธิ์ไปเล่นตู้คีบเป็น The Powerball ลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่าสูงสุดถึง 5,000 บาทแล้วก็ยังสามารถที่จะช็อปผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเป็นการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 58,300 บาทรวมไปถึงการแบ่งชำระ 0% ได้นานถึง6เดือนถ้ามีไฟล์แล้วอย่าลืมนะคะช็อปสินค้าคิมพาวเวอร์ซื้อแคชการ์ดเพื่อที่จะได้รับกิฟต์การ์ดแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษต่อหลายต่อให้มากมายเลยนะคะต่อด้วยคุณทัพนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าล่าสุดได้เป็นประธานพร้อมกับผู้อำนวยการตลาดในประเทศของทททั้ง5ภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานนะคะก็เปิดตัวโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling นำทั่วประเทศมาเสนอกิจกรรมไฮไลท์การท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดกระแสไวรัลเสน่ห์ไทยในมุมมองร่วมสมัยและพลังของลิซ่าในฐานะAmbassador Amazing Thailand Ambassador ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงด้วยการรวบรวมและนำเสนอสิทธิพิเศษจากกิจกรรมเทศกาลเส้นทางการท่องเที่ยวทำควบคู่ไปกับการเปิดให้ร่วมสนุกในการทำโครงการ Thailand Feeling Map นะคะชวนมาร่วมแบ่งปันความรู้สึกกับความประทับใจตลอดฤดูกรีนซีซั่นระหว่างกรกฎาคมไปจนถึงกันยายน2569นี้ก็จะได้ตอบโจทย์ทุกความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจให้ออกเดินทางไปเที่ยวได้ตลอด365วันในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านจุดหมายการตลาดไปสู่การแข่งขันด้านประสบการณ์แวดล้อมหรือ experience economy ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเลือกจุดหมายปลายทางที่ไม่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่สนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทททเขาได้ออกแบบทำแคมเปญนี้ออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อและก็สร้างกระแสที่เรียกว่า national movement หรือกระแสชาตินิยมในการเที่ยวประเทศไทยก็จะสร้าง2เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนที่1เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นการออกเดินทางจริงและอันที่2ก็คือเปลี่ยนความรู้สึกของผู้โหยหาให้เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่สัมผัสได้ทั่วประเทศไทยในทั้ง5ภูมิภาคด้วยโครงการ Feel All The Feeling ช่วงวันนี้ไปจนถึงกันยายน2569แล้วก็ยังได้ต่อยอดในเรื่องของThailand Feeling Map ในเว็บไซต์ของ tourism.thailand.org ก็คือเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจมุมมองที่เกิดจากการท่องเที่ยวจริงและมีการร่วมแบ่งปันความรู้สึกกับประสบการณ์จากการเดินทางในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วก็จะได้นำมาพอดแผนที่เป็นความรู้สึกที่ทุกคนได้มีประสบการณ์ตรงจากการท่องเที่ยวเมืองไทยสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมายเช่นตั๋วโดยสารเครื่องบินวอลเชอร์ที่พักบริการสปากิจกรรมท่องเที่ยวบัตรเติมน้ำมันและจูงใจให้เกิดการเดินทางในประเทศเพิ่มมากขึ้นสำหรับโปรโมชั่นในเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่นำโดยภาคเหนือก็จะใช้แคมเปญสุขทันทีฤดูนี้เที่ยวเหนือฤดูเหนือก็เป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์ชวนไปเที่ยวอย่าง Feel All The Feeling แอดแม่ฮ่องสอนเป็น Rainy Charm หรือสัมผัส3สุขสุขกายสุขใจสุขภาพดีท่ามกลางเสน่ห์สายฝนแม่ฮ่องสอนไปร่วมเทศกาลดนตรีปลายแจ๊สแอนด์บลูเฟสติวัลในช่วงวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตามมาด้วยภาคอีสานก็จะมอบประสบการณ์ที่เรียกว่า Five Feeling of อีสานหรือสัมผัสอีสานผ่านประสบการณ์5 Sense ก็จะเป็นการชูกิจกรรมไฮไลท์นาคาอาร์ต2026เป็นนาคาโชว์พราวนะคะก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณมีการทำเทศนำเสนอเทศกาลสร้างสรรค์รุ่นน้ำโขงโดยได้รวบรวมศิลปินชุมชนผู้ประกอบการงานคราฟอาหารดนตรีและท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงผ่านงานศิลปะร่วมสมัยต่อด้วยภาคตะวันออกนำเสนอเรื่องของเสน่ห์ตะวันออกครบทุกอารมณ์เลือกทุกฟิลที่ใช่แล้วออกไปเจอตะวันออกในแบบคุณกับกิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมที่เรียกว่า Feel All The Feeling at จันทบุรีหรือจันอวดดี2นะคะเป็นการเปิดพื้นที่อวดเมืองส่งมอบความสุขยกกำลัง2ที่จังหวัดจันทบุรีไปสัมผัสทุกมุมของชุมชนริมน้ำจันทบูรและได้สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตอัตลักษณ์เรื่องอาหารที่มีความโดดเด่นอย่างมากส่วนภาคกลางก็พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์เที่ยวใกล้บ้านแอดภาคกลางกับหลากหลายเส้นทางอย่างเช่นเส้นทางกรีนฮาร์ททัวริซึมในกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีเริ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569หรือจะเป็นเที่ยววันวานในงาน Feel All The Feeling แอดอ่างทองก็อ่างทองย้อนยุค สุกยกตลาดที่ตลาดป่าโมกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้เลยนะคะวันที่27มิถุนายนนี้และก็จะจัดอีกทีในวันที่24-25กรกฎาคมที่จังหวัดอ่างทองหรือจะเป็น Feel All The Feeling at กาญจนบุรีแก่งผา and Coffee นะคะก็วันที่17-19กรกฎาคมนี้ก็ยังมีงานสุพรรณ Power Tone and Taste ที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ก็ชวนไปสัมผัสเสน่ห์ใต้เชื่อมทุกความรู้สึกเชื่อมใจเข้ากับธรรมชาติเชื่อมผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมออกเดินทางไปค้นพบภาคใต้ในแบบของคุณไปดื่มด่ำมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมบ้าบ๋าพรานการกับกิจกรรม Feel on the Feeling at Phuket Illuminating พรานการ Where Heritage Crown Alive in Light นะคะเขาจัดในวันที่23-29สิงหาคมนี้ด้วยการนำเทคโนโลยี Projection Mapping มาถ่ายทอดเรื่องราวบนอาคารประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าผสานเข้ากับวัฒน

65วันหรือในกรีนซีซั่นนี้ก็ได้เช่นกันมาที่ทางด้านของคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าล่าสุดทางด้านของคาร์บอนมาร์เก็ตคลับหรือ CMC ที่บางจากเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเขาได้ประกาศความร่วมมือทำโครงการใหม่ขึ้นมาเป็นบางจากกรุ๊ป X University Gen C ESG โดยร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวทกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ9แห่งเพื่อร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยคาร์บอนมาร์เก็ตคลับก็คือเครือข่ายรักโลกลดก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของประเทศไทยบริหารจัดการโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนก็มีการจัดงานครบ5ปีเพื่อซ้อนบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในพิธีประกาศความร่วมมือกับสอวช.และก็มีการร่วมกับสำนักงานใหญ่ไปจัดงานนะคะที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทบางจากที่อาคาร M Tower ก็ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมและองค์กรที่ก่อตั้งอย่างล้นหลามเลยนะคะและก็ทางด้านของคุณชัยวัฒน์ยังกล่าวต่อไปถึงเรื่องในโอกาสที่ครบ5ปีก็ขอแสดงความยินดีกับคณะของสมาชิกหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมผลักดันให้คาร์บอนมาร์เก็ตคลับเติบโตจากจุดเริ่มเล็กๆไปสู่เครือข่ายความร่วมมือด้านคาร์บอนซึ่งปัจจุบันได้การยอมรับอย่างกว้างขวางและขอบคุณองค์กรต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญสถาบันรับรองมาตรฐานสถาบันการเงินที่ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคาร์บอนมาร์เก็ตคลับมาตลอดทำให้เติบโตและสร้างประโยชน์กับสังคมได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของคุณกอยตานะถรางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในฐานะประธานคาร์บอนมาร์เก็ตคลับก็กล่าวว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาทางคาร์บอนมาร์เก็ตคลับเองก็เติบโตจากความร่วมมือของผู้ก่อตั้ง11องค์กรไปสู่เครือข่ายที่มีสมาชิกมากกว่า 1,800 รายซึ่งเป็นทั้งในรูปองค์กรและบุคคลโดยมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐด้านตลาดคาร์บอนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเชื่อมโยงภาคธุรกิจภาครัฐสถาบันการศึกษากับภาคประชาชนเข้าด้วยกันและก็ยังมีการจัดทำเครื่องมือการซื้อขายกับประเมินคาร์บอนในระดับองค์กรระดับบุคคลรวมไปถึงส่งเสริมการใช้กลไกของคาร์บอนกับพลังงานหมุนเวียนสำหรับบทบาทของคาร์บอนมาร์เก็ตคลับในระดับภูมิภาคก็ได้ขยายความร่วมมือในระดับอาเซียนคอมมอนคาร์บอนเฟรมเวิร์กหรือ ACCF ด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนในอาเซียนสนับสนุนการเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกันระหว่างตลาดคาร์บอนในภูมิภาคจนสามารถยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตลาดคาร์บอนในอาเซียนได้สำเร็จสำหรับภารกิจเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาระบบนิเวศจะสามารถทำให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาวได้และจำเป็นที่จะต้องอาศัยบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมในโครงการหรือแคมเปญใหม่ของบางจากกรุ๊ป X University Gen C ESG ด้วยจุดเริ่มในวันนี้เพื่อจะต่อยอดภารกิจของคาร์บอนมาร์เก็ตคลับด้านต่างๆเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่ไปสู่อนาคตด้วยนั่นเองค่ะมาที่ทางด้านของดร.สุภวรรณตีลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟก็เปิดเผยว่าล่าสุดเนี่ยได้ร่วมลงนามกับดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECO นะคะโดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยสากลไม้ก็มีทางด้านของคุณก่อกิจด่านชัยวิจิตรองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EECO กับดร.สุรศาทองมีรองผู้อำนวยการทีเซปเป็นพยานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำหรับในส่วนสำคัญคืออุตสาหกรรมไม้มีบทบาทสำคัญในการสร้างเวทีเชื่อมโยงการลงทุนเครือข่ายนวัตกรรมและต่อยอดสู่ความร่วมมือเชื่อมโลกสู่พื้นที่ EEC โดยทีเซปก็ได้ใช้อุตสาหกรรมไม้เป็นเครื่องมือการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักเดินทางจากไม้จากทั่วโลกเนี่ยได้เข้ามาใช้ศักยภาพใน
EEC ผ่านเวทีสร้างเครือข่ายและธุรกิจจากการประชุมงานแสดงสินค้าการ

0: จากธุรกิจการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจการพัฒนาเส้นทางการเยี่ยมชมโรงงานต่อไปถึงการประชุมการลงทุนเข้ากับประสบการณ์เรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ทำให้ชุมชนมีโอกาสยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทางด้านของดร.สุภวรรณก็ย้ำว่าทีเซฟได้วางแผนพร้อมดำเนินการดำเนินงานผ่าน3โครงการสำคัญประกอบไปด้วยโครงการที่1คือ Empower Eastern Exhibition หรือ EEE เป็นการส่งเสริมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายโครงการที่2เป็น EEC MICE Product Premium เป็นการยกระดับสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC โครงการที่3เป็น EEC MICE Cluster Destination เป็นการส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการชุมชนและสถานที่จัดงานรวมไปถึงการจัดงานในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะก็เป็นการร่วมกันผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนและไม้ในระดับโลกต่อไปก็เป็นพลังการรวมพลังของ2องค์กรในพื้นที่เขต EC ของไทยนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2เพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีจุดเช็คอินที่น่าสนใจมาให้ไปเที่ยวกันในสัปดาห์นี้เลยนะคะและก็ยังมีเรื่องของ5อาหารเช้าที่กินแล้วอาจจะเสี่ยงรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง
1: 20% รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: รวยด้วย
1: ื่อเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเที่ยวสบายๆในเมืองเก่าอยุธยาเป็นการขับรถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้นะคะและในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษที่จะชวนไปเที่ยวศิลป์2แผ่นดินที่พระนครศรีอยุธยากันนะคะรวมไปถึงมีจุดเช็คอินต่างๆในรอบกรุงเมืองเก่านะคะก็เริ่มกันที่พิกัดแรกชวนไปเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่27อาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เขาจัดงานให้เที่ยวฟรีเป็นศิลป์2แผ่นดินเจแปนไทยแลนด์มัทฉะแอนด์คอฟฟี่คัลเจอรัลฮาร์โมนีนะคะไปดื่มด่ำรสชาติของชามัทฉะไปชมศิลปะและวัฒนธรรมเสน่ห์ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเปิดเข้าหมู่บ้านนี้ตั้งแต่8โมงเช้าเที่ยวไปจนถึง6โมงเย็นได้เลยก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเลือกตลอด2วันนี้อย่างหลากหลายมี5กิจกรรมหลักๆกิจกรรมแรกก็เป็น Coffee and Matcha Experience ไปสัมผัสเสน่ห์กาแฟสเปเชียลของรสมัทฉะต้นตำรับจากญี่ปุ่นกิจกรรมที่2ก็เป็น Dress Up and Check In ไปแต่งชุดไทยใส่ชุดกิโมโนเก็บภาพความประทับใจได้กิจกรรมที่3ก็ลุ้นรับของรางวัลพิเศษเป็น Cultural Workshop และก็ร่วมสนุกในการพับกระดาษเป็นโอริกามิเป็นตุ๊กตาไล่ฝนกับการคัดภาษาญี่ปุ่นด้วยผู้กันและก็มีโชว์วัฒนธรรมสุดพิเศษให้ชมด้วยกิจกรรมที่4ก็เป็น Story of Thai Japan Connection ไปร่วมฟังเรื่องราวสายทานวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นความเชื่อวิถีชีวิตและผืนผ้าแห่งการเวลาและกิจกรรมที่5ในหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คือ Fun Game and Japan Pop Culture ก็เปิดโลกการ์ตูนกับอนิเมะสนุกกับเกมทายเงาปริศนานั่นเองจากนั้นเราจะไปเที่ยวพิกัดที่2ก็คือไปไหว้พระฟังเรื่องเล่าดีๆที่วัดกรุดีทองนะคะก็วัดนี้มีมาตั้งแต่ต้นจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก่อนสมเด็จพระเจ้าประสาททองจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นามพระองค์ไลเคยตรัสตอนสมัยเป็นวัยรุ่นว่าหากได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไรก็จะสร้างกุฏิแล้วปิดทองข้างหลังอีกไม่นานพระองค์ได้ก็ได้สร้างวัดชัยวัฒนารามขึ้นและริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ได้มอบหมายให้ช่างหลวงมาบูรณะกุฏิพร้อมกับลงรักปิดทองทั้งหลังบูรณะวัดใหม่โดยใช้ชื่อว่าวัดกุดีทองภายในอุโบสถก็ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า500ปีที่ได้บูรณะจนงดงามคล้ายพระพุทธรูปยุคปัจจุบันพิกัดที่3ปลายว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานปรีดีธำรงขาเข้าเมืองถนนโรจนะอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยาลงสะพานมาประมาณ300เมตรก็เปิดให้สักการะขอพรความสำเร็จในหน้าที่การงานการค้าขายมาได้ทุกวันนะคะศาลเจ้าแม่ทับทิมที่นี่เปิด8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นตามประวัติเขาเล่าต่อๆกันมาว่าศาลเจ้าเดิมนี่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักเป็นเรือนไม้สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านกับชาวเรือจนกระทั่งในปี2508สมาคมไหหลำนะคะร่วมกับพี่น้องชาวกรุงเก่าก็ได้จัดหาสถานที่ใหม่มาสร้างอาคารปูนเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามในอยุธยานั่นเองก็ททสำนักงานพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าเมื่อไปเที่ยวอยุธยาแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายได้ร่วมแคมเปญฟินฟีลกู๊ดสุขใจทุกวันเที่ยวอยุธยาให้ฟินกับกินช็อปเช็คอินโดยรับน้องสุขใจเป็นมัสคอตกลับบ้านได้เมื่อได้มาสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าใกล้กรุงและมียอดจ่ายค่าอาหารหรือตามร้านคาเฟ่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดสระบุรีก็ได้ครบ500บาทขึ้นไปสามารถรวมใบเสร็จได้นะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้100คนแรกจะได้รับฟรีเป็นกระเป๋าน้องสุขใจเก๋ๆกลับบ้านด้วยนะคะกติกาก็ให้ทำตามรายละเอียดที่เขาระบุไว้เลยนะคะเขาจะมี QR code ให้สแกนก็ลองไปที่เที่ยวอยุธยากันเที่ยวสุขใจแล้วยังได้รับของที่ระลึกกลับบ้านได้ด้วยนะคะมาที่ทั้งเรื่องของสุขภาพสำหรับอาหารเช้า5อย่างที่กินแล้วเสี่ยงควรเลี่ยงและระวังเพื่อสุขภาพที่ดี1ก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างไส้กรอกเบคอนแฮมเพราะพวกนี้มีโซเดียมกับไขมันสูงอิ่มตัวเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูงกับโรคหัวใจอันที่2คือปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ผสมน้ำตาลเพราะว่ามันจะอมน้ำมันกับใช้แป้งขัดสีและเสี่ยงอ้วนกับไขมันเลือดสูงชนิดที่3ก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งส่วนที่ไม่เกรียมก็จะดูดซึมน้ำตาลในร่างกายได้เร็วและก็จะทำให้ส่วนที่ไ ไม่เกรียมก็จะเสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งชนิดที่4ก็คือซีเรียลกับเบเกอรี่นะคะขนมปังขาวเบเกอรี่และซีเรียลสำเร็จรูปมักจะมีน้ำตาลสูงทำให้กินเข้าไปแล้วน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงแล้วก็ทำให้เกิดอาการหิวเร็วมากขึ้นและปิดท้ายชนิดที่5ก็คือเครื่องดื่มรสหวานจัดไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกกาแฟเย็นน้ำผลไม้กล่องก็พวกนี้จะให้พลังงานสูงไม่มีกากใยและเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานกับไขมันพอกตับอย่างมากเลยนะคะก็บอกกันไว้ก่อนสำหรับ5ชนิดอาหารที่กินตอนเช้าอาจจะเสี่ยงหลายโรคด้วยกันมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวของสายการบินอาเซียนหน้าแอร์ไลน์ของเกาหลีนะคะก็เป็นสายการบินระดับพรีเมียมล่าสุดนี่เราเห็นมีข่าวว่าประกาศออกมาว่าเตรียมที่จะออกจากการเป็นสมาชิกสตาร์และแอนเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะควบรวมกิจการกับโคเรียนแอร์นะคะก็การออกจากสตาร์และแอนของอาเซียนหน้าแอร์ไลน์ก็จะออกในวันที่16ธันวาคม2519เป็นต้นไปนี่ก็นับรวมแล้วเข้าไปอยู่ในกลุ่มสตาร์และแอนที่เป็นกลุ่มบริการสายการบินระดับโลกนี่มาประมาณ23ปีและในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะคะก็คือผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วของอาเซียนหน้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนในเกาหลีหรือใครก็ตามนะคะทางสตาร์แลนด์กับอาเซียนหน้าเขาจะร่วมดูแลผู้โดยสารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะคนที่ใช้โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินในเครือสตาร์แลนด์ก็ยังสะสมไมล์ได้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถใช้ไมล์เพื่อแลกตั๋วโดยสารหรืออัปเกรดที่นั่งเที่ยวบินของอาเซียนหน้าได้ตามเงื่อนไขไปจนถึงวันที่16ธันวาคม2569ส่วนสตาร์แลนด์ที่เป็นสมาชิกและถือบัตรสถานะโกกับซิลเวอร์ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบริการเช็คอินพิเศษสิทธิขึ้นเครื่องก่อนหรือการใช้ห้องรับรองผู้โดยสารก็จะใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายที่อาเซียนหน้าจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสตาร์และแอนในวันที่16ธันวาคม2569และตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2569เป็นต้นไปทางสตาร์และแอนก็จะเหลือสายการบินที่เป็นพันธมิตรอยู่แค่25สายการบินรวมแล้วเนี่ยแต่ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านนี้ทางสายการบินลุฟฮันซาของเยอรมันซึ่งอยู่ในสตาร์แลนด์ด้วยเนี่ยเขาได้จัดทำแผนล่วงหน้าโดยการเริ่มโอนความคุ้มครองตั๋วโดยสารบางส่วนให้ลูกค้าโดยให้หันไปใช้โคเรียนแอร์ไลน์แทนแล้วก็เริ่มกันยายน2519เป็นต้นไปแล้วก็จะใช้สายการบินในประเทศของเกาหลี2สายก็คือเจจูแอร์กับโคเรียลแอร์นะคะเพื่อเชื่อมต่อเที่ยวบินให้ผู้โดยสารเดินทางในประเทศเกาหลีได้อย่างสะดวกสบายมาอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ทางด้านของการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ได้ประกาศลงนามความร่วมมือกับทาง Air Asia Move เป็นแพลตฟอร์มตัวแทนขายท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของเอเชียนะคะนำโดยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการ MOU กันไว้3ปีโดยทำให้สอดคล้องกับแนวทางของททท.เรื่อง Amazing Five Economy ทำแพลตฟอร์ม Economy โดยใช้เทคโนโลยีกับเรื่องของออนไลน์เชื่อมโยงประสบการณ์ให้กับการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะการรวมกันครั้งนี้เนี่ยททก็มุ่งใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของทางด้าน Air Asia Move ที่มีงานวิจัยหรือการสำรวจพฤติกรรมของผู้โดยสารเที่ยวบินต่างๆนะคะรวบรวมไว้ก็จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะต่อยอดกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นให้ได้มากที่สุดในโอกาสใกล้นี้และในช่วงตลอดระยะเวลา3ปีที่มีการลงนามร่วมกันเพื่อที่จะได้กระจายนักท่องเที่ยวผ่านแอร์เอเชียหรือสายการบินต่างๆเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยได้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดรวมไปถึงยังสามารถใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกันทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังออนไลน์ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังทางวิทยุปกติทั่วไปของสถานีวิทยุประเทศไทยฟังที่ฟังขึ้นต่างๆได้โดยเฉพาะนั่งอยู่บนรถยนต์โดยสารก็สามารถฟังได้ด้วยเช่นกันและสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านข่าวทั้งหมดได้ในบล็อกเกอร์กรูทัวซ่าในเพจ Facebook เป็นรุ่มใหญ่3เสนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจาก สมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ปากไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งเขาองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทานบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำข้าวกล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเอเดียค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเอเดียค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกๆอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเอเดียค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเอเดียค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เอก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาท ว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได
6: ้การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการป ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งนึงนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาแล้วก็ในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจะทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
8: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
9: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ 2,519 จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส ระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
12: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook Application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
13: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
15: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนิโยแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลาโกอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลาโกอิราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาเลาะยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโคลรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีโดยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐพร้อมยืนยันว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวเทนิสทัวร์ M15 คูลุมลียาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านรอบเมนดรอได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปีKPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รังอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิทยาวินิจฉัยทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตติอนันต์นการและประพันธ์กรธวัฒนกิจ1อันเดอร์พาอยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์ Toyota Senior Championship 2026ที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับแบบพา72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พา65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาและมีชวลิตพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาคว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม4ชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5-0คว้าชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1-0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพธินิมิตวิทยาคม3-0นำโด่งจากฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3-0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
18: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็ เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
17: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
19: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่น

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิติ์สนามที่4ในรายการอินิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลภัทรสอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAS และบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และ การสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: ค่าคอไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็เป็นประจำครับทุกเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครแล้วก็เนี่ยเข้ามากลางปีแล้วครับนี่เดือน6แล้วก็น่าจะมีอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ต่างๆให้ท่านได้รับชมรับฟังแต่ว่าก็ต้องมาทักทายท่านกูรูทั้งสองท่านก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชแล้วก็อาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: พี่ต้นนี่มากลางปีแล้วพี่ต้นข่าวสารในแวดวงยานยนต์มาเนี่ยก็แป๊บๆนะครับมาถึงเดือน6แล้วอ่ะ
3: ครับทุกวันเสาร์นะฮะบ่ายโมงไปต้นไปก็ที่ FM 97แบบนี้นะครับแล้วก็เรายังมีททบ5นะครับช่อง5 TV 5 HD ทุกวันพฤหัส 10:00 นนะฮะแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับแล้วก็มี Facebook เรียกว่าครบวงจรของแพลตฟอร์ม Car for Life นะครับครึ่งปีที่ผ่านมาอาจารย์ปุ๊กมองแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: ก็เป็นเนื้อหาที่สำหรับรายการคาร์ฟอร์ไลฟ์ก็ได้นำเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์หลายๆอย่างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการนำเสนอสื่อเนี่ยมักจะยังไม่ค่อยเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องรถแบบมากถึงขนาดที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมองผิวเผินแล้วก็รายละเอียดเรื่องการใช้รถต่างๆเขาจะเป็นการนำเสนอจากประสบการณ์การเดินทางไกลการดูแลรักษาการซ่อมเทคนิคต่างๆหรือปัญหาต่างๆปัญหาเรื่องง่ายๆก็เป็นการพูดคุยสาระความรู้แล้วก็เข้ามาถึงครึ่งปีก็ถือว่าเป็นการเติบโตจริงๆคาร์ฟอร์ไลท์มีมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นการกันกองนะครับกันกองแล้วก็เข้มงวดก็เรียกว่ามาจากวัยหนุ่มตอนนี้เป็นวัยรุ่นเริ่มมีความแน่นของเนื้อหามากขึ้นแล้วก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับแล้วก็เทคโนโลยีของรถยนต์เองก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์เองก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าอาจารย์ในซ่อมรถปีใหม่ๆปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแต่ละปีของรถยนต์ที่เข้ามาสู่ในบ้านเราหรือว่ามาขายในบ้านเราเนี่ยพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆก็อัปเดตเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนใช้รถเนี่ยมันไม่ใช่เมนวลเหมือนแต่ก่อนนะพี่ต้นนะเข้าเกียร์กระปุกแล้วเดินหน้าปื๊ดไปเลยประมาณนี้ทุกวันนี้มันมีส่วนควบอะไรต่างๆเยอะแยะแม้กระทั่งอาจารย์เคยบอกว่ามีรถรุ่นไหนอาจารย์ที่ไฟท้ายขาดเนี่ยมันจะเหยียบขึ้นไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้
4: เป็นรถโตโยต้าลีโวซึ่งผมว่าช่างหลายคนนะเข้าใจแล้วคือเมื่อก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเช่นรถมาสด้า BT50 รถสปอร์ตไฟท้ายติดกับไฟประแจขึ้นอย่างเงี้ยก็บางทีไปมองว่าจะต้องเกี่ยวกับไฟเครื่อง ECU เลยเปล่าบางทีเป็นการเตือนของวิศวกรเล็กน้อยเทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่ๆออกแบบมาเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของเราเพราะว่าหลายๆคันไม่ได้ทำแล้วขายเฉพาะในโซนเอเชียแต่บ้านเราเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ผลิตรถแล้วก็ส่งอะไรต่างประเทศแต่ว่าการขายในลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับของผู้ผลิตเนื่องจากว่าข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยจะต้องครอบคลุมในการเกิดปัญหาจะต้องแสดงการอย่างไรแล้วก็ปัญหาอย่างนี้คือเราจะต้องจัดการอย่างไรแล้วก็คู่มือการซ่อมรถต่างๆก็เดี๋ยวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นก็เรียกว่าเราช่างที่จะทำเราไม่ต้องรอให้รถ หมดประกันคือเมื่อก่อนเนี่ยรถที่จะใหม่ๆเนี่ยครับที่จะออกมาทําข้างนอกเนี่ยจะต้องหมดประกัน0-5 ปี3 ปีหมด BSI ถึงจะมาอู่นอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามีรถใหม่ๆที่โดยปกติเนี่ยที่จะได้ทำรถใหม่ๆก็คืออุปกรณ์ภัยรถใหม่ๆซึ่งต้องเข้าไปอุปกรณ์แล้วก็ซ่อมต่างๆแล้วก็อีกอย่างก็คืออู่นอกที่รับงานต่อจากงานประกันภัยนั้นคือหลายคนบอกว่ารถใหม่ๆต้องเข้าศูนย์เทคโนโลยีมันมีแต่ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีอยู่ในโลกเนี้ยเราสามารถเรียนรู้เราสามารถซื้ออุปกรณ์เข้ามาแล้วการเข้าถึงของเทคโนโลยีในการเครื่องมือก็ยังเข้ากับได้ง่ายขึ้นนะครับเรียกว่าราคาก็ถูกลงเพียงแต่ว่าช่างจะต้องมีความเข้าใจรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเทคโนโลยีการติดแก๊สการใช้เชื้อเพลิงรถไฟฟ้าก็คือช่างแรกๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเช่นเทคโนโลยีติดแก๊สก็มีความละเอียดมากขึ้นก็เรียกว่า
2: เดี๋ยวเรื่องแก๊สเรามาคุยกันช่วงท้ายอาจารย์กำลังจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่ารถยนต์ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีบอดี้ก็สวยยิ่งมาจากรถจีนนะพี่ต้นนะรถจีนที่เป็นรถไฟฟ้านี่โอ้สวยจริง
1: ครับ
2: สวยจริงล้ำจริง
3: คือพื้นฐานง่ายๆแค่ระบบ AI อ่ะใช่ไหมยังสร้างทุกอย่างที่เป็นมนุษย์ประดิษฐ์อ่ะนะปัญญามนุษย์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับนั้นรถจีนเนี่ยนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้หนีกันหรอกคำว่าแพลตฟอร์มก็คือโครงเหล็กข้างล่างนะครับเรื่องของระบบส่งกำลังระบบเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นสหประชาชาติหรือว่าพิมพ์นิยมเครื่อง1,500ก็จะ1,500เหมือนกันนะครับเวลาเราสังเกตเห็นรถจีนเขาจะไม่ค่อยโฆษณาเรื่องระบบกันสันดาปเครื่องยนต
2: ์ครับ
3: กับเขาจะโฆษณาแค่แบตแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยหรือว่าจะมีกล้องเอดาสมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดฉะนั้นเรื่องของการดีไซน์เนี่ยการทำแบบเนี้ยมันต้นทุนมันไม่ได้สูงมากนะครับมันก็เปรียบเทียบด้วยประสบการณ์ของผมนะ30 ปีเนี่ยผมก็เลยมองว่าลักษณะการขายแบบเนี้ยคือขายข้าวแกงร้อยหม้ออ่ะ
2: ฮะ
3: แล้วมันเกี่ยวกับข้าวแกงร้อยหม้อข้าวแกงร้อยหม้อเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เส้นเท่าไหร่3-40เส้นไปสุพรรณใช่ไหม
2: ครับ
3: ลักษณะเนี้ยถ้าเกิดเขาเดินทางจากบางลี่บางปะมาไปทางนู้นบ่อยเนี่ยก็จะเห็นข้าวแกงสุพรรณแล้วแกงสุพรรณเนี่ยการขายจะไม่เหมือนข้าวแกงที่อื่นนะฮะที่เนี่ยถ้าเกิดไปตอนเช้าเนี่ยบางทีแม่ค้าใจดีชวนคุยเราชวนคุยบ้างอะไรบ้างก็ตักเยอะเลยหมูไก่อะไรหน่อมงหน่อไม้ได้เยอะเลยนะครับแล้วพอสมมติเราไปหลังเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเขาจะให้แบบให้เยอะเกินคาดอ่ะ
2: ม
3: ันก็ถามว่าหนูเอาข้าวเยอะไหมเอาแกงอะไรชี้อะไรก็โปะมาให้เลยซึ่งแปลว่าอะไรข้าวแกงร้อยหม้อเนี่ยเมื่อมันหมดจุดคุ้มทุนแล้วนะครับเกินครึ่งหม้อไปแล้วเนี่ยถ้าเกินเวลาที่เขาจะยืนขายตั้งแต่เช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงบ่ายเนี่ยเขาเทให้หมดเลยนั้นเทให้ก็แปลว่าแม่ค้าเนี่ยแทนที่จะขายถึง5 โมงเย็นไม่ต้องแล้วบางทีบ่าย2-3ก็เก็บคว่ำหม้อหมดแล้วนะครับในการที่คว่ำหม้อเนี่ยแปลว่าอะไรคว่ำหม้อก็แปลว่าให้เยอะ
2: ครับ
3: เปรียบเทียบฤดูของการขายเนี่ยนะครับเมื่อรถคันหนึ่งของจีนเนี่ยแทนที่จะมีอายุ4 ปีแล้วก็อาจจะเป็นโมเดลเชนหรือไมเนอร์เชนเดี๋ยวนี้รถญี่ปุ่นก็ลากไป8-10 ปีแล้วนะครับรถจีนเนี่ยนะฮะก็ขายก็จะขายได้ราคาก่อนอันดับแรก
2: ครับ
3: นะครับตัวอย่างที่ขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าแมวน้อยเจ้าออร่ากู๊ดแคทนะครับตัวอย่างอัตโต้3อย่างเงี้ยนะฮะมาทีแรกก็1-2 ล้านกันแล้ว1-2ไม่ใช่ไม่มีใครซื้อกันด้วยนะพอพื้นฐานในราคาเดิมเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพรีเมียมเลยญี่ปุ่นก็ราคาสูงนะครับไม่ต้องอะไรอย่าง Honda CR-V นะฮะทุกวันนี้ก็เท่าไหร่1.6-1.7 ล้านนะครับซีไฟผมเนี่ยที่ขับดีเซลเทอร์โบคูลเนี่ยก็1.6-1.7 ล้านแล้ววันนี้เป็นไง1.1-1.2 ล้านโหซื้อกันให้เพียบเลยญี่ปุ่นก็ลงแต่ลงน้อยกว่าจีนไงถ้าก็ค่อยลงผ่านไป10 ปีถึงจะได้เห็นราคาอาจจะหย่อนลงมาเหลือ1.2 ล้านแต่ก็เป็นเครื่องบินซินนะอะไรอย่างเงี้ยคนละแบบกับดีเซลก็ยังค้างฟ้าอยู่นะครับทีนี้พอเป็นรถจีนเนี่ยพอผ่านมาสัก4 ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดเห็นโอ้โหมีแถลงการภาษาอังกฤษเรียกว่าสเตทเมนต์บอกว่าขอบคุณคนไทยที่ได้อุดหนุนรถ Good Cat แมวออร่ามากกว่า 24,000 คันเราจะดูแลทุกท่านอย่างเป็นอย่างดีพร้อมกันรับประกันกี่ปีก็หวานไปและขณะนี้ทางโรงงานจะยุติลายผลิตเพื่อที่จะเตรียมโมเดลใหม่เข้ามาแทนที
2: ่
3: เห็นไหมเขาบางทีเนี่ยก็ต้องเรียกชมหรือเปล่าเหมือนกับเขาก็แถลงการก็จะบอกว่าฉันเลิกหยุดผลิตรุ่นนี้แหละก็จะไปรุ่นใหม่ละเหมือนกับโตโยต้าเนี่ยโตโยต้าญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่เคยพูดว่าฉันจะเลิกหยุดผลิตรุ่นรีโวนะจากนี้ไปเนี่ยฉันจะเป็นทราเวลหมดแล้วนะไม่เห็นมีถึงเวลามาก็เปิดตัวรุ่นใหม่รุ่นเก่า มีสต็อกเท่าไหร่ก็หมดไปแต่มันก็เป็นระบบปฏิบัติการจิตวิทยาเหมือนกันถ้าเกิดเป็นทักษะของคนจีนก็แปลว่าอ่ะรถเรายอมรับว่าตกรุ่นแล้วเมื่อก่อนตกรุ่นราคาเท่าไหร่จากร้านหนึ่งร้านสองหกแสนครับ600,000 บาทครับหกแสนห้า
2: ก็ยังมีมาโชว์ตัวก่อนเลิกลายผลิตนะพี่ต้นนะในงาน
3: ก็ราคาข้าวแกงครึ่งหม้อแล้วไง
4: ครับ
3: เหมือนอัตโต้สามเนี่ยราคาขายที่แรกก็ร้านสองลงมาเหลือ800,000ลูกค้าก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้ยผมค้างดอยผมจัดไฟแนนซ์เนี่ยร้านหนึ่งผมยังผ่อนไม่หมดเลยรวมดอกเบี้ยอีกนะคนใหม่จะเอาเงินสดมาซื้อ800,000จบแล้วผมตายแล้วทีนี้ใช่ไหมไอ้ที่พูดก็พูดไปแล้วพอสุดท้ายราคาสุดท้ายก็เลยอยู่600,000ดูสิเนี่ยนี่คือข้าวแกงครึ่งหม้อไงที่ผมเปรียบเทียบนะ
2: มัน50%เลยนะพี่ต้นที่ราคาขายเลย
3: ผมก็เลยครับผมก็เลยพูดปลอบใจว่าของแบบเนี้ยอย่าไปคิดมากถ้าตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยก็เหมือนซื้อมือถือพอวันหน้าจะซื้อเนี่ยพอเราจะซื้อ iPhone 16 Pro Max เราก็บอก16ไอ้ที่ผมแพงไปเอา15มั้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าก็มี iPhone 17พอจะซื้อ iPhone 17ปุ๊บไปแล้ว iPhone 18แล้ว
4: คร
3: ับ แล้วชิปเนี่ยมันหายากไงชิปมันไม่ได้หาง่ายแบบแต่ก่อนแต่ก่อนมี
2: กรณีซื้อก่อนใช้ก่อนอ
3: ย่างงี้ซื้อก่อนใช้ก่อนอย่าเรียกว่าเก็บก่อนเลยรอก่อนแล้วกันใช่ไหมขับไปทางไหนก็มีแต่คนมองอันนี้วิวัฒนาการมันเป็นแบบนี้จริงๆแต่ถ้าถามว่าจากครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือจีนเนี่ยประเมินแล้วว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเขาอ่ะสู้ได้รถไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้รถจีนแน่ๆรถไฟฟ้า 100%
2: ครับ
3: นะครับเนื่องเขาขายรถไฟฟ้ามาทุกวันเนี่ยนั้น 3-4 ยี่ห้อหลักเนี่ยโหเดินแบบโหยอดเดินแบบเดินดีเลยนะครับเจ้าอย่างมันก็ไม่ว่าจะเป็น MG ก็เพิ่งออกตัว Urban ใช่ไหม
2: ครับ
3: นะครับBYD เนี่ยมีทั้ง Celeon 5 5อ่ะนะนะครับแล้วก็มีอัตโต้3และอัตโต้เหนืออัตโต้2ก็มาละอย่างเงี้ยครับก็ขายละคันเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็ไอรอนก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับของอะไรค่ายหลักๆเนี่ย 3-4 ยี่ห้อเนี่ยก็มากันเต็มตลาดหมดเลยที่ญี่ปุ่นก็ต้องไม่สามารถที่จะไปยกเลิกลายการผลิตของรถสันดาปได้เพราะว่าเมคเกอร์เยอะต้องแบกเยอะใช่ต้องแบกบริษัทเครื่องยนต์แบกบริษัทช่วงล่างระบบเกียร์ระบบส่งกำลังแม้กระทั่งบริษัทท่อไอเสียเพราะรถไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสียพอแบกไว้ก็ต้องทำต่อสร้างต่อแต่การสร้างต่อเนี่ยผลผลิตเนี่ยปีละ400,000คันไม่ได้แล้วก็จะเหลือ200,000นะเหลือ200,000คนงานเนี่ยก็ออกไปสิ้นปีผ่านครึ่งเดือนได้โบนัสไปแล้วก็เหลืออยู่เอาออก 10% เอาออก 10% ก็เหลืออยู่ไม่ถึง 75% ของกำลังการผลิตอันนี้
2: ต้องถามพี่ต้นอย่างนี้ว่ารถจีนที่เข้ามาเนี่ยที่บอกว่าราคาถูกคนไทยพร้อมใช้เนี่ยอย่างข้อเขียนพี่ต้นนะนี่เป็นโอกาสของคนไทยจริงๆหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนี่ก้อนใหม่ของประเทศนี่ข้อเขียนของพี่ต้นแต่ว่าผมกำลังมองอย่างนี้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มาในรถยนต์เนี่ยไม่ได้พัฒนามาจากบ้านเราใช่ไหมต้นคือมาจากต้นทางของจีนเขานำเข้ามาเพราะนั้นคนไทยได้อะไรจากซอฟต์แวร์จากเทคโนโลยีที่เอรัสต่างๆคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาส่วนนี
3: ้ต้องเหมือนกับพี่ต้นใช่ต้องแยกครับระบบการขายเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องแยกระบบการขายเช่นวันนี้เนี่ยซูซูกิขายได้มากขึ้นสมมุตินะมาสด้าขายได้มากขึ้นซูบารุขายได้มากขึ้นแต่ทั้ง3ค่ายบอกว่าขายได้มากขึ้นแปลว่าฝ่ายการตลาดฝ่ายขายก็คงแฮปปี้เพราะมีตัวเลขที่ดีกว่าที่ตั้งใจไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยนำเข้าหมดเลยเมื่อวานเนี่ยนะฮะรถมาสด้า 6e เนี่ยจอดอยู่ที่ลานแหลมฉบังเนี่ย 4-500 คันเรือลำใหม่ก็จะมาแล้วเรือมันมีหลายชั้นนะครับเหมือนเรือประจำทางเหมือนเรือบ้านเรือเมย์ครับพอมันส่งเสร็จปุ๊บรถก็จะส่งเข้า PDI แล้วก็จะส่งมอบลูกค้าของ Mazda นั่นคือที่รอแบรนด์ญี่ปุ่นแบบแบรนด์พรีเมียมในญี่ปุ่นต้องยอมรับว่า Mazda ถือว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมการขับเนี่ยฟีลลิ่งอ่ะดีเลยทีนี้ถ้า Mazda วันหนึ่งยุบโรงงานในประเทศไทยนำเข้าแปลว่ารถ Mazda ยังอยู่ได้ในเมืองไทยถูกไหมครับลูกค้า Mazda ก็คงแฮปปี้แหละเพราะจ่ายเงินซื้อจองแต่คนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเคยมีหน้าอกเสื้อปัก Mazda เนี่ยเขาก็ต้องโดนบีบและลาออกแล้วก็อาจจะไปอยู่โรงงานอะไรสักอันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแนวไปเป็นโรงงานปลากระป๋องอะไรก็ได้มั้งหรือโรงงานมาม่ายำๆอะไรก็ได้มั้ง
4: ครับ
3: อันนี้แบบพูดแบบเปรียบเทียบนะอันนี้ก็คือมองได้สองมุมว่าอัตราการเติบโตของการขายในประเทศไทยเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตเค้กเนี่ยมีการขายอยู่ปกติแต่พอดูลึกๆแล้วส่วนแบ่งเนี่ยลดการนำลดที่ต้องนำเข้ามาลดที่ผลิตในโควต้าที่ต้องใช้หนี้คืนอันเนี้ยในส่วนเนี้ยสัดส่วนระหว่างรถสันดาปรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็จะกินตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากในกระแสของค่าการตลาดเนี่ยคนไทยอย่าเรียกว่าคนไทยเลยการตลาดเอาชนะคนไทยมากกว่า นะฮะเวลาเราจะซื้อเนี่ยนอกจากเราหันซ้ายหันขวาแล้วเนี่ยเราผ่านโชว์รูมเนี่ยก็จะมองเหลียวหลังเลยว่าเอ้ยมีรุ่นไหนแบบไหนอะไรยังไงเชอร์รี่มี V23แล้วเดี๋ยวก็มี V24แล้วแล้วก็พอผ่านนิสสันมาเอ๊ะนิสสันมีรุ่นไหนบ้างนะไม่ค่อยเห็นเลยอะไรเงี้ยมีแต่คลิกเก่ากับคลิกใหม่แล้วก็ราคา800,000ได้800,000ถ้าได้รถจีนมันจะคันใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะเห็นไหมกระแสไปอย่างนี้แหละอันนี้ในภาพรวมครึ่งปีที่ผ่านมาผมมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยรถกระบะที่การใช้งานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรถครอบครัวที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นละนะครับไม่ค่อยเหมือนแปลว่าอะไรบ้านเนี่ยที่มีรถกระบะที่ต้องทำมาหารับประทานนะครับทำมาหาเก็บเหมือนกับผมไปพี่ก๊อตที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเห็นไหมพ่อมีรถทำมาหากินซื้อของซื้อหอมซื้อกระเทียมไปขายอาจจะรับซื้อนู่นรับนี่ขายของย้ายถิ่นน่ะนะครับเหมือนเอาทุเรียนจันทร์มาขายในกรุงเทพแบบนี้ครับดังนั้นพ่อร่ำรวยมาจากการวิ่งรถซื้อของรับของไปขายลูกก็แต่งงานปุ๊บก็ซื้อรถให้ลูกอันนี้ลูกมีแน่ๆลูกได้ซื้อรถได้มีรถกระบะแน่ๆนะครับแต่ทีเนี้ยพอในสังคมเมืองเนี่ยมันต่างกับสังคมที่อำเภอเชียงยืนสารคามในสังคมเมืองเนี่ยก็จะบอกลูกสอบติดจุฬาธรรมศาสตร์เดี๋ยวตอนเนี้ยไม่แม่ผมไปเรียนฝนตกแดดออกไม่อยากนั่งวินมอเตอร์ไซค์อันตรายแม่ดูรถไฟฟ้าถูกๆให้ผมหน่อย400,000-500,000ไปแหละแม่ก็บอกพ่อพ่อก็อ่ะแม่ลูกโตแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องทํางานก็ไปแล้วย้อนกลับมาคําของที่พี่ก้อนว่าเป็นหนี้แหละแต่เป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยเขามีกําลังอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาหรอกมันไม่ใช่ปัญหาหนี้ของประเทศไทยหรอกเป็นหนี้ที่หมายถึงว่าเอารถคันเล็กๆอ่ะก็คิดว่าลูกก็แค่ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านนะครับก็กลับมาชาร์จแบตที่บ้านลูกจะไปไหนเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อไรเป็นลูกสาวจะไปไหนก็คงต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่อยู่จนกว่าลูกเขาจะทํางานหรือก็มีเวของเขามีเพื่อนมีอะไรที่เขาจะไปหรือแบบนั้นนั่นกลุ่มแบบเนี้ยรถไฟฟ้าเนี่ยอีกสักหน่อยเนี่ยอีกสักปีสองปีเนี่ยก็จะเป็นรถประจําบ้านเหมือนบ้านหนึ่งต้องมีทีวีต้องมีแอร์ครับ
2: ครับ
3: อีกหน่อยบ้านหนึ่งก็จะมีรถไฟฟ้าประจําบ้าน
2: ก็หมายถึงว่าเป็นเทรนใหม่ๆในเขาเรียกว่าเทรนใหม่เนาะตอนนี้ก็เหมือนกับพี่ต้นว่าเจนใหม่ที่เข้ามาก็คือเขาไม่ได้มองเลยว่ารถสันดาปความคลาสสิกไม่ได้มองตรงนั้นแล้วนะครับพี่ต้นของพี่ต้นของอาจารย์เนี่ยยังมองว่าโอ้โหรุ่นนี้หายากรุ่นละหายากนะ
3: แยกเป็นสองวัยครับอย่างวัยเนี่ยวัย40-50-60นี่นะสามวัยเนี่ยเขาก็จะมองเสน่ห์ของสันดาปเพราะว่าเขาเกิดมากับรถสันดาปเขารู้จักการซ่อมบำรุงเหมือนอาจารย์ปุ๊กอะซ่อมแบบจะต้องมีตรงนู้นตรงนี้ใช้ทนใช้นานโอ้โห CRV เนี่ยมาตั้งแต่เจน1นี่เจน11เข้าไปแล้วแอคคอร์ดเนี่ยเจน9อะไรเนี่ยตัวอย่างนะเนี่ยCX5 ก็โอ้โหเจน2และเจนแรกมีอะไรก็ซ่อมง่ายใช้เลย3ปี5ปีไม่มีค่าใช้จ่ายต้องบำรุงพูดไม่ผิดหรอกครับพูดถูกนะครับแต่กลุ่มเนี่ยเวลาจะเอาประหยัดเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อรถไฟฟ้าเขาไปหา Vios หา Camry รถปี1210นู่นใช่มั้ยเหลือ 200,000 อย่างเงี้ยเหลือแสนปลายอย่างเงี้ยเอามาอัตภาพดีหน่อยก็ไม่ติดแก๊สแล้วติดแก๊สก็20,000-30,000เอาแก๊สโนฮาวที่มันหูฉีดดีๆหน่อยก็พอติดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วิ่งแหละใช้งานทั่วไปก็ถือว่าใช้ทนแต่ถ้าถามว่าแคมรี่ปี1012อ่ะให้ลูกขับไปเรียนได้ไหมก็ขับได้แต่มันไม่เป็นตัวของตัวเองไงถ้าเป็นลูกชายดีไม่ดีจะขอตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์กันแสนกว่า
4: ใช่ครับ
3: ก็จะต่างกับผู้หญิงไงผู้หญิงรถเล็กคุณพ่อก็รู้สึกว่าแบตไม่ได้ไปไหนไกล300-400 โลเนี่ยกำลังดีแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามีน้ำมันก็ลูกไปไกลกว่านี้อีก
2: ครับ
3: ก็จะมองเห็นลักษณะอันนี้โลกก็จะเปลี่ยนไปนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยวัยที่ขับรถได้ตั้งแต่อายุ18ปีเนี่ยจนถึงวัย30ปีเนี่ยเขามองเรื่องภาระรายเดือนมากกว่าเขาก็เลยมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยซื้อไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องรถมือสองนี่เขาเปิดประตูมาเขาไม่ได้ดูล้อช่วงล่างดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยเขาดูว่าแอปเขาใช้อะไรได้บ้าง
2: ครับ
3: เขาชาร์จตรงไหนได้มั่งแล้วก็ดูที่ว่าระบบเนี่ยถ้าเขาก้มเล่นมือถือเนี่ยเราเบรกจะเบรกเองได้ไหมเวลาเลี้ยวเนี่ยมันมีระบบช่วยถอยจอดแบบไหนยังไงมั่งเขามองคนละแบบกันเลยอย่างเงี้ยครับเบาะขาวสะอาดโบ๊ะเลยนั้นวัยที่ระหว่าง20จนถึง30-40เนี่ยวัยนี้ก็เยอะเพราะว่าเขาเป็นเจนใหม่เขาหาเงินได้ละจบแล้วนะแล้วก็วัยที่เป็น40จนถึงวัยทำงานแล้ววัยที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาโดยสั่งสอนมาอีกแบบนึงเนี่ยโดยเฉพาะสังคมต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มารถไฟฟ้านะครับอันนี้มูลในภาพรวมนะแต่ถ้าถามว่าแล้วพี่ต้นพูดมารวมๆเนี่ยแล้วปลายปีจะเกิดอะไรนะฮะอีกครึ่งปีหลังจะเกิดอะไรผมก็เลยมองว่าการทำงานหรือการใช้งานของรถเนี่ยมันจะเพิ่มความชัดเจนมากขึ้นเช่นอย่างที่บอกว่าคนขนส่งทุเรียนบรรทุกไข่ไปขายไปตลาดต่อให้ดีเซลแพง50 บาทหรือจะลดไปราคาเดิม30 บาทก็ยังคงต้องใช้ดีเซลอยู่แต่ต้นทุนการสินค้าเนี่ยมันแปรผันไปตามต้นทุนของการเดินทางแล้ว การขนส่งละใช้คำนี้การขนส่งละนะครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ค่าไฟยังไม่นิ่งตอนนี้ข่าวตอนเช้ามาก็บอกว่าตอนนี้ครม.ไม่สามารถให้200ยูนิตได้ต้องดูที่400คนที่ใช้ไฟ400ยูนิตก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรวยเสมอไปแล้วราคารถไฟฟ้าเนี่ยนอกจากรัดซับราคาแล้วเนี่ยเรื่องของวอลุ่มแล้วก็ล่าสุดมาเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยนี่ข่าวล่าสุดในประเทศจีนเนี่ยเขาทำโครงการรถไฟฟ้าสู่ชนบทแล้วนะครับ
2: หมายถึงว่า
3: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนั้นเมืองใหญ่ๆนะฮะเมืองใหญ่ที่เลือกตั้งนายกเทศบาลด้วยตัวเองเนี่ยไม่ว่าเป็นนครเซี่ยงไฮ้นครปักกิ่งนครเทียนจินฉงชิ่งหรืออย่างกวางโจเนี่ยเขาเหมือนกทมแล้วเขาเลือกตั้งผู้ว่าเขาได้แล้วพอตั้งผู้ว่าเขาได้เนี่ยแปลว่าภาษีมูลค่าเนี่ยมหาศาลเลยนั้นรถที่อยู่ในห้าเมืองเนี่ยจะแพงมากเขาว่าแพงนี่คือแพงกว่าเมืองอื่นการจดทะเบียนของเขาเนี่ยจะมีเรื่องภาษีเทศบาลภาษีจอดรถภาษีประจำปีอะไรต่างๆนี่ครับเมืองเขาก็จะไม่ค่อยขยายออกกว้างจะขึ้นเป็นแท่งบนก็คือตึกสูงก็จะเจอนั้นลานจอดรถไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือขับเหมือนญี่ปุ่นขับบิ๊กแบบวนขึ้นไปตึกหลายชั้นก็มีเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เมืองอย่างมณฑลยูนนานติดกับประเทศไทยอย่างเงี้ยติดกับลาวอย่างเงี้ยที่เราจะต้องผ่านนครคุนหมิงอย่างเงี้ยมันยังมีพื้นที่ที่กว้างอยู่นะครับแล้วตึกสูงเนี่ยก็ไม่รู้จะไปสร้างไปทำไมสร้างกว้างดีกว่าเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เยอะแล้วก็ราคาไม่แพงกลุ่มเนี่ยใช้รถไฟฟ้าน้อยเพราะเขาต้องเดินทางต่างมณฑลนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังต้องกลับบ้านต่างจังหวัดไม่ต่างจากคนไทยเลยแต่ทีเนี้ยปัญหาคือคนในต่างจังหวัดเขาเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อไงเขายังมีความรู้สึกเหมือนคนไทยเด้เลย
2: ครับ
3: รัฐบาลก็อัดโปรแกรมใหม่เข้าไปว่าถ้าอยู่ในเมืองนี้การซื้อรถเนี่ยรัฐบาลจะซับให้คันนึงเนี่ย 170,000 บาทถึง 200,000 บาทราคาจริงก็ 400,000 ก็แปลว่าลดเกือบ 50% แล้วก็เวลาทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยบัตรประชาชนของเขาจะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดเวลาเราไปซื้อของเช่นไปซื้อเซเว่นซื้อนู่นซื้อนี่ก็ใช้บัตรแบบนี้แหละแล้วบัตรของเขาเนี่ยเงินเดือนผ่านบัตรก็จะตัดเงินเดือนเพราะรัฐบาลเขาเป็นคนคุมภาษีเหมือนใบกับขี่พอขึ้นรถปุ๊บพอลงทะเบียนรถก็จะรู้ว่าใบกับขี่เนี่ยไปรถเช่าอย่างที่บอกผมเนี่ยไปเช่ารถจีนผมจะต้องโดนเก็บ 30,000 บาทเป็นค่าป้องกันขับสปีดเกินสปีดเกินลิมิตเนี่ยค่าโดนปรับเขาจะเก็บเงินเลยแล้วเวลาเรารถมาคืนเขาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะคืนเงินให้กับเราอีก 30,000 บาทแต่คนจีนเนี่ยเขาจะตัดเงินจากบัตรเขาได้แต่คนไทยเขาตัดไม่ได้ไงก็ต้องเอาเงินมาจ่ายอันนี้โครงการเนี่ยรัฐบาลก็แปลว่ารัฐบาลจีนเนี่ยประชากรของเขา 1,400 ล้านคนแต่ 1,400 ล้านคนน่ะมันอยู่กระจุกเดียวที่มันอยู่ฝั่งเมืองใหญ่ที่ใช้รถไฟฟ้า
2: คร
3: ับนะครับหลายรอบที่ผมเดินทางในประเทศจีนเนี่ยไปทิ้ง20วัน30วันผมก็มองเห็นอยู่แล้วล่ะว่ารถป้ายสีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้องมีแบตเตอรี่อยู่ในนั้นแบบนี้แปลว่าทั้งรถไฟฟ้าด้วยรถไฮบริดด้วยอะไรด้วยก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดแต่สันดาปเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับนั้นกลุ่มที่ใช้รถสีฟ้าจะอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมดรัฐบาลก็จะเอารถเนี่ยไปอัดอยู่กับไปอัดไปถึงว่าเอาไปไว้กับคนต่างจังหวัดให้รู้สึกว่าได้ใช้รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและก็ภาษาก็เรียกเพิ่ม facility เพิ่มจุดชาร์จไปเพิ่มรากสายไฟไปเพิ่มขึ้นเพิ่มหม้อแปลงไฟตามต่างจังหวัดต่างเมืองให้ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะก็เปลี่ยนจากสังคมเมืองเป็นสังคมต่างจังหวัดไม่งั้นในเมืองเนี่ยพอมันเต็มแล้วเนี่ยบ้านนึงมีรถ4คันก็คงมีคันที่5แน่ๆบ้านนึงมีรถ2คันจอดเป็นเหมือนทาวน์เฮาส์ก็เพิ่มคันที่3ไม่ได้แน่ๆนะฮะนี่เข้าไปถึงจุดนั้นแล้วครับแล้วทีนี้เมื่อกำลังการผลิตเนี่ยมันยังคงมีเยอะคงที่แล้วเมื่อรัฐบาลในเมืองมันเต็มเนี่ยแล้วการที่จะขายในต่างจังหวัดของประเทศจีนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้เวลาถูกไหมครับ
2: ครับ
3: มันไม่สามารถเกิดภายใน3เดือนหรือ6เดือนได้แต่สิ่งที่เร็วกว่าคืออะไรเปลี่ยนลายการผลิตจับขึ้นรถพวงมาลัยขวาส่งประเทศไทยเลยเอามาไทยเยอะๆนะฮะเอามาไทยเยอะๆนอกจากไทยท่าเรือไทยแล้วเนี่ยไปไหนได้บ้างไปอินโดนีเซียได้ไปมาเลเซียได้สิงคโปร์เมืองเขาเล็กเขาก็ซื้อรถแพงอยู่แล้วเพราะเขาจำกัดจำนวนโควต้าแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดบ้านจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ซื้อไปเถอะนะครับก็จะต่างกับฝั่งทางเมียนมาซึ่งก็ยังมองไม่เห็นอยู่แล้วต้องรอรัฐบาลใหม่นะครับฝั่งทางสปป.ลาวเขาก็เริ่มมีโครงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราให้ฟังว่าเขามีกำแพงแล้วว่าถ้ารถจะขายในเมืองลาวจะต้องเมดอินประเทศลาวเท่านั้นนำเข้าจากไทยไม่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามเองก็เป็นพวงมาลัยซ้ายเขาก็สามารถที่จะรถเนี่ยเขามีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่แล้วเขารถผ่านทางหนานหนิงเนี่ยมาตรงเมืองฮานอยใกล้ๆฮานอยเนี่ยเขามาได้ปกติอยู่แล้วแต่รถเทรลเลอร์ของเขาหรือว่าผ่านทางรถไฟมาเนี่ยเขามีระบบการขนส่งแล้วก็รถพวงมาลัยซ้ายใช้ได้ปกติระหว่างลาวกับจีนไอ้เวียดนามกับจีนลาวก็เหมือนกันลาวก็มีชายแดนติดสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไทยเนี่ยก็เลยเป็นปลายทางของนักธุรกิจจีนที่จะมองว่ายังไงก็ต้องเอามาไว้ที่ไทยทั้งหมดเมื่อมันโวลุ่มการผลิตมันคงที่ มันไม่ใช่หมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยผลิตได้20ล้านคันปีนี้จะ20 20 20เหมือนเดิมกำลังผลิตมันสั่งผลิตได้จริงแต่ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยใครจะมาซื้อนักหนาปีละ20ล้านคันนะก็ต้องผ่องแล้วนั้นเมืองไทยเนี่ยเมื่อยิ่งมีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นหรือตัวอย่างวัน 2-3 วันก่อนเนี่ยวันนี้วันเสาร์เนาะงานเรียกว่าบิ๊กมอเตอร์โชว์เนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลล์เนี่ยอยู่ที่ไบเทคเนี่ยจากลิสต์รายชื่อของบูธที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยบริษัทจีนทั้งหมดนะครับ17ยี่ห้อ
2: โอ้โห
3: ญี่ปุ่นเหลือแค่5ครับญี่ปุ่นผมเห็นดูนะอีซูก็ไม่ได้มามาสด้าก็ไม่ได้เห็นก็จะมีโตโยต้ามีฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รถยุโรปเนี่ยเขาก็เป็นอีกกลุ่มพรีเมียมซึ่งคนแตะเขาก็ต้องมี2ล้านอยู่แล้ว 2-3 ล้านเบนซ์ BM มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในงานมอเตอร์โชว์ระดับไซส์กลางเนี่ยระดับไม่เล็กเนี่ยเล็กก็ว่าได้นะครับนั้นรถที่ไปออกบูธเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้คือตัวอย่างเรื่องของการขายกับเรื่องของการที่ซื้อบูธเนี่ยมันก็สะท้อนภาพบางอย่างนะผมว่านะ
2: ครับ
3: บางทีเนี่ยไม่ได้บอกว่ารถญี่ปุ่นไม่ได้มาแล้วขายไม่ได้เขาอาจจะมีวิธีการขายโดยไม่ต้องมีบูธเหมือนในงานก็ได
2: ้
3: นะครับเนี่ยผมเห็นในผมดูยี่ห้อนะอย่างอาวาต้าอย่างเงี้ย BYD Chery Dipol Denza GAC Chery GWM iCar Leopard Maxa Maxa เขาแยกนะแม็กซ์ซ่าแต่ต่อไปเขาจะทำรถตู้รถกระบะแล้วเขาจะแยกออกจาก MG แล้วยี่ห้อ MG ก็ MG เป็นรถเก่งไปแล้วนะครับแต่เขาจะมาเดินรถกระบะใหม่เป็นชื่อแบบแม็กซัสเลยนะครับเป็นแยกทหาร MG
4: ใช่แม็กซัสเน่จริงๆแล้วก็คือ MG
3: ใช่ใช่
4: เทคโนโลยีเพราะว่าหลายคนเวลาซ่อมปิกะแม็กซ์MG เข้าโปรแกรมไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจคือมันคือแม็กซัสเราคือต่างประเทศมาเรียกเงินเราแล้วก็เรื่องรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมีข้อเสนออีกว่าที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเราใช้รถไฟฟ้าเฉพาะเดินทางนะครับแต่มีคนกลุ่มนึงเอารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็รีเจนเข้ามาในบ้านคือติดโซลาร์เซลล์แล้วเอาไฟฟ้าชาร์จเข้ารถไฟฟ้าเมื่อชาร์จเสร็จพอตอนกลางคืนก็จะรีเจนเข้ามาใช้ในบ้านเรียกว่าใช้โซลาร์เซลล์ในการลดพลังงานนะครับก
2: ็
4: มีถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็มีการเรียกว่าสามารถจะวิ่งออกไปใช้งานก็ได้แต่ว่าถ้าในจอดอยู่ปกติก็ใช้วิธีรีเจนเนี่ยอันนี้คนไทยเขาทำไปถึงขนาดนี้ซึ่งจีนไม่แน่ใจว่าเขาเจอแบบนี้หรือเปล่าคนไทยนี่เก่งนะครับ
2: คนไทยทำได้ทุกอย่างอาจารย
3: ์รถจีนเนี่ยเขาเอาไฟฟ้าออกจากรถเนี่ยเอาไว้เพื่อการแคมปิ้งแคมปิ้งก็แปลว่าเอาปลั๊กเนี่ยดึงออกมาเนี่ยก็จะใส่ปลั๊กเหมือนปลั๊กสามตาที่เราเรียกอะนะปลั๊กแยกอะก็จะเป็นอะไรเป็นลำโพงเป็นจะเล่นกีตาร์ไหมจะชาบูหมูกระทะใช้ไฟอันนี้เขาทำได้ปกตินะครับแต่เอาเข้าบ้านเนี่ยขนาดเนี่ยมีแต่ญี่ปุ่นครับตอนที
4: ่
3: มีสึนามิเข้าอะไรเข้าตอนนั้นลงไฟฟ้าเมืองชิบะที่ว่ารั่วพลังงานปรมาณูครับแล้วเขาตัดไฟไงพอตัดไฟจากส่วนกลางเสร็จปุ๊บก็ใช้รถไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่เนี่ยเสียบปลั๊กเอาปลั๊กเอาไฟเข้าบ้านเอาไฟดวงเอาไปแข่งระหว่างไปใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมสรุปงานบิ๊กเซลให้เขานิดนึง
2: ครับ
3: บิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยนะฮะจัดที่ไบเทคเนี่ยระหว่าง21ถึง30สิงหาคมนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่เอ่ยมานะครับฝั่งทั้งยุโรปก็จะมี Mercedes Benz BMW อ่ะนะมีมินินะครับแล้วญี่ปุ่นที่เห็นเนี่ยก็มี Toyota มี Isuzu ไม่เห็นครับมี Honda มี Mitsubishi มี Nissan นะครับแล้วก็ในท้ายตารางผมดูยังมียี่ห้อ Nevo นะมีเนโวมีลิดดารามีเทสลานะครับมีเอ็กซ์เผิงมีซีเกอร์นะครับมีไทยฮอนด้าไทยฮอนด้าเดี๋ยวนี้คือมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนที่ AP ฮอนด้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นบริษัทใหม่แทนได้แล้วก็ยามาฮ่าเนี่ยฮะนั้นทั้งหมดเนี่ย28ยี่ห้อเนี่ยก็เป็นรถจีนเท่าไหร่17ยี่ห้อละที่เหลือก็เป็นยุโรปผสมญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการมองเห็นภาพชัดเจนว่าจีนไม่ท้อและจีนเงินทุนหนามาก
2: ครับ
3: จะบอกจ่ายจีนหรือเปล่านี่ไม่รู้จ่ายดีนะอันนี้ครับอันนี้ก็แปลว่าวิวัฒนาการต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นรถจีนเนี่ยนะไปโชว์อยู่ในบูธอยู่ในห้างอยู่ในตลาดอยู่ในโชว์เยอะแยะแต่รถญี่ปุ่นเองเนี่ยกับวางรูปแบบการขายใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ต้นทุนไปโชว์สูงคืออะไรรถไปจอดเนี่ยนอกจากค่าเช่าบูธเองค่าเซลล์ค่าอะไรเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ญี่ปุ่นต้องคิดแทนแล้วว่าฉันจะขายได้ด้วยการที่ไม่ได้ไปออกบูธต้องทำอย่างไรอันนี้เห็นภาพว่าอีซูซูมาสด้าอย่างเงี้ยครับที่ไม่ได้ไปออกบูธเจ้าใหญ่ๆนะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ยังคงเดินไปตามนี้อยู่ครับ
2: ครับ
3: ก็อย่างที่ผมต่อเลยครับ
2: ผมพูดว่าคนไทยทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเองเนี่ยที่บอกว่าอะไรหายากๆเนี่ยของบ้านเราเนี่ยก็มีนำเข้าเองด้วยนะพี่ต้นใช่ไหม ขอ
3: คร
2: ง
3: ับครับ
2: เมตาที่บริหารยากก็มีส่วนที่นําเข้าเองไม่สรรพการไทยใหญ่ๆเองก็นําเข้าชิ้นส่วนอะไหล่เองนะครับในการทํ
3: ค
2: าร
3: ับ
2: รั
3: ค
2: บ
3: ร
2: ป
3: ั
2: ระ
3: บ
2: กันเนี่ยคือไม่ได้ไปพึ่งพาทุกอย่างแต่ว่าอย่างที่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยในเมื่อทุนจีนเข้ามาเนี่ยคือต้นทางก็คือจีนแหละในอย่างมาสด้าที่พี่ต้นบอกมาจอดรอที่ท่าเรือไม่มี
3: ครับ
2: ไม่ได้ผลิตในไทยก็ต้องมาจอดรอในท่าเรือแล้วคราวนี้คนงานในระบบของรถยนต์เนี่ยซึ่งเป็นความภูมิใจของบ้านเราที่เราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าความภูมิใจของบ้านเราเนี่ยคือจุดหมายของเราคือจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ของเอเชียนะครับที่
3: ค
2: เ
3: ร
2: รา
3: ับ
2: คุยกันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเรียบหรี่ลงอ่ะคราวนี้เทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีกับรถยนต์เข้ามาของแบรนด์จีนนะครับก็อย่างที่บอกว่าของรถจีนเนี่ยสวยแม้รูปลักษณ์หน้าตาหรือรูปลักษณ์หน้าตาหรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็แอบก๊อปปี้ญี่ปุ่นไปใช่ไหมต้นอย่างที่เราไปดูของบีวาดีตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหมที่ไปยกขึ้นมาโอ้โหนี่ก็ของญี่ปุ่นส่วนหนึ่งครา
3: ถู
2: ว
3: ก
2: น
3: ต
2: ี้
3: ้อง
2: ความที่เขาเรียกว่าความคลาสสิกของรถสันดาปบ้านเราเนี่ยคนบางกลุ่มก็ยังไม่สนใจรถไฟฟ้าพี่ต้นอย่างที่เมื่อวานที่เราไปดูก็ยังมีบาง
3: ค
2: ส
3: ร
2: ่
3: ั
2: วน
3: บ
2: ที่บอกอย่างพี่ต้นก็บอกหยิบรถมาติดแก๊สดีกว่าราคารถมือสองตกลงไปมากหยิบรถมาติ
3: ค
2: ด
3: รั
2: แก
3: บ
2: ๊สได้ความคลาสสิกได้ความสันดาปได้ความชอบได้ความแรงอะไรมาเนี่ยซึ่งเทคโนโล
3: ค
2: ย
3: รั
2: ี
3: บ
2: เรื่องแก๊สรถยนต์ที่เราไปคุยกันเมื่อวานป้ายแดงติดแก๊สที่ก็ต้องบอกตรงว่าไม่มีแบรนด์อื่นติดเมื่อวานก็คุยกับผู้บริหารของแก๊สรถยนต์คราวนี้อาจารย์เนี่ยได้คุยกับทางผู้บริหารของรถยนต์ไอ้ของคนนําเข้าแก๊สแบรนด์นี้ครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ทําแก๊สมานานแล้วใช่ไหมอาจารย์เรื่องแก๊สอาจารย์รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วคราวนี้ไป
3: ใช
2: ฟ
3: ่
2: ังเ
3: คร
2: ื
3: ร
2: ่
3: ั
2: อ
3: บ
2: งเทคโนโลยีที่มันก้าวต่อไปเนี่ยอาจารย์มองมองในมุมมองยังไงว่าเทคโนโลยีแก๊สบ้านเราทุกวันนี้มันไปไกลถึงไหนแล้วครับ
3: ก็มุมมองก็คือว่าเมื่อก่อนมักจะเจอปัญหาคําว่ารถติดแก๊สไฟต้องโชว์นะต้องโชว์ต้องเตือนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เรื่องส่วนผสมบางแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยระบบเทคโนโลยีสามารถที่จะแก้โค้ดเหล่านี้ได้โดยที่ว่ากล่อง ECU สามารถจัดการการปรับจูนมีความละเอียดมากขึ้นและที่สําคัญก็คือช่างเริ่มมีความเข้าใจกับระบบมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดแก๊สและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ปัจจุบันเนี่ยรถนอกจากจะเป็นหัวฉีดส่วนใหญ่จะเป็นหัวฉีดแรงดันสูงเช่นยิงเข้าห้องของไหม้เลยอันนี้ก็คือเวลาจะติดแก๊สก็จะต้องมีระบบฉีดเชื้อเพลิงที่รองรับกับระบบเหล่านี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วราคาค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันสามารถจับต้องได้แล้วก็สัมผัสได้แรกๆก็คือว่าอาจจะใช้ติดตั้งยังไม่ได้ยังไม่ค่อยสําเร็จยังไม่ดีพอแต่ว่าณปัจจุบันนี้ด้วยการพัฒนาของระบบแก๊สรถยนต์ก็ยังสามารถที่จะอะแดปต์เข้าไปได้แล้วก็มีความละเอียดความนุ่มนวลต่างๆการใช้งานความปลอดภัยอะไรต่างๆนี่ก็คือว่ารองรับเรียกว่าทำงานได้ง่ายขึ้นการปรับจูนทำงานได้ง่ายขึ้นคือการประเด็นประการเชิงลึกนะส่วนผสมรายละเอียดการฉีดใกล้เคียงกับระบบน้ำมันนะครับเรียกว่าต้องยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องพัฒนาตามกันว่าไม่ใช่ว่ารถเทคโนโลยีใหม่ขึ้นรวมถึงการติดตั้งแก๊สไปเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลก็มีการติดแต่จริงๆการจ่ายเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะต่างกัน
2: ค
3: ด
2: ร
3: ั
2: ัง บ
3: นั้นถ้าเกิดว่าระบบเครื่องยนต์ดีเซลในการจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือว่าจะเป็นเต็มที่ไม่เกิน45%นะครับเรียกว่าฉีดร่วมของเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าอยู่ที่ความสามารถในการปรับจูนแล้วก็สังเกตก็จะทําให้เครื่องยนต์ดีเซลจะได้พละกําลังแล้วก็แรงบิดค่อนข้างสูงแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองก็จะลดลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะใช้100%นะครับเป็นการใช้ร่วมและเสริมในช่วงหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้เชื้อเพลิงที่เป็น LPG เข้าไปเยอะหรือ NGV เข้าไปเยอะโอกาสที่จะทําให้เครื่องยนต์เสียหายค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีของต่างๆของระบบแก๊สก็ออกแบบมารองรับทั้งเครื่องยนต์เบนซินดังนั้นช่างนอกจากจะรอดูรถเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่นะครับเครื่องยนต์ที่ออกมาใหม่รวมถึงระบบECU ที่ออกมาใหม่อย่างเช่นโตโยต้า FJ เนี่ย FJ ตอนนี้ก็เริ่มมองแล้วว่าโตโยต้าทาโวนะครับกล่อง ECU เป็นกล่อง ECU ที่ใหม่หลายท่านก็ยังเข้าไปแก้ที่กล่อง ECU ยังไม่ได้ก็พยายามหาหนทางอยู่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะหนึ่งเอามาติดแก๊สมาเอามาอะแดปต์ในการใช้งานนะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปดังนั้นเทคโนโลยีมาใหม่
4: นะครับอย่างเช่นโตโยต้าเห็นหน้าตาเหมือนเครื่อง2007นะครับ2.7เนี่ยแต่ที่ใช้กันมานานแต่ว่าระบบของ ECU ไม่ใช่ของเดิมเลยนะครับก็การใช้งานรวมถึงเครื่อง2.7 2.8นะครับจะเป็นโตโยต้าทาโวก็ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการเดิมเลยเนื่องจากว่าพอคอมพิวเตอร์เขาไปเปลี่ยนพอโตเนี่ยอันนี้เล็กชัดๆดังนั้นการจะทำอะไรจะต้องคำนึงถึงคลื่นรบกวนสัญญาณรบกวนที่จะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เรียกว่าระบบต่างๆเป็นยุโรปมากขึ้นนะครับจริงๆของโตโยต้ามีมานานแล้วระบบล้ำๆอย่างนี้เพียงแต่ว่าผมมองว่าการที่จะเอาเทคโนโลยีมาใส่แบบก้าวกระโดดเลยก็จะทำให้ช่างหรือว่ารุ่นเก่าๆอาจจะข้ามตามไม่ทันแต่การค่อยๆให้เรียนรู้แล้วก็ปรับช่างก็จะได้มีความเรียนรู้จากระบบเก่าแล้วค่อยข้ามมาระบบใหม่ดังนั้นถ้าเกิดว่าระบบใหม่เข้ามาโดยที่ยังไม่มีความเข้าใจโอกาสที่จะทำให้รถค่ายนั้นๆมีปัญหาเรียกว่าหาช่างซ่อมยากเนี่ยก็จะเจอนะครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งการเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการซ่อมต่างๆก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับ
2: พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เมื่อวานที่เมื่อวานป้ายแดงนะพี่ต้นนะ
4: ครั
2: ท
4: บ
2: ี่บอกว่าเห็นบอกว่ามีหัวฉีดกำลังสูงอะไรมามีผู้บริหารเข้ามาก็นั่งอธิบายเขาก็อยู่ในแวดวงแก๊สมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาโอ้ก็หลายสิบปีเกิดเลือกแบรนด์โน้นแบรนด์นี้มาเพราะนั้นในการต้องยอมรับตรงๆนะในการแข่งขันตลาดแก๊สรถยนต์บ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอยู่พอสมควร
4: ค
2: แ
4: ร
2: ม
4: ั
2: ้
4: บ
2: กระทั่งหลายๆแบรนด์ที่เราเคยไปนั่งคุยนะพี่ต้นก็ทุกคนก็ทุกคนก็พัฒนาของตัวเองในการแข่งขันในตลาดส่วนนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างพี่ต้นบอกว่าถ้ามุมมองของพี่ต้นบอกว่าคนที่ยังไม่มั่นใจไฟฟ้าก็เนี่ยตลาดรถมือสองบ้านเราเนี่ยก็ราคาตกเยอะนะพี่ต้นนะพี
4: ค
2: ่
4: ร
2: ต
4: ั
2: ้
4: บ
2: นเอง
4: คร
2: ก
4: ั
2: ็
4: บ
2: ยังสนใจเลยว่าจับแคมรี่หรือรุ่นไหนที่พี่ต้นมาติดแก๊สก็ยังวิ่งมัน
4: ค
2: ก็
4: รับ
2: ยังได้ความคลาสสิกใช่ไหมคร
3: ค
2: ับ
3: รับครับ
2: ความ
3: ผ
2: ค
3: ม
2: ลาส
3: นึก
2: สิ
3: ค
2: ก
3: ิดนะฮะสิ่งที่คิดก็คือถ้าเราวิ่งไม่เยอะเนี่ยถามว่าอยากได้ไปมันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งจุดคุ้มทุนเนี่ยต้องใช้เวลาใช้คํานี้นะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งเยอะอ่ะวิ่งแบบเป็นเซลล์ขายของต้องออกทุกวันรับส่งลูกไปไกลเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมลูกสาวผมม.ปลายเนี่ยจบสตรีวิทยาสองใช่ไหมรับปริญญาตรีเนี่ยไปอยู่ที่พระนครเหนืออย่างเงี้ยพระนครเหนือก็ตรงพระรามเจ็ดนะฮะไปจบเก้าพระเหนือในการที่จะไปรับไปส่งเนี่ยวันนึงก็ต้องมี50-60 กิโลนะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าวิ่งเยอะอันเนี้ยสมัยที่เป็นคุณพ่อน้องตัวเล็กเนี่ยก็เขาก็ยังต้องไปดูแลอย่างนี้ใช้เยอะอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มนะครับแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเขาจบแล้วเขาโตแล้วเขาขับรถไปเองอะไรเองทุกอย่างได้แม่ใบขับขี่ทุกอย่างพร้อมรถมีประกันภัยทุกอย่างเขาพอเขาทําได้เราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วยกเว้นออกไปทํางานออกไปทํางานก็ตามนัดอย่างวันก่อนเราไปที่อู่แก๊สสตรีวิทยาสองก็อยู่ใกล้ๆแต่วันที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเราไม่ได้มีอาชีพเซลล์ไงก็คือจะนั่งดูเอกสารนั่งเก็บข้อมูลว่าเอ้ยมันอะไรขยับเป็นแบบไหนยังไงบ้างนั้นการที่อ่านเมลบางที A4 หนึ่งหน้าหรือสองหน้ามันไม่ได้อ่านเพื่อการเรียนรู้ไงแต่มันอ่านเพื่อการที่จะวิเคราะห์ว่าอ๋อคันเนี้ยรุ่นเนี้ยมีแบบนี้แล้วแล้วก็รุ่นอื่นเนี่ยในตลาดเป็นยังไงบ้างเพื่อจะเก็บข้อมูลมาคุยใน YouTube ด้วยคุยใน FM แบบนี้ด้วยไม่งั้นฟังแต่ละวันเสาร์มันก็จะคล้ายๆซ้ำๆแล้วก็เลยทำให้สมองเราเป็นปลากระป๋องอ่ะ
4: ครับ
3: เขย่าเปิดมันก็วน3 คำกลับมาอีกแล้ว4 คำกลับมาอีกแล้วนะดังนั้นเราเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลเพราะว่าอย่างน้อยแต่อย่างที่เราเคยใช้ว่าเราจะต้องรู้ลึกรู้ไวรู้ก่อนใครอันนี้แน่นอนกับคนฟังก็ย่อมได้เปรียบครับ
2: รู้ก่อนก็ได้ข้อมูลก่อนแล้ว
3: ค
2: ก
3: ร
2: ็
3: ับ
2: ไปตัดสินใจกันเองครับเราไม่ได้แอนตี้ค่ายไหนแบรนด์ไหนก็แต่ว่าที่อันไหนที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์เราก็มานําเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครแม้กระทั่งยกใต้ท้องรีวิวต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆเราก็มานําเสนออย่างเช่นอาจารย์ปุ๊กเองตอนนี้ก็อัปเดตซอฟต์แวร์มาตัวซอฟต์แวร์ใหม่มาซึ่งเขาเรียกเขาเรียก
4: ครับควา
2: ป
4: ม
2: ลด
4: เร็
2: คว วามเร็วใช่ไหมความเร็วช่
4: ใ
2: ว
4: ช
2: ง
4: ่
2: ป
4: ค
2: ลาร ย
4: ับ
2: ใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครั
2: แต
4: บ
2: ่ปัญหาจริงๆอันนี้มาใช้แต่มาใช้กับรถแข่งใช่ไหมอาจารย์ที่รถ
4: ก
2: แข
4: ็
2: ่งคาร์ฟอร์ไลฟ์ที่กำลังสร้างอยู่ตอนเนี้ย
4: ใช่ครับก็จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการรีแมป ECU ที่จะใช้ประสานงานกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดแก๊สก็ใช้ได้นะครับก็คือเอาระบบนี้ก็คือเราสามารถแก้ไขไฟล์ ECU ให้มีไฟล์แก่ก็ได้นะครับมาไม่ให้ไฟโชว์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเราก็จะปลดลิมิตปลดทอร์กปลดลิมิตคือทำให้รถมีอัตราเร่งตามที่เราต้องการคือระบบเหล่านี้ก็คือว่าเราก็ทำเท คล้ายๆลักษณะของวิศวกรที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของแต่ละปีแต่ละปีคือการอัปเดตซอฟต์แวร์ของศูนย์บริการก็จะเป็นลักษณะเหมือนการแก้ไฟล์ ECU ปรับอัตราเร่งปรับทอร์กเปิดตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ซึ่งง่ายกว่าการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นะครับก็อันนี้ก็คือเอามาทําก็คือว่าลิมิตต่างๆแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องลงทุนในการเอากล่องอื่นมาพ่วงนะครับเพราะเอากล่องอื่นมาพ่วงมาต่อสายไฟโอกาสที่จะเกิดปัญหาก็คือว่าสายไฟยาวไปความต้านทานไม่ได้การเกิดออกซิเดตขึ้นรบกวนแต่การที่แก้ไขที่ไฟ ECU นะครับกล่อง ECU หลักเลย

0: หายสูงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเรียกว่าตั้งไฟแก่เกินไปหรือว่าการเปิดทอร์กมากเกินไปปรับจูนที่ไม่มีความเข้าใจก็จะทําให้ระบบเกียร์มีปัญหาอีกองค์ประกอบต่างๆก็คือว่าคนที่ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ทันเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าบางครั้งการซ่อมรถโดยปกติไม่สาม
1: คร
0: าร
1: ั
0: ถ
1: บ
0: ใช้กับรถบางรุ่นได้ในกรณีที่รถคันนี้วิ่งไม่ออกเลยนะครับรุ่นเดียวกันทําไมคันนี้วิ่งดีรุ่นนี้ทําไมวิ่งอืดนะครับเราก็จะเอาโปรแกรมเหล่านี้ไปแก้ไปปรับให้เข้ากับระบบของรถคันนั้นๆนะครับโดยที่
1: ค
0: เ
1: ร
0: ร
1: ั
0: า
1: บ
0: ไม่ต้องไปเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ปรับให้เข้ากับรถหรือบุคลิกการใช้งานซึ่งรถหลายคันที่วิ่งส่งของนะครับรถห้องเย็นรถคอกต่างๆก็จะใช้ระบบเหล่านี้เข้าไปแก้เพื่อที่จะรถมีกำลังพอที่จะบรรทุกของได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะว่าลิมิตต่างๆเหล่านี้จะมีอย่างเช่นบูสเทอร์โบรุ่นนี้กําหนดไว้เท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่ารุ่นนี้ลิมิตกําหนดไว้เท่าไหร่เมื่อเรามีเครื่องมือเนี่ยเราดูไฟล์ ECU ออกมาเราก็จะเห็นเลยว่าลิมิตคันนี้บูสเทอร์โบสูงสุด35 PSI อันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นแล้วว่ามาตรฐานเนี่ยโรงงานกําหนดไว้เท่านี้เราก็จะปรับจูนเครื่องบูสเทอร์โบขึ้นมาให้อยู่ในแรงเท่านี้แรงดันความเร็วบางทีถ้าเราไม่มีความเข้าใจก็เจอทุกหน้าแล้วก็จูนทุกหน้าโอกาสที่จะเกิดปัญหาโดยขาดความเข้าใจถามว่ารถวิ่งดีไหมแต่ว่าจะไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็เรียกว่าการใช้เทคโนโลยีต้องมีความเข้าใจแล้วก็ใช้ให้เป็นก็จะทําให้เราสามารถใช้กับรถและสร้างประสิทธิภาพกับรถนั้นๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะในการที่จะต้องใส่อุปกรณ์ต่างๆก็เอาที่ว่ารถสามารถรองรับได้เดิมๆสามารถรองรับได้เราก็จะใช้งานให้ได้สมบูรณ์นะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับก็อย่างที่คุยกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการว่าแต่ก่อนมีหลายๆแบรนด์ที่เขาเรียกเขาล็อกไฟล์ใช่ไหมอาจารย์คือห้ามใช้
0: ต้อง
1: ห้ามทำอะไรมันต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวอะไรประมาณเนี่ยคราวนี้มั
0: เ
1: นก็เลย
0: เป็น
1: ทุ
0: เ
1: ก
0: รื่
1: ว
0: อ
1: ัง นนี้
0: ครับ
1: มันได้ไม่มีที่นี่ศูนย์ต่างๆอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมีการอบรมเรื่องพวกนี้กลัวสมองไหลคราวนี้ต้องถามอาจารย์ผู้ที่เป็นคนซ่อมรถแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆซอฟต์แวร์ต่างอาจารย์ลงทุนเองไม่ได้ถูกนะอาจารย์หลักแสนใช่ไหมที่อาจารย์ต้องสั่งซื้อซ
0: ใช
1: อฟต
0: ่
1: ์แว
0: คร รั
1: ์
0: บ
1: มาเองเนี่ย
0: ใช่ครั
1: ใช
0: บ
1: ่ไหมฮะเป็น
0: ใช่ค
1: ผ
0: รั
1: ล
0: บ
1: ดีผลเสียยังไงฮะที่เวลาเขาล็อกไฟล์ที่อาจารย์เห็นนะครับ
0: คือเขาเรียกว่าล็อกดีลเลอร์นะครับคือในกรณีที่ล็อกดีลเลอร์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ถ้าเป็นข้อเสียก็คือในการพัฒนาและปัญหาของรถรุ่นนั้นๆเมื่อช่างข้างนอกหรือว่าช่างส่วนใหญ่ทําไม่ได้และจะต้องพึ่งพากับศูนย์บริการเป็นหลักโอกาสที่จะใช้รถรุ่นนี้ต่อไปหลายคนอาจจะต้องคิดแล้วว่าเป็นอย่างนี้นะจนกว่าคุณจะหมดเท่านี้รุ่นนี้ถึงจะทําได้สุดท้ายก็ตกรุ่นอีกพอรุ่นใหม่มาก็จะทําให้การซ่อมเนี่ยเข้าถึงในเชิงลึกที่ค่อนข้างยากนะครับเรียกว่าก็ติดดีลเลอร์อย่างเช่นเครื่องมือเอามาถึงเปิดเนี่ยก็คือว่าดีลเลอร์เนี่ยก็จะขึ้นบอกเลยว่าคุณต้องเข้าศูนย์บริการนะอันนี้คุณต้องเข้าศูนย์บริการ
1: คร
0: แม
1: ับ
0: ้แต่บางทีรีเซ็ตเซอร์วิสการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการลบไฟโชว์การแก้ปัญหาไฟโชว์ถ้าเกิดว่าศูนย์บริการหลายยี่ห้อนะครับที่ไม่ปิดล็อกเนี่ยโอกาสที่ทำให้รถเหล่านั้นที่อยู่ข้างนอกแล้วก็บางครั้งรถคันหนึ่งไม่ได้ใช้แค่บรรทุกของหรือว่าวิ่งถึงเวลาเข้าเช็คที่ศูนย์อยู่ตลอดแต่ว่ารถหลายคันก็จะต้องวิ่งเดินทางไกลแล้วก็อาจจะเสียกลางทางแล้วก็การใช้เครื่องมือที่ทำให้เราเข้าถึงรถเข้าดูข้อมูลของรถได้และแก้ไขในหลายอย่างได้ก็โอกาสที่จะทําให้ช่างแล้วก็คนใช้รถเนี่ยสามารถเดินทางต่อได้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็คืออย่างโตโยต้านะครับถ้าโตโยต้าของ ECU วิ่งไปกล่อง ECU เสียน้ําเข้าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่หิ้วกล่องใหม่ไปเลยหิ้วกล่องใหม่ไปโตโยต้าใช้วิธีแค่ชักลิงก์ชักลิงก์ก็คือเอาสายไฟหนึ่งเส้นจิ้มให้ไฟเครื่องยนต์กระพริบนะครับสี่สิบห้านาที45 นาทีเราไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเลย
1: ครับ
0: เราก็สามารถสตาร์ทเครื่องไปได้ต่อนะครับแต่ถ้าเป็นรถบางรุ่นบางค่ายเข้าไปจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษต้องออนไลน์เท่านั้นนะต้องโปรแกรมเท่านี้นะครับก็เรียกว่าก็บังคับต้องเข้าศูนย์อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยจะทําให้เกิดความแตกต่างของรถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อก็มันเป็นผลก็คือว่าการเมื่อก่อนก็เรียกว่า ถ้าเกิดว่า

0: ในลักษณะคือเครื่องมือที่เข้าไปแล้วจะต้องเข้าศูนย์บริการเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือแท้แล้วก็ติดลายเส้นก็จะทําให้รถค่ายนั้นจะค่อยๆหายจากความรู้สึกที่อยากจะใช้นะครับ
1: ก็เนี่ยครับมุมมองของช่างนะครับที่อาจารย์เองก็จับรถรุ่นใหม่ซ่อมรถรุ่นใหม่แล้วว่าซ่อมรถรุ่นอะไรรุ่นที่นิยมในตลาดอาจารย์ก็ผ่านมือมาแล้วนะครับในมุมมองที่อาจารย์มองก็เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์พูดคุยจากประสบการณ์ของแนวทางของ Car for Life ครับคราวนี้ต้องมาถามพี่ต้นว่าครึ่ง
0: ครั
1: ป
0: บ
1: ีหลังของบ้านเราเนี่ยจะได้เห็นรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างพี่ต้นที่พี่ต้นกำลังมองเหมาะกำลังดูอยู่ตอนนี้ว่ามันมีอะไรบริค่ายไหนเคลื่อนไหวค่ายไหนขยับที่เงียบไปเลยที่ผมว่านิสสันเงียบไปเลยนะพี่ต้นคือไม่มีอะไรแบบแพมออกมาเลยว่าจะมีอะไรมา
0: ครับคือจริงๆแล้วนิสสันเนี่ยเขาก็มีใหม่ทั้งโชว์รูมเลยนะถ้าเราเดินเข้าไปที่โชว์รูมเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าระบบการสื่อสารเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็อาจจะดูเงาเงาเงียบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราเดินเข้าไปในโชว์รูมนิสสันเนี่ยแน่นอนครับเราเห็นนิสสันคลิกรุ่นใหม่นะครับคันที่ไปทดสอบที่ระยองมาคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นิสสันเนี่ยตอนนี้ที่ขายอยู่เนี่ยเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับรถประเทศจีนสักอย่างเดียวนะครับก็เป็นรถที่ราคา7-8 แสนนะฮะมีไซส์ที่กําลังพอดีไม่ได้ใหญ่มากระบบความปลอดภัยก็ให้มาเยอะถ้าถามสู้กับจีนได้ไหมราคาอาจจะดูสูงไปนิดนึงถ้าเทียบกับรถจีนแต่ถ้าเมื่อเทียบกับความเป็นดีลเลอร์กับความคุ้มค่าทนทานของนิสสันเองก็ถือว่าเขาก็ยังอยู่ในแบรนด์ชั้นนําอยู่นะครับของนิสสันนะครับถัดมาอีกคันนึงนะครับเราเคยไปถ่ายทำรีวิวรอบรถด้วยกันก็คือนิสสันเอ็กเทรล
1: ครับ
0: นะครับเอ็กเทลเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์3 สูบ1,500 ซีซีเทอร์โบตระกูลของเครื่องปั่นไฟนิสสันทั้งหมดจะเป็น3 สูบหมดเลยนะครับเอ็กเทลก็จะไซส์ใหญ่ไซส์เหมือน CLV ไซส์เหมือน CX5 แบบนี้ครับนะฮะมีระบบขับหน้าแล้วก็ระบบขับหลังที่ไม่ได้รู้จักกันต่างคนต่างหมุนต่างคนต่างไปอันนี้ก็เปิดตัวแล้วก็ขายอยู่1,690,000ถามว่าราคาก็ใกล้เคียงกับ CLV แต่หลังจากที่เปิดตัวขายไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพวิ่งบนถนนไงเขาขายได้ขายได้แต่ทีนี้เราก็ภาพน้อยใช่ไหม
1: ค
0: อย
1: ร
0: ่า
1: ัง บ
0: วันก่อนเนี่ยตรงแต่วันก่อนแล้วก็ไปดูนิสสันเซรีน่าเซรีน่าที่ติดแก๊สจากคันนั้นเป็นเครื่องเบนซิน2,000 ซีซีจากมาเลเซียประมาณ1,400,000นะครับซึ่งภายในเนี่ยไม่ได้ต่างจากวันนี้เนี่ย1,690,000,164,000,169เนี่ยอันนี้เป็นเซรีน่านำเข้าจากญี่ปุ่นอันนั้นเป็น e-power เลยและ e-power เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3 สูบเหมือนกัน1,400 ซีซีนะครับผมเติมน้ำมันเต็มถังจากสนามบินชุมพรเนี่ยนะครับก็ชุดของนิสสันเองเนี่ยวางเส้นทางให้ผมขับจากชุมพรเนี่ยไปแยกปฐมพรแล้วก็ตรงไปนู่นไปทางระนองนู่นไปทานข้าวกันที่ระนองไปตะกั่วทุ่งตะกั่วป่านะครับแล้วก็กลับทางสุราษฎร์ที่อำเภอพนมผ่านทางเข้าเขื่อนชิ้วหลานหรือว่าเขื่อนราชประภานะแล้วก็กลับมาที่พักที่สุราษฎร์ธานีผมเนี่ยล้อหมุนออกไปอยู่ประมาณสัก8:30ผมกลับมาทุ่มหนึ่งวิ่งไปเกือบ600 กิโล600 กิโลกับสภาพเส้นทางเนี่ยมีครบทุกอย่างโดนฝนทางไปทางระนองถึงแม้จะเป็น4 เลนก็คดเคี้ยวระนองเนี่ยถ้าปิดตาไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเหมือนภาคเหนือเด้เลยนะครับภูเขาดิบมากหินปูนเยอะนะถามว่าสวยไม่สวยนะครับจังหวัดระนองที่เรียกว่าฝน8 แดด 4เนี่ยพอกลับมาเนี่ยนะฮะตั้ง580เกือบ600 กิโลเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรระยะทาง600 กิโลเนี่ยจิบน้ำมันไปอยู่ประมาณสัก15-16 กิโลเมตรต่อลิตรถังไม่ได้ใหญ่นะถังไม่ได้ใหญ่แต่การทำงานของเขาเนี่ยขึ้นเขาก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์เนี่ยเครื่องยนต์เรียกมอเตอร์ปั่นพูดผิดเครื่องยนต์เรียกว่าเอนจินเนี่ยปั่นนะฮะลงมามอเตอร์ไฟฟ้าก็เจนไฟนะครับก็ทํางานสลับกันอันนี้เขาไม่ได้มีอีวีให้เลือกนะครับทํางานสลับกันก็แปลว่าทุกถังน้ํามันที่เราเติมไปเนี่ยก็ตกกิโลเมตรหนึ่งไม่ถึง2 บาทนี่คือเซรีน่าเจแปนแต่เซรีน่าที่เราเห็นที่อู่แก๊สสตรีวิทยา2อันนั้นเป็นรถเซรีน่ามาเลเซีย
1: ครับ
0: มาเลเซียญี่ปุ่นไม่ต่างหรอกครับเพียงแต่ว่ามาเลเซียกับไทยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษเว้นเรื่องภาษีแต่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้เท่านั้นเองซึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องยนต์แต่ก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะมีไฟฟ้าด้วยแต่ก็ช่วยนิดหน่อยช่วยได้ไม่เยอะนะครับแล้วราคาพอเป็นเจ้าของได้นะลูกค้าที่ซื้อมาเนี่ยด้วยความเป็นไฮบริดพันผสมเนี่ยก็อาจจะประหยัดพอสมควรไม่ได้เยอะนะครับสู้ e-power ไม่ได้ e-power ประหยัดเยอะกว่าแล้วก็แรงดีกว่าพอมาใส่แก๊สแบบนี้ก็สบายแล้วนะฮะวิ่งทางไกลรับสองโลกที่นั่งหกที่นั่งแบบสบายๆอันนี้คือเฉพาะนิสสันแต่นิสสันเองเนี่ยกระบะเองทุกคนก็ยังพอทราบอยู่ว่านาวาร่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของปลายโมเดลนะครับปลายโมเดลเนี่ยนาวาร่ารุ่นใหม่เนี่ยผลิตแล้วส่งออกแล้วผลิตภายใต้ปีกเงาของโรงงานมิตซูบิชิส่งออกไปที่ประเทศออสเตรเลีย
1: ครับ
0: นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ Mitsubishi Triton ที่ขายในบ้านเรานี่แหละแต่นิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยบอกว่าคนไทยไม่ใช่ออสเตรเลียไทยแลนด์คือไทยแลนด์นะพอเปิดมาไทยแลนด์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปดูเสร็จปุ๊บนิสสันนาวาร่าเนี่ยมันยังมีสเปคอเมริกาอยู่มีสเปคอเมริกาแล้วก็มีพันธุ์ผสมอย่างอยู่มีดีไซน์คล้ายๆจีนบ้างไทยแลนด์ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวรูปแบบในการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเหมาะกับประเทศไทยและอาเซียนทีนี้นักข่าวกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอ๋ออย่างนั้นก็คงเป็นนาวาร่าไทยแลนด์นี่แหละแต่ก็เป็นหน้าตาแบบไมเนอร์เชนนั้นตั้งแต่กระจังหน้าฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะบอดี้ทั้งหมดเนี่ยก็ครอบลงในแชสซีใหม
1: ่ครับ
0: ที่ส่งออกแชสซีก็เป็นแชสซีของตัวมิตซูบิชิเลยระบบเบรกช่วงล่างเกียร์ทั้งหมดของมิตซูบิชิเลยแต่เปลือกข้างนอกเนี่ยครอบแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วแต่ก่อนนี้เราก็จะเห็นตัวเชฟโรเล็ตกับอีซูซูนะครับทุกวันนี้ยังมีขายป้ายแดงอยู่แต่ยี่ห้อน้องเนี่ยเริ่มน้อยไปแล้วก็คือครอบในกระดองของอีซูซูแต่ครอบกระดองของ Mazda BT 50ก็จะเป็นทรงคล้ายๆอย่างนั้นพอเปิดฝากระโปรงมานี่ไงเครื่องมิตซูบิชิรุ่นใหม่ล่าสุด 2,400 cc 4N 16นะผมบอกเลยไฟฟ้ามีเทอร์โบทูสเตจก็แปลว่าเทอร์โบคู่มีเทอร์โบเดี่ยวให้เลือกระบบปีกนกก็เนี่ยเหมือนมิตซูบิชิเป๊ะเลยนะครับน็อตล้อ6ตัวเหมือนกันแต่เป็น6ตัวแบบมิตซูแล้วคำว่ามิตซูเนี่ยก็เหมือนอีซูซูเหมือนกับฟอร์ดเหมือนโตโยต้าจะไม่เหมือนนิสสันเดิมนิสสันเดิมมันเป็น6ตัวแต่6ตัวแคบอันนี้มัน6ตัวกว้าง
1: ครับ
0: 6ตัวกว้างนั่นก็แปลว่านั้นล้อแม็กจากนิสสันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตำละเอียดแล้วหรือว่าตำนานแล้ว ก็จะไม่มีขายต่อไปแล้วล้อแม็กของนิสสันสำหรับรุ่นใหม่นะนะครับนั้นอันนี้ไตรมาส3ไตรมาส4ก็น่าจะเห็นนาวาร่านะครับแต่ทีนี้พอเราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะพี่ก็จะบอกว่าอ้าวรถนิสสันเขาก็ยังมีอามิล่าอยู่นี่ใช่ไหมก็ยังขายอยู่นี่บอกใช่แต่ในความรู้สึกเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสผ่านสื่อไงแต่มอเตอร์โชว์มาเราไม่ได้เห็นนิสสันเลยนะไม่เห็นพี่ต้นเอามายืมนู่นนี่นั่นมากเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่การตลาดของนิสสันก็มีแต่ส่งข่าวปลูกป่าข่าวมอบเครื่องยนต์ให้กับวิทยาลัยเทคนิคนี่ไงนั่นข่าวเรื่องของมาร์เก็ตติ้งที่มันจะเป็นมูฟเมนต์ของตัวโปรดักต์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่ความจริงเนี่ยทางดีลเลอร์ก็มีขายปกติทางเซลล์จูนก็มีขายปกตินะฮะแต่ก็ไม่ได้ผ่านสื่อตามที่เราได้เช็คข่าวกันอะไรกันอันนี้ถือว่าพี่ก็พูดถูกต้องผมก็เลยมานั่งอธิบายว่าเห็นไหมในความเงียบเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ในความอยู่ในโชว์รูมนิสสันครับ
1: คือจะต้องคุยอย่างนี้ว่านิสสันบ้านเราแต่ก่อนมันคือแบรนด์ที่แข็งแรงมากเลยเดี๋ยวไปต้นที่ต้องถามเนี่ยแบรนด์ที่แข็งแรงมากและแบรนด์ที่แบบก็เป็นอยู่ในเต้าตลาดบ้านเราพอสมควรนะแต่ก่อนรถบรรทุกเนี่ยอาจารย์พี่ต้นถ้าบรรทุกเนี่ยต้องนิสสันอย่างเดียวเลยเรียกว่ารุ่นฝาแดงรุ่นคานแข็งแรงเขาเนี่ยก็คือต้องนิสสันอย่างเดียวผมยังจำภาพได้เลยที่เขาเอาชัดซีขึ้นมาหงายดูให้เลยว่าแข็งแรงสุดเลยก็ต้องยอมรับแต่ตอนนี้มันเงียบจริง
0: ใช่
1: เงียบจริงโดยว่าพี่ต้นเองก็มันก็เงียบหายไปเลยโดยในหน้าสื่อก็ไม่มีอะไรแค่ถามถึงว่าเงียบผิดปกติ
0: ค
1: ือฐานการผลิตยังอยู่บ้านเราใช่ไหมพี่ต้นส่วนก็ยังอยู่ในบ้านเราอยู
0: ่อยู่บ้านเราครับโรงงานกระบะโรงงานอามิล่าผลิตที่บ้านเรา
1: อ
0: ันเทอร์โบนะแล้วก็ตัวนิสสันคิกอ่ะที่มีอีพาวเวอร์ก็ไปนิสอินไทยแลนด์ก็จะมีนําเข้าอยู่แค่2ตัวก็มีเซรีน่ากับมีเอ็กเทลอ่ะครับที่นําเข้าจากญี่ปุ่น2คันของมาเลเซียเนี่ยหมดล็อตก็น่าจะหมดไปแล้วนะไม่มีอีกแล้ว
1: ครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยถ้าโรงงานยังผลิตก็คนทํางานก็ยังได้ทํางานต่อแม้ว่าส่งออกต่างประเทศก็คนไทยก็ยังเป็นคนผลิตเป็นคนก่อรูปร่างสร้างเครื่องสร้างไอ้บอดี้ขึ้นมาใช่ไหมต้น
0: ก็เหลือน้อยครับจะ 8,000 ก็หายไปครึ่งหรือ 4,000 คนเองครับที่เห็นอยู่ก็ยังเป็นคนไทยผลิตอยู่วิศวกรก็ยังอยู่แม้กระทั่งเพื่อนผมเนี่ยอายุไล่ๆกันเนี่ย55 56ก็เกษียณแล้วทุกวันเนี่ยครับเกษียณก็แปลว่าอะไรก็เหมือนเออร์ลี่ได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งดอกไม้7สีทุกวันนะครับอันนี้คือใบเกษียณนะ
1: ก็มันแต่ก่อนคือเวลาช่วงปีใหม่นะช่วงปีใหม่ช่วงก็ข้ามปีใหม่เวลาเข้าได้โบนัสกันเนี่ยบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไรรถยนต์หรือว่าค่ายรถยนต์ต่างๆโอ้โหโบนัสมาโชว์ทีนเราดูตามภาพข่าวหูอยากเข้าหลายๆคนเนี่ยก็ไปฝันเนี่ยอย่างผมเรียนเทคนิคหรือช่างยนต์อะไรพวกเนี้ยอยากไปเข้าทำงานที่โตโยต้านิสสันมิซูอะไรมาในบ้านเราอีซูเองนะครับเพราะว่าโบนัสทีก็ไม่ใช่น้อยพี่ต้น
0: ครับ
1: แต่ว่าแบรนด์จีนมาไม่เห็นมีใครประกาศโบนัสเลยว่าGWM ให้โบนัสเท่านี้เพราะฉะนั้นไม่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะแต่ว่า
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับกำไรจีนก็อยู่ที่ในทุนจีนนะฮะจีนก็จะให้ค่าแรงเพิ่มเต็มที่ก็1เดือนไม่เกิน2เดือนหรอกครับ ครับก็เรียกเวเขาเป็นอย่างนี้เวที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ทางมันมีทั้ง culture ด้วยมีทั้งวัฒนธรรมมีทุกอย่างที่อยู่ในของเขาเนี่ยนั้นเวเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเวของจีนเขาก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้นั่นคนจีนที่ทํางานก็จะทราบอยู่นะครับยกเว้นที่จะเป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือเป็นบริษัทมหาทุนเหมือนกับเราไปซื้อหุ้นในปตท.ปตท.เอ้ยมีโรงกลั่นหรือบางจากมีกําไรเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเราก็ได้ปันผลเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยเรียกว่าเวิร์กเกอร์เลยเนี่ยหรืออิมพลอยีที่แปลว่าคนงานเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เลยครับที่จะได้ตามปกติเลยครับ
1: อันนี้พูดถึงความเป็นห่วงในแวดวงผู้ใช้แรงงานในวงการรถยนต์ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแต่ก่อนมันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในบ้านเราอ่ะโอ้ใครถืออย่างที่พี่ต้นบอกใครใส่เสื้อช็อปแล้วมีมาสด้าคาดเนี่ยถือว่าผมอยู่มาสด้าทำไมผมอยู่โรงงานมาสด้าปันผลมาก็มาอวดกันบนนะกันนี่เป็นความภูมิใจที่เราหลายปีมันก็เงียบหายไปพอสมควรนะครับที่ทําให้พี่ต้นก็เขียนข้อความหลายครั้งที่แสดงความเป็นห่วงแม้กระทั่งวงการยานยนต์เองก็เข้าไปคุยรัฐบาลเองว่ามันอย่าให้เป็นอุตสาหกรรมคือมันต้องเริ่มผลิตที่บ้านเราด้วยเลยมาเนี่ยไม่ใช่มาขันน็อตอย่างเดียวอันนี้คํานี้ผมชอบเลยนะพี่ต้นไม่ใช่มาขันน็อตอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์แล้วความคลาสสิกของรถยนต์รุ่นต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยของอาจารย์ปุ๊กเองก็ได้สัมผัสทุกรุ่นที่เป็นรถเกือบทุกรุ่นเกือบทุกแบรนด์ที่เป็นรถสันดาปมันก็ยังมีความภูมิใจของแบรนด์ที่เราก็ต้องคำภูมิใจว่าเราติดมาที่แบรนด์ญี่ปุ่นนะพี่ต้นรถคลาสสิกเองก็เริ่มมาจากแบรนด์ญี่ปุ่นทุกวันนี้คำว่าคลาสสิกรถคลาสสิกในวัยรุ่นก็คงมองไม่เห็นแล้วแหละเนี่ยมันจะมีแค่อายุอย่างผมอย่างพี่ต้นแต่ก่อนไม่ตีเอ็กที่ออกมาใหม่ๆทุกวันนี้อย่างที่เราไปเจอที่เงี่ยโอ้มาโชว์คันละ2 ล้านเนี่ยที่มาแต่งกันนะสวยๆทั้งเลยใช่ไหมพี่ต้นอันนั้นก็คือว่าเป็นความคลาสสิกของรถยนต์นะครับเอาละครับก็นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เรามานําเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครครับก็พูดคุยกันอย่างนี้ครับทั้งสาระความรู้ต่างๆที่ท่านได้รับฟังรับชมรับฟังถ้ารับชมก็ผ่าน Facebook QFM นะครับทาง97 QFM แล้วก็วิทยุ97 QFM ก็ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็เป็นประจำอย่างนี้ครับก็ฝากติดตามทาง Car for Life ทตบ5ทุกวันพฤหัส10โมงนะครับ10 นาฬิกาซึ่งพี่ต้นบอกว่าเป็นเวลาโลกเป็นเวลาที่ทุกคนเนี่ยกระตือรือร้นเริ่มทำงานจริงๆในเวลานี้ใช่ไหมพี่ต้น
0: ครับ10 นาฬิกา 10 นาทีครับเวลานี้เลยครับ
1: 10 นาฬิกา 10 นาทีนะคร
0: ับ โฆษณานาฬิกาทั้งโลกครับก็เป็นเวลานี้เท่านั้นครับ
1: ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ21นาฬิกาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ21นาฬิกาน
8: ายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา21นาฬิกาของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซง พยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก
5: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเราไปจนถึง4 โมงเย็นวันนี้เลยล่ะค่ะแล้วก็อันดับแรกเลยก่อนอื่นใดเลยที่จะพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังในช่วง2 ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของงาน Thailand Smart Money นะคะซึ่งเป็นอีเวนต์การเงินการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีนะคะตอนนี้อยู่ที่ระยองนะคะจัดงานมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเปิดงานมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดต้อนรับนะคะคุณทุกท่านเลยที่เข้าในงานเนี่ยนะคะก็จะได้ไปลงทุนไปทำธุรกรรมทางการเงินไปอะไรเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะคะจากสถาบันการเงินชั้นนำของไทยเรานะคะมากกว่า20 บูธนะคะก็ปีนี้จะเป็นปีที่9แล้วนะคะคุณผู้ฟังมีเวลาวันนี้นะคะไปจนถึง2 ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้อีก1 วันนะคะไปจนถึง2 ทุ่มเช่นเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ฟังก็สะกิดบอกเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะไปได้นะคะที่งาน Thailand Smart Money นะคะที่ระยองนะคะถือว่าเป็นโอกาสทางการเงินที่ดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะเริ่มต้นก็เปิดด้วยข่าวดีอันนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของทองคำบ้างนะคะคุณผู้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทองคำเราก็โอ้ย มีภาวะที่ต้องหัวเราะแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้องเขาเรียกว่าหัวเราะแบบใจดีสู้เสือเนาะเพราะว่าทองตกลงมาแรงแล้วก็หลุด4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมานะคะแล้วก็แต่ในที่สุดก็มีการคืนกลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็บวกขึ้นมาได้ในคืนวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าแนวโน้มทิศทางของทองคำนะคะจะไปอย่างไรกันต่อไปนะคะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตค่ะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะมาอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวคุณชลชาติจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้เราฟังได้ดีกว่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชลชาติกันเลยนะคะสวัสดีคุณชลชาติค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิชาภาครับ
0: ค่ะค่ะโอ้โหทองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ทำเอาใจหายใจคว่ำนะคะ
1: ครับก็ทองคำนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทั้งสปอร์ตทั้งฟิวเจอร์นะครับร่วงครับก็ล่วงลงไปนะครับอย่างที่คุณวิชาพาพูดเมื่อกี้ก็หลุด4,000ไปแวบนึงประมาณ3,900ไปปลายนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับเพราะวันศุกร์เนี่ยตัวฟิวเจอร์ปิดอยู่ที่ประมาณ4,096เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับตัวสปอร์ตปิดอยู่ที่ประมาณ4,089เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกรอบเนี้ยถ้าเด้งคือคิดว่า4,000คนไม่หลุดนะครับก็ถ้าใครซื้อจังหวะแถว4,000ได้เนี่ยตามที่ผมบอกเมื่ออาทิตย์หน้าเนี่ยเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครซื้อ4,000ได้เดี๋ยวก็ไปลุ้นอาทิตย์หน้านะครับผมคิดว่าเด้งอย่างเงี้ยเนี่ยคืออาทิตย์หน้าถ้าดูตามเทคนิคเนี่ยก็ควรจะไปอย่างต่ำๆ4,200 4,300นะครับนะครับก็เอาตรงๆถ้าเล่นระยะสั้นได้สัก4,200 4,300อาจจะออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยตอนเนี้ยจริงสาเหตุที่ลงมาเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเดียวเลยเขากลัวกันว่า US จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้แน่นอนไหมก็ในตลาดเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าภาพของเฟดเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะดูกังวลเรื่องเงินเฟ้อหรืออะไรนะครับตัว PCE Indexตัว pricing rate ที่ออกมาก็ 4% กว่าตามคาดนะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถ้าดูโดยรวมเนี่ยจริงๆไม่น่าเชื่อว่าขนาดราคาน้ำมันขนาดนี้ตัวเลขก็ยังดีแข็งแกร่งนะครับก็นะครับก็เลยทำให้คิดว่าตัว GDP Q1 estimate ออกมารอบล่าสุดเนี่ยก็จากเดิมเนี่ย estimate 1.6% forecast 1.7 เนี่ยออกมาจริงๆเนี่ยซึ่งเป็น estimate ครั้งที่3นะครับของ quarter 1ออกมา 2.1%นะครับพอเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทำให้นักลงทุนสหรัฐเนี่ยกังวลว่าสงสัยขึ้นดอกเบี้ยแน่ตามที่คุยกันไว้แน่ๆภายในสิ้นปีนะครับ อย่างไรครั้งหนึ่งมันก็เลยกดดันคือจริงๆมันไม่ได้กดดันทองก่อนมันไปทำให้ดอลลาร์แข็งก่อนนะครับแล้วไปทำให้อัตราผลสวัสดิ์รัฐบาลสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะ2ปีเนี่ยขึ้นนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วจริงๆก็ร่วงลงมานะครับดอลลาร์ก็ร่วงลงมานะครับแต่ทองก็ยังร่วงต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าร่วงลงมานิดหน่อยนะครับก็คือว่าทองร่วงต่อเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกคนกลัวเรื่องกังวลขึ้นดอกเบี้ยละอันนี้อิหร่านสหรัฐเนี่ยก็คิดว่าคงจะจบอะคิดว่าคงจะจบละนะครับคิดว่าคงจบแต่ยังมีปะปลายยิงกันปะปลายคือจบต้องแบบจบไม่สุดนะแต่คงไม่ได้ขยายรุนแรงอะไรไปกว่านี้นะครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยร่วงเข้าใจว่าล่าสุดน้ำมัน WTI มีต่ำกว่า70 เหรียญละนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยพอไปมองเนี้ยเอาตรงก็ไม่แน่ว่าพอน้ำมันลงเนี่ยก็เงินเฟ้ออาจจะลงเร็วเหมือนกันภายในสิ้นปีเพราะงั้นไม่แน่ว่าเฟดเนี่ยเอาจริงๆส่วนตัวผมก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงจะขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตลาดเอาลงมองขึ้นไปละ50-60% ขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี่เป็นเหตุผลให้ทองถูกมาทีนี้อันนี้ภาพระยะกลางถึงปลายปีนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยที่หน้าเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอเคจริงๆอย่างที่ผมบอกคือเวลาลงรอบเนี้ยมันจะลงไม่เร็วมากเพราะว่ายังไงเนี่ยคนยังเชื่อว่ายังมีดีมานด์ของพวกเซ็นทรัลแบงก์หรือสถาบันเนี่ยที่คอยเก็บทองเนี่ยมารองรับเพราะฉะนั้นเวลาลงอ่ะมันจะลงค่อยๆแกว่งลงนะครับก็อย่างที่บอกก็รอบครั้งแรก 4,000 คิดว่าไม่น่าหลุดทีนี้ก็ไม่หลุดทีนี้ก็ไปเด้งคิดว่าเด้งมานิดหน่อยเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็จะมีหลักๆจะมีแค่ตัวเลขของตัว manufacturing PMI ซึ่งก็คงออกมาดีขึ้นนะครับแล้วไม่มี unemployment report ตัวเลขจ้างงานออกมาบนพื้นฐานนะครับช่วงนี้ก็ตัวเลขจ้างงานนี่อาจจะมีผลถ้าออกมาแย่กว่าคาดมากๆเนี่ยอาจจะช่วยซัพพอร์ตราคาทองขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าออกมาดีกว่าคาดหรืออะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าทองก็กดโดนกดดันมาอยู่แล้วทีนี้ที่หน้าถ้าส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสโมเมนตัมเด้งกลับไปประมาณ 4,200-4,300 ซึ่งถ้าคนที่ซื้อมาตั้งแต่ 4,000 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะทำกำไรไปก่อนนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยถ้าเด้งแล้วมันไม่ผ่านแบบสมมุติเด้งไป 4,300 เนี่ยมันควรจะต้องเบรก 4,400 ให้ได้ถึงกลับเป็นขาขึ้นทันทีนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเทส 4,000 ทีผมว่ารอบนี้น่าจะหลุดนะครับแต่หลุดเนี่ยอาจจะหลุดแบบ 3,900-3,800 ก่อนนะครับแล้วเด้งกลับมาอีกทีแต่ทีเนี้ยถ้าหลุดอีกรอบนึง 3,800 เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อย
0: 3,300
1: นะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีให้เล่นรอบได้อีกประมาณรอบ2รอบนะครับไซด์เวย์ดาวนะครับนะครับเพราะงั้นก็ลองเดี๋ยวไล่ลำดับทีนะอาทิตย์หน้าคิดว่าก็อาจจะเด้งกลับไปสัก 4,200-4,300 นะครับถ้าจะกลับขาขึ้นให้ชัวร์เนี่ยต้องเบรก 4,400 ซึ่งคิดว่ายากนะครับซึ่งพอ 4,200-4,300 แล้วแกว่งกลับมา 4,000 เนี่ยก็คือจริงๆแนะนำให้คนขายทำกำไรไปก่อนคนที่เล่น 4,000 ดีที่แล้วนะครับแต่ถ้ากลับมา 4,000 ผมว่ารอบนี้ไม่อยู่แต่จะลงมาแค่ 3,900-3,800-3,900 ก่อนรอบแรกครับก่อนที่เด้งขึ้นไปซึ่งถ้าลงอีกครั้งนึงเนี่ยอันเนี้ยอาจจะ 3,000 ต้นๆถ้ายังกลับขึ้นไปทำไปถึงระดับเดิมไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นช่วงเนี้ยก็อย่าเพิ่งลองยาวนะครับก็ถ้าลองได้กำไรเด้งระยะสั้นก็ขายทำกำไรไปก่อนเพราะดูทรงแล้วน่าจะแกว่งลงนะครับยกเว้น US เนี่ยตัดสัญญาณเป็นลดดอกเบี้ยนะครับอันเนี้ยมันจะทำให้ทองขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยดูแล้วยากนะครับ
0: ทรงเป็นขาลงซะมากกว่าเนาะทรงจะเป็นขาลงซะมากกว่าเรื่องค่าเงินบาท
1: น่าจะดูแกว่งลงแต่ไม่น่าแกว่งลงแบบน่าจะมีเด้งระหว่างทางครับแต่แกว่งลงแต่นี้จริงหลักก็คือว่ามันลงถึงแค่ไหนที่มันจะไม่ลงต่อคือจริงๆทุกคนก็ต้องอาจจะบอกว่ามันจะลงไม่ได้ถึง 3,000 กว่าเลยเหรอเพราะว่าไหนบอกว่าเซ็นทรัลแบงก์หรือพวกสาวรอซื้ออยู่ใช่ไอ้พวกนี้รอซื้ออยู่แต่ว่าก็อย่าลืมว่าจริงๆก็ซื้อมาได้แต่ 2,000 กว่าแล้วนะครับนะครับก็มันจริงๆราคาที่บอกว่า 3,000 เนี่ยจริงๆสักปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมันก็คือราคาออทามไฮใหม่นะครับซึ่งเบส 3,000 มาปี2025นี่เองนะซึ่งเบส 2,000 มาปี25นี่เองจริงๆมันไม่ได้นานมากนะครับซึ่งเบส 3,000 มาปี25นี่เองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คือในแง่เซ็นทรัลแบงก์หรือพวกอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันช่วยซัพพอร์ตทำให้มันลงแบบไม่ลงลิฟต์อ่ะแต่มันจะค่อยๆแกว่งลงนะครับเพราะงั้นช่วงนี้เอาทุกคนก็ ก็ buy on dip แล้วพอเด้งไปสักประมาณ200 เหรียญเนี่ยก็ทำกำไรไปนะครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าเอาตรงถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกสัญญาณแรกคือ US ต้องคือตอนนี้พอเขาพลิกมาเพราะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต้องอย่างน้อยเขาต้องพลิกโฮยิ่งถ้าพลิกกลับเป็นลดดอกเบี้ยอีกครั้งนึงเนี่ยจะดีแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณพวกนี
0: ้ยังไม่ค่ะทีนี้คุณชนชาติมีพวกมีพวกค้าทองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็มาพูดให้กำลังใจคนซื้อทองอะนะคะเหมือนทำนองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปลายปีมันจะกลับขึ้นไป 5,000 อะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆต้องมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับก็ยังตั้งเป้าว่า 5,000 อยู
0: ่
1: ตอนข้าวเนี่ยก็ยังตั้งเป้า 6,000 ด้วยซ้ำนะครับแต่นี้ก็เอาตรงๆก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันครับเพราะว่าคือตอนนี้อย่างที่บอกคือสำหรับผมค่อนข้างกังวลเรื่องที่คือของจริงจะไปยังไงเรื่องนึงเนี่ยน้องเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาเชื่อว่า US จะขึ้นดอกเบี้ยภายในปลายปีอันนี้เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค่อนข้างเยอะตั้งแต่เชื่อมาเนี่ยก็กลับมา 4,000 เฉยเลยนะครับก็อันเนี้ยน่ากลัวซึ่งถ้าหลุด 4,000 ตามเทคนิคเนี่ยคือจริงๆก็เนี่ยมันตอนแรกผมคิดว่าไม่หลุดรอบแรกไม่เป็นไรแต่หลุดรอบ2เนี่ยน่าจะกังวลก็ที่ผมยังมองในแง่ดีว่าต่อให้หลุดรอบ2เนี่ยก็ไปแค่ 3,800 นะครับหลุดรอบ3จะกลับไป 3,000 ต้นๆแต่จริงๆเทคนิคเนี่ยถ้าดูเทคนิคหลุด 4,000 เนี่ยจริงๆมันมีโอกาสลงลึกมากแต่อย่างที่บอกว่าผมคิดว่าเวลามันลงเร็วคือทองมันจะไม่ลงเร็วรอบนี้เพราะมันจะมีพวกเซ็นทรัลแบงค์หรือพวกสถาบัน
0: มา
1: คอยซื้ออยู่นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าหลุด 8,000 อีกครั้งมีโอกาสหลุดสูงอันนี้น่ากังวลถึงบอกว่าคนที่ซื้อไปถ้าเด้งไปสัก 4,200 4,300 ทำกำไรไปก่อนนะครับถ้าจะให้ตัวให้กลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยภายในอาทิตย์2อาทิตย์มันต้องกลับขึ้นไปยืน 4,400 ได้
0: อย่
1: างนั้นน่ะ
0: ต้องเป็นอาทิตย์ถึงอาทิตย์ด้วยนะ
1: ครับครับถ้าเอาง่ายๆถ้ามันกลับมาแตะ 4,000 ก่อนมันขึ้นไปยืน 4,400 เนี่ยอันนี้น่ากลัวถ้ามันขึ้นไปยืน 4,400 เนี่ยต่อให้มันลงมา 4,000 อีกรอบเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวอาจจะอยู่แต่ถ้ามันไม่สามารถเด้งภายใน4,400ได้เนี่ยถ้าแตะ 4,000 ก่อนเด้ง 4,400 เนี่ยอันนี้น่ากลัวหลุดนะครับครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้
1: ดูจากเทคนิคครับ
0: ค่ะก็เท่ากับว่าทองคำเนี่ยในช่วงสัก3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่แล้วก็ดูแล้วปัจจัยที่มันเป็นผลจากทองคำก็คือเรื่องของสงคราม
1: คือเรื่องสงครามตอนแรกเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยลงเพราะสงคราม
0: ค่ะตอนนี้ลงเพราะกลัวดอกเบี้ย
1: ลงเพราะสงครามตอนแรกเนี่ยเขาคงคิดว่าถ้าสงครามจบทุกคนยังคิดว่าสงครามจบเนี่ยมันจะกลับไป 5,000ก็ลงมาครั้งแรกเพราะสงครามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย US เขายังมองว่าลดดอกเบี้ยอยู
0: ่
1: แต่พอสงครามจบจริงปุ๊บภาพ US กลับกลายเป็นขึ้นดอกเบี้ยมันเลยกลายเป็นโดนซ้ำ
0: ก็เลยมันก็เลยยังไม่พ้นขวากน้ำ
1: สังเกตตั้งแต่คุณเควินวอลช์มาแรกๆเนี่ยก็มีกังวลถึงนึงครั้งแรกที่บอกว่าคุณเควินจะมาเนี่ยก็มีลงมันล่วงรับข่าวก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นไปพอมาจริงเนี่ยพอประชุมจริงนี่ทีนี้ล่วงเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ทีนี้เรื่องของค่าเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยมีผลยังไงบ้างคะคุณชาชาติ
1: ก็บาทช่วงนี้อ่อนเพราะว่าบาทนี่ก็อ่อนเร็วเพราะดอลลาร์แข็งเร็วนะครับพออย่างที่บอกพอมันเขาเอ็กซ์เพคว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยดอลลาร์ก็แข็งกลับขึ้นมาดอลลาร์อินเด็กซ์กลับมา100นึงกลับขึ้นมาที่100บาทนี่ตอนแรกก็32ต้น
0: ค่ะ
1: มา 33.5 ภายในสัปดาห์จบสัปดาห์กว่านะครับเพราะดอลลาร์แข็งขึ้นมาเร็วนะครับที่ปลายสัปดาห์มันย่อลงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับก็บาทอ่อนก็ยังโชคดีกับคนถือทองไทยก็ลงไม่เยอะเท่าทองโลก
0: นะก็เลยมันความแรงของการลงมันก็ไม่ได้มากเท่าเพราะว่าบาทอ่อนนะคะ
1: บาทอ่อนพอดีนะครับ
0: จังหวะคนช่วยโชคช่วย
1: เอาจริงๆก็ถ้าดูเทคนิคเนี่ยผมถึงบอกว่าอาทิตย์หน้ามีโอกาสเด้งกลับไปสัก 4,200 4,300 เพราะว่าดอลลาร์เนี่ยกับอัตราผลต่อแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันดูเหมือนจะแกว่งลงนะครับเพราะฉะนั้นทองก็น่าอาทิตย์หน้าน่าจะกลับไปแกว่งขึ้นแต่อย่างที่บอกพออาทิตย์คือพอผ่านไปถ้ามัน คือถ้าเทรนมันคือมันอันนี้มันแค่อาจจะแค่ correct คือถึงบอกถ้าทองมันกลับไปสีมันสีไม่ได้แล้วมันแตะสีพันอีกรอบนี่น่ากังวลครับ
0: ได้ค่ะก็ได้แนวทางแล้วคุณชลชาติสำหรับสัปดาห์หน้านะระยะสั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ระยะกลางระยะยาวก็ได้ด้วยแล้วขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเสาร์หน้ามาคุยอีกนะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะก็ประเมินเนี่ยนะคะให้กรอบให้อะไรไว้ที่น่าสนใจเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ทองมันอยู่ที่ประมาณ 4,001 นะคะเป็นตัวกลมๆก่อนละกันตัวเลขทองราคาตลาดทองคำล่วงหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4,001 เนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันย่อหลุดลงไปที่ 3,960 ได้ซ้ำนะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าสถานการณ์ดอลลาร์ที่ตอนแรกเนี่ยมันแข็งแล้วก็กลับมาพลิกเป็นอ่อนในปลายสัปดาห์นะคะทองก็มีการขยับขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขณะที่ทองแท่งของไทยเราเนี่ยคะคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันเลยนะคะมีการไหลลงแล้วก็ในสุดปรับขึ้นนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี่แหละนะคะโดยเฉพาะวันศุกร์นะคะก็มีการขยับขึ้นมาเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนนะคะอ่อนที่สุดในรอบ13เดือนก็คือปี1ปีกว่าเนี่ยนะคะก็คืออ่อนไปที่ถึง 33.48 บาทต่อดอลลาร์เลยนะคะก็ถือว่าอ่อนมากนะคะแม้ว่าจะมีการขยับติดมาที่33.38 อะไรเงี้ยก็ถือว่าอ่อนอยู่ดีนะคะแล้วก็ราคาทองแท่งของไทยเราเนี่ยคะก็เลยบวกนะคะเมื่อวานไปแล้วไปที่ 63,900 บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วเมื่อเช้านี้สมาคมผู้ค้าทองก็ให้เพิ่มอีก750บาทนะคะเลยทองมายืนอยู่ที่ 64,650 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ถือว่าทองไทยทองที่เป็นทองแท่งนะคะก็คือลดลงนะคะแต่ก็ลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับทองที่เป็นทองในตลาดโลกนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จับตาดูอย่างคุณชลชาติบอกเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็ buy on dip นะแล้วก็ถ้าหากว่ามันขึ้นไปเห็นสัก 4,300 4,200 4,300 อย่างเงี้ยนะคะคนที่มีต้นทุน 4,000 อย่างเงี้ยก็ควรที่จะออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มเหมือนกันว่าทองก็อาจจะปรับลงไปได้อีกนะคะแล้วก็ถ้าย่อลงไปครั้งนี้มันก็ต้องยืนให้อยู่ตรง 3,800 ถ้ายืนไม่อยู่ 3,800 มันจะหลักลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะ 3,000 ต้นๆ 3,300 อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งตรงข้ามนะถ้าหากว่ามันสามารถขึ้นไป 4,300 ได้แล้วก็ 4,400 ได้ด้วยอีกต่างหากเนี่ยอย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าโอเคสบายใจขึ้นว่ามันทองมันจะพลิกกลับไปเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทองมันปรับตัวลดลงมา4สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางด้านของผลดอกเบี้ยเนี่ยนะคะก็บอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าทองนะคะคุณผู้ฟังจากวันนี้นะคะไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมอ่ะมันจะลงมากกว่าขึ้นอันนี้ไปตามดวงดาวก็แล้วกันนะคะที่พูดกันมาแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์นะเรื่องของเศรษฐกิจของไทยเรานะคะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งมันมีผลกับเรื่องของทองคำใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าทองคำกังวลเรื่องดอกเบี้ยเฟดเนี่ยจะ อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามาที่ไทยเราสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยการประชุมกนง.ครั้งล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นอันว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะยังไม่มีการปรับขึ้นนะคะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ด้วยนะคะโดยกนง.เนี่ยนะคะก็บอกว่าระดับอัตราดอกเบี้ยเนี้ยนะคะเป็นระดับอัตราที่สมเหตุสมผลเหมาะสมนะคะกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโดยภาพรวมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย GDP ของไทยนะคะซึ่งแบงค์ชาติกนง.ก็ประเมินด้วยนะคะในการพร้อมกันกับที่ประชุมกนง.ที่ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ 1% เนี่ยนะคะบอกว่า GDP ของไทยนะคะดูดีขึ้นหน่อยนึงก็มีการปรับเพิ่มให้นะคะให้ GDP ของปี69เนี่ยนะคะเพิ่มจาก 1.5% น ะคะมาเป็น 2.3% ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าระดับ 2% นี้มันก็ระดับจิตวิทยาที่สำคัญระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนี่ถ้าไปได้ 2.3% ก็มันก็น่าจะอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยนะคะในขณะที่เรื่องของสงครามอิหร่านอะไรเงี้ยนะก็เริ่มที่จะมามีสันติภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าจะมีการยิงกันเมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นการยิงต่อไปคุณชลชาติก็บอกเหมือนกันว่าดูแลแนวโน้มนะคะมันน่าจะไม่น่าจะมีการยิงกันหรือสู้รบกันในลักษณะที่รุนแรงมากไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยคะน่าจะค่อยๆลดลงนะคะหลังจากแน่นอนว่าเจรจาสันติภาพอะไรมันก็ต้องมีปืนลั่นบ้างแหละอะไรทำนองนี้นะคะก็แต่ว่าในที่สุดก็น่าจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังว่าจะลงทุนต่อไปอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตแล้วก็การขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ย่อลงมาแล้วนะคะ WTI นะลดลงมานะอยู่ในระดับประมาณ70เหรียญ นะคะก็เช่นเดียวกันกับ Brent เลยนะคะก็อยู่ในระดับ72เหรียญซึ่งถือว่าปรับลดลงมาพอสมควรแล้วนะคะพอสมควรแล้วเลยทีเดียวนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการคงดอกเบี้ยการลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีข่าวนึงนะคะที่เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะพักเบรกนี้ละกันนะคะก็คือว่าคุณผู้ฟังจำชื่ออลันกรีนสแปนได้ใช่ไหมคะต้องจำได้แน่นอนถ้าติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะปู่อลันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะในเชิงของการควบคุมกำกับดูแลเศรษฐกิจนะคะของสหรัฐแล้วก็ในที่สุดนะคะมันก็มีผลสะท้อนไปถึงเศรษฐกิจของโลกทั้งใบนี้ด้วยนะคะปู่อลันเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตค่ะเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะอายุ100ขวบปีเลยนะคะเสียชีวิตตอนอายุ100นะคะถือว่าอายุยืนมากนะคะแล้วก็ปู่อลันเรามักจะเรียกกันว่าปู่อลันหรือปู่กรีนสแปนเนี่ยนะคะเป็นประธานเฟดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังยาวนานที่สุดเลยคนหนึ่งนะคะก็คือตั้งแต่ปี2530ถึง2549เลยทีเดียวก็คือประมาณ19ปีนะคะในการดำรงตำแหน่งประธานเฟดนะคะผ่านประธานาธิบดี4คนด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ในช่วงปี2530ถึง2549เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะโอ้โหมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าเขย่าโลกเลยนะคะเพราะว่าตอนปี2530เนี่ยนะคะหลังจากที่ปู่อลันนะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้เพียง2เดือนนะคะก็เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกนั่นก็คือ Black Monday นะคะอันโอ้โห Black Monday นี่ก็คือตลาดหุ้นถล่มทลายหล่นไปทั่วโลกเลยไทยเราก็โอ้โหยับเยินไปด้วยนะคะตอนนั้นอ่ะนะคะแล้วก็อลันกรีนสแปนเนี่ยนะคะก็อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากที่มีแบล็คมันเดย์เกิดขึ้นนะคะหรืออย่างกรณีที่ก็อยู่นานนี่ใช่ไหมตั้ง19ปีในทำหน้าที่ประธานเฟดก็มาดูเรื่องมันมาเกิดวิกฤตอย่างเช่นวิกฤตcom นะคะ Y2K ปี2000แล้วก็มีวินาศกรรมในวันๆอย่างเงี้ยนะคะก็ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องรับมือกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอจบหน้าที่ไปแล้วในปี2549นะคะก็กลายเป็นว่าคือคัดรับตำแหน่งใหม่ๆเกิดแบ็คแมนเดย์พอลงจากตำแหน่งใหม่ๆก็เกิดเหตุการณ์แฮมเบอร์เกอร์ไทสินะคะหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองหรือที่เรียกว่าซับพลาสนะคะปี51นะคะก็โอ้โหคนก็ตอนนั้นก็วิจารณ์ก็บอกว่านี่แหละเป็นเพราะอลันกรีนสแปนนี่แหละไปคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำไว้นานเกินไปนะคะแล้วก็เลยทำให้มีการปล่อยสินเชื่อเยอะแยะมากมายจนทำให้อสังหาริมทรัพย์มันพังทลายแล้วก็เกิดเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ในที่สุดนะก็อันนี้ก็เป็นเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะแล้วอีกผลงานหนึ่งที่อลันกรีนสแปนทำแล้วก็ทำให้ถูกวิจารณ์ก็คือเรื่องของที่บอกว่าถ้าตลาดหุ้นตกเมื่อไหร่นะคะก็จะลดดอกเบี้ยให้เมื่อนั้นอะไรทำนองนี้ค่ะก็เลยทำให้เรียกว่า อลันกินสแปนทำหน้าที่ประธานเฟดแล้วก็มีสีสันอย่างมากเลยในช่วง19ปีที่เขาดำรงตำแหน่งแล้วตอนนี้เขาก็เสียชีวิตแล้วนะคะในวัย100ปีนี่ก็เป็นเฟดที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังละค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอพักสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อไปนะคะเรามาคุยกันเรื่องที่มีผลต่อเรื่องของชีวิตของเราในวันนี้กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ดีอย่างไรแบบไหนพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: คุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
2: ทิพยประกันชีวิต
1: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
2: ทิพยประกันชีวิต
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
2: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่021185555หรือตัวแทนทิพยประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
9: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: กลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกคุณผู้ฟังนะคะถึงข่าวดีนะคะอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดีโอกาสดีๆนะคะกลับมาถึงแล้วนะว่าเอ๊ะโอกาสที่ดีที่ว่านั้นคืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราคุยกับคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะตอนนี้ประธานเป็นประธานจัดงานอยู่แล้วค่ะงาน Thailand Smart Money อยู่ที่ระยองนะคะก็คุณรัชกรอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับคุณพิชภ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: และท่านผู้ฟังนะครับก็
0: ค่ะ
1: ผมอยู่ที่ระยองนะฮะมาจัดงานอีเวนต์นะฮะเทศกาลการเงินการลงทุนนะฮะThailand Smart Money จัดเป็นครั้งที่9แล้วนะครับคุณฟังฮะหยุดความจริงก็หยุดไป1ปีนะเพราะเกิดโควิดรัฐบาลขอร้องไม่อยากให้คนมาชุมนุมกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับว่าอันนี้เราก็จัดเป็นปีที่9นะครับก็เรียกว่าโชคดีมากนะคุณพิชภาก็คือตอนนี้เนี่ยสงครามจบพอดีนะฮะอย่างน้อยก็มีสัญญาณนะครับว่าจบแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับมีความรู้สึกดีๆขึ้นว่าเอ้ยโลกมันยังไม่แตกดับนะยังมีวันพรุ่งนี้วันมะเรืองนี้ที่เราต้องจัดการกับชีวิตที่เรายังมีความมีเหลืออยู่แล้วก็อาจจะต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะครับต่อไปนะครับก็เลยถือว่าโชคดีนะครับที่เรามาจัดงานพอดีเรียกว่าคนก็มีความต้องการนะครับจะต้องใช้เงินต้องวางแผนการเงินการลงทุนแล้วก็สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะฮะคุณจะพานะครับก็เป็นถือว่านะก็สงครามตอนช่วงเกิดสงครามเนี่ยผมคิดว่าคนก็ใจห่อเหี่ยวนะครับหดหู่นะฮะนึกไม่ถึงว่าคนมันจะอะไรกันขนาดบ้าอะไรกันขนาดนั้นมาฆ่ากันเอาอะไรเครื่องบินไปทิ้งมาฆ่ากันอะไร

0: พวกปุ๋ยสารเคมีอะไรต่างๆก๊าซเนี่ยนะฮะนะน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แล้วก็มาผิดพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับพลาสติกเกี่ยวกับอะไรนะฮะตอนนี้พอมันมีข่าวว่าสงครามจบกันละเซ็นกันละอะไรเงี้ยจบไม่จบจบยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เริ่มกลับมาเห็นว่าเฮ้ยมันชีวิตมันไม่ได้นะโลกมันยังไม่แตกนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับก็นะคือระยองเนี่ยนะคุณพี่ชวาท่านฟังนะครับมันเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากนะครับทีเดียวนะครับทั้งเกษตรอุตสาหกรรมนะฮะทั้งท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะเลยนะครับต่างๆเนี่ยมันมีความหลากหลายทีเดียวระยองเป็นจังหวัดที่มี GDP นะฮะผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยนะครับจังหวัดเนี่ยมากเป็นอันดับ3ของประเทศนะอันดับ1แน่นอนแหละกรุงเทพอันดับ2ก็ชลบุรีนะชลบุรีก็ใหญ่มากนะฮะอันดับ3ก็ระยองแต่ว่าสิ่งที่ระยองเหนือกว่าคนอื่นนะครับคุณที่จะพาท่านฟังก็คือมีรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยนะฮะสูงสุดของเมืองไทยไม่น่าเชื่อนะคุณที่จะพานะครับสูงสุดก็คือหมายความว่าต่อคนต่ออะไรเนี่ยนะเฉลี่ยแล้วนะครับคนนึงเนี่ยมีรายได้ต่อหัวเนี่ยปีนึงเป็นล้านนะฮะล้านกว่าเนี่ยหน้าเดือนมีนาคม2569หรือไงนะที่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยกว่า1ล้านแล้วนะครับนี่ตัวเลขของสภาพัฒน์นะฮะแล้วก็รายได้เค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนเนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะทีนี้พอเกิดสงครามเนี่ยคนก็ทั้งท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศนะครับก็อาจจะต้องขอคิดดูก่อนว่าอะไรเงี้ยนะก่อนจะไปเที่ยวนี่ยังไงขอท้องอิ่มไว้ก่อนอะไรก็วางแผนแต่นี่พอสงครามมันมีข่าวลางนะครับว่ามันคงจบแหละหน้าอย่างไรอย่างหนึ่งก็ต้องจบอะนะครับแบบใดแบบหนึ่งนะครับก็เลยคนก็เริ่มกลับมาเที่ยวอย่างโรงแรมเนี่ยขนาดนี้นะครับคุณพิชาวัฒน์ฟังฮะเต็มนะครับอย่างโรงแรมในเมืองเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะเพราะผมมาจัดงานผมก็ต้องมาเช่าโรงแรมนะครับเต็มฮะแล้วคุณพิชาพาเชื่อไหมคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยไม่พูดภาษาเดียวกับผมอะภาษาไทยนะครับผมพูดภาษาไทยคือส่วนใหญ่ก็พูดภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะได้มาเลยฮะแล้วก็มากันห้องห้องอาหารเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับกินบุฟเฟ่กินอะไรเนี่ยนะครับได้มาไม่มีที่นั่งผมตื่นสายหน่อยก็ต้องไปนั่งกินรอบๆข้างๆอ่ะนะฮะซึ่งก็เป็นสวนเป็นอะไรยังไงโชคดีฝนตอนนี้ก็ไม่ตกนะฮะนะครับแล้วนอกนั้นพอผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเต็มเฉพาะในเมืองหรือคนมาทำธุรกรรมมาอะไรหรือเปล่าหรือต่างชาติมาหรือเปล่าปรากฏว่าผมตอนที่ผมอยู่โรงแรมแถวสวนสนนะฮะนะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะฮะมาบอกว่าวันนี้โรงแรมเขาเต็มนะฮะเป็นโรงแรมแบบคล้ายๆรีสอร์ทนะฮะผมขอโทษทีเพิ่งเดินเข้ามาก็เลยจำชื่อยังไม่ได้เขาอยากช่วย PR ให้นะอะไรรีสอร์ทหรืออะไรเนี่ยฮะอยู่สนสนฮะโรงแรมดีมากนะฮะเขาบอกเต็มฮะคืนนึงเป็นอันนี้ปลูกบ้านเป็นหลังๆนะฮะมีรั้วรอบขอบชิดก็ประมาณสัก 6-7,000 นะฮะคืนนึงเตียง2ห้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ 6-7,000 บอกราคาเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจนะครับก็ไม่ได้หรูหราอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าก็อยู่อย่างดีอะไรแต่ที่จะบอกก็คือเต็มคือระยองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงยังเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่ฮะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะฮะพอเข้าครึ่งหลังเนี่ยของปีเนี่ยจะเป็นโลซีซั่นละนะครับอาจจะเจอฝนตกอาจจะเจออะไรแต่ว่าตอนนี้ไฮซีซั่นก็คือนะฮะมีผลไม้มีอะไรเยอะแยะนะครับออกมาขายมีอะไรแล้วก็เป็นช่วงที่คนอยากมาท่องเที่ยวเพราะว่าฝนยังไม่ตกมากนะฮะแต่พอครึ่งหลังไปแล้วอาจจะฝนตกใช่ครับ
1: ไม่งั้นฝนก็ไม่สนุก
0: ครับงานก็เปิดแล้วนะครับคุณวิชาวาเราเปิดงาน Thailand Smart Money ที่ระยองเป็นปีที่9เป็นครั้งที่9นะครับอย่างนี้นะครับก็เปิดแล้วเมื่อวานก็ได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณกันชัยนะครับเป็นมาเป็นประธานในพิธีเปิดท่านที่จริงๆเป็นคนพิษณุโลกนะฮะเท่าที่คุยกันแบบคร่าวๆจบวิศวะเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่ามาอยู่ที่นี่ก็เลยย้ายสมโนครัวมาอยู่ระยองเลยนะก็คงครับบอกว่าเขาบรรปลายชีวิตเขาละเขาจะเกษียณเนี่ยอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าชอบระยองก็เลยมาซื้อบ้านซื้อช่องเตรียมอยู่ระยองนะครับขณะที่นายกช้างนะฮะนายกปิยะปิตุเตชะเนี่ยนะฮะท่านเป็นนายกอบจคงมานานแล้วละผมนานมากแล้วล่ะแต่ว่าเอาง่ายๆที่ผมว่านานก็เพราะเฉพาะเปิดงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานเราเนี่ยนะครับก็9ปีแล้วอ่ะรวมกับที่หยุดไป1ปีก็10ปีนะครับท่านก็อยู่นานนะครับนะครับท่านมาเปิดท่านก็ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณวิชภาคงจะได้ข่าวที่เป็นทางการนะครับก็คือว่ามีการเปลี่ยนตัวประธาน EEC ใช่ไหมครับคือระยองนี่เป็นพื้นที่นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะตะวันออกนะครับ EEC นะฮะก็เป็น

0: มีชลบุรีนะฮะมีฉะเชิงเทราแล้วก็มีระยองระยองก็เป็น1ใน3จังหวัดเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนตัวนะครับมาเป็นนายกอนุทินชาญวีรกุลนะฮะชาญวีรกูลนะนะเขาบอกว่าดีนะเขาท่านก็พูดบนเวทีด้วยนอกจากคุยกับผมนะครับนายกปิยะเนี่ยนะฮะนายกช้างเนี่ยก็บอกว่าดีนะครับเพราะว่านายกเนี่ยเป็นคนมีอำนาจเยอะนะเป็นผู้นำอ่ะนะนะครับมาเป็นประธานเนี่ยโอ้ยเขาคนที่นี่เขาดีใจกันมากนะครับไม่ได้รังเกียจอะไรคุณพิพัฒน์หรืออะไรนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะแต่ก็มองเนื่องจากนายกเนี่ยมาเป็นเนี่ยก็มีอำนาจที่จะทำนู่นทำนี่สั่งนู่นสั่งนี่นะครับได้เรื่องไหนก็สามารถเอาเข้าวาระพิเศษของคณะกรรมการ EEC ได้เลยก็มีกฎหมายพิเศษนะฮะที่ทำให้EEC เนี่ยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกแล้วนี่นะฮะก็เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้นะครับอย่างรวดเร็วง่ายดายแล้วก็เพื่อทำให้เกิดการลงทุนการอะไรนะตอนนี้ก็เลยท่านก็พูดนะครับท่านก็บอกว่าอันเนี้ยระยองเนี่ยพื้นที่แปลงใหญ่ๆนะที่คุณจะซื้อทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีแล้วฮะมันไปหมดละขายกันหมดละนะขายกันจนเกลี้ยงเลยเขาบอกไอ้ที่เห็นในส่วนใหญ่ก็แปลงก็เลยเป็นแปลงอสังหาริมทรัพย์อะไรเนี่ยทำบ้านทำอะไรนะครับส่วนไอ้ที่จะปลูกเป็นทำเพื่ออุตสาหกรรมเพื่ออะไรเนี่ยนะครับบอกว่ามันไปหมดแล้วล่ะนะครับเพียงแต่จะขึ้นโปรเจกต์ขึ้นอะไรเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเพราะนั้นแปลงใหญ่ๆแทบไม่มีละนะเพราะก็เป็นไม่รู้ผมว่าเป็นข่าวน่ายินดีนะที่จะมีผมมองในแง่ว่าเป็นข่าวน่ายินดีที่จะมีเงินทุนนะครับต่างชาติในประเทศหรืออะไรเนี่ยนะครับมาลงทุนเนี่ยทำก็ที่ตอนนี้ที่ฮิตกันนะคุณพิชภาก็เครื่องไอ้ data center อะไรนี่แหละนะก็บอกว่าเข้ามาเป็นแบบเป็นลับๆเลยนะไม่ลับๆในที่ไม่ได้หมายความว่าผิดกฎหมายหรืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรรู้แต่ว่าจะมากันนะครับก็ต้องมาดูแลเรื่องน้ำท่าอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องไฟเรื่องอะไรเนี่ยนะเขาบอกได้นายกมาเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยก็บอกมันดีก็ว่าท่านมีอำนาจเยอะไงท่านก็สั่งได้หมดไงนะท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทย
1: ว่าแบบไปติดต่อต่างประเทศอะไรต่างๆจะได้มีชวนนักลงทุนมาได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับท่านก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยไงใช่ไหมคุณพิชภาท่านก็คุมโรงไฟฟ้าคุมไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงอะไรเงี้ยนะครับเป็นนายกก็คุมไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรเนี่ยนะคุมน้ำคุมอะไรด้วยใช่ไหมก็นี่แหละเขาบอกเขาดีใจนะเขาคิดว่าที่ทำให้ EC เดินหน้าต่อไปได้นะฮะก็เรียกว่าพื้นที่แปลงใหญ่ๆอะไรหมดแล้วล่ะครับผู้ฟังฮะความจริงเราก็พยายามชวนผู้ฟังนะมานะครับซื้อสวนไว้สักซื้อบ้านแล้วก็มีสวนหลังบ้านสักแปลงนึงปลูกทุเรียนไว้ชื่นชมกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ง่ายนะคุณวิภาไปซื้อตลาดเนี่ยทุเรียนที่เขาวางขายกันเยอะแยะเนี่ยอาจจะง่ายกว่านะคุณวิภานะอาจจะประหยัดกว่านะแต่ว่าโอเคละถ้าเราปลูกแล้วกินเองมันก็มีความภาคภูมิใจไปอย่างนะคุณวิภานะนะครับก็ใช่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหน้าสงครามมันจบนะครับแล้วก็โอเคการท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มกลับมานักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกลับมานะครับเขาก็บอกว่าในช่วงที่เกิดสงครามในอิหร่านนะครับตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่ธุรกิจที่ระยองเนี่ยมันก็ดรอปไปบ้างนะครับคุณวิชภาท่านฟังฮะก็เลยว่าดรอปก็หมายถึงว่าก็ซุดไปบ้างนะเพราะว่าเงินมันสะพัดจากการท่องเที่ยวใช่ไหมอันนี้มีการท่องเที่ยวนี่ก็มีกำลังซื้อไงคุณวิชภาต่างชาติก็มาซื้อข้าวของกินนะครับแม้กระทั่งกินไข่กินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกินหมูนะครับกุ้งปลาอาหารต่างๆที่ทะเลที่เขาจับมาอย่างที่ผมเรียนมาระยองก็ถึงพร้อมทุกการนะครับก็มันก็ดรอปไปนะฮะกำลังซื้ออะไรดรอปไปคนก็เรามาระวังการใช้จ่ายมากขึ้นตอนนี้ก็กลับมานะครับคุณพิชภาเห็นได้ว่าจากในงานของเราเนี่ยนะครับคนก็กลับมากันเยอะนะครับแล้วก็คนเห็นบทเรียนแล้วนะครับคุณพิชภาจากเกิดสงครามนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวอะไรเราขาดแคลนอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญนะครับในคนรุ่นของเราเนี่ยนะฮะคุณพิภานะครับรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่อะไรเนี่ยก็ได้เห็นแล้วครับว่าเกิดสงครามเนี่ยในโลกในขณะมันเกิดที่โอ้โหตะวันออกกลางนะเราได้รับผลกระทบยังไงก็ได้บทเรียนได้ประสบการณ์นะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างน้อยๆนะครับก็ต้องเตรียมตัวแหละครับเรื่องเงินทองนะฮะสภาพของเงินสดต้องอย่าประมาทนะฮะนะครับรวมทั้งคนที่ลงทุนอยู่ในหุ้นในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องระวังนะครับว่าหุ้นอะไรที่มันน่าจะดีจะไม่ดีอะไรยังไงเมื่อวานเราก็ในรายงานในงานเราก็มีคุณชุมพลนะฮะ คุณชุมพลเนี่ยคุณชิพาก็เคยสัมภาษณ์นอกจาก MFC อ่ะนะครับท่านก็มาแนะนำดีมากนะครับ MFC เนี่ยก็มาออกบูธในงานด้วยนะครับว่ากองทุนอะไรที่ได้ผลอะไรตอนนี้คนกำลังเฮกันไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวก AI นะพวกหุ้นเทคหุ้น AI ถึงแม้มันจะตกอะไรนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็บอกหุ้น AI ที่ MFC ทำปั้นมาหลายกองเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าโอ้โหกำไรกันเยอะนะครับนะฮะกำไรกันเยอะมากเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันมันก็มีฝนมีฝนตกบ้างนะคุณชยานะนะฮะก็คุณชยาอาจจะได้เรียนผู้ฟังไปแล้วนะฮะก็กองทุนดีๆในเนี้ยเยอะนะครับก็ที่เขาแนะนำมานอกจากนั้นเนี่ยคุณชยาเชื่อไหมที่ระยองเนี่ยทาง Exim Bank นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกเนี่ยก็มาสนับสนุนเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยแบบสตาร์ทอัพแบบอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีอยู่รายหนึ่งนะผมขอโทษที่จำชื่อเขาไม่ได้เขาเรียกตัวเองว่าพี่อุนะก็คุณพิชภาก็เคยสัมภาษณ์แหละเอาอาการไปแหละนะคุณพิชภาเชื่อไหมคะเขาทำโรงงานทำรังนก
1: ค่ะ
0: ทำรังนกไปขายโอ้โหขายประเทศในแถบนี้แหละ CLMV นี่แหละนะขายเขมรนี่โอ้โหกัมพูชาเนี่ยเขาบอกขายดีมากนะครับแต่ว่าโอ้โหมันก็ตอนนี้ก็เจอเรื่องผิดชายแดนนะครับเขาก็กระทบกระเทือนแหละเขาก็ต่อสู้ว่าอยู่ยังไงนอกจากนั้นเขาก็ยังทำโรงงานอีกงานหนึ่งนะน้ำเม็ดแมลงแมงลักใช่ไหมฮะคุณชิวาก็เคยสัมภาษณ์ออกปะอากาศไปเขาก็ไปขายนะฮะในตะวันออกกลางนะครับขายดีมากฮะเพราะว่าเมื่อเม็ดแมงลักเนี่ยคือเนื่องจากคนอาหรับคนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวคนมุสลิมอ่ะนะครับท่านก็มีฤดูถือศีลอดอะไรยังไงก็ต้องมีกินอะไรเข้าไปอยู่ท้องอ่ะนะฮะนะครับช่วยในช่วงที่เขาถือศีลอดนะฮะก็ชอบกันมากก็ขายดีนะครับโอ้โหเขาก็เล่าชีวิตให้ฟังว่าแม่ชีวิตนี่มันได้รับความช่วยเหลือจาก Exim Bank ยังไงอะไรเงี้ยนะครับมีโปรแกรมอะไรต่างๆไปอบรมนะครับก็บอกโอ้โหก็ดีมากนะครับเขาก็ไปขายไปอะไรแม่แต่มาเจอสงครามนี่แหละฮะนะเข้าไปผมก็แอบแต่ว่าเขาบอกคำสั่งซื้อทุกอย่างอยู่นะเงินก็ส่งมากันอยู่นะออเดอร์ยังมีอยู่นะครับก็เขาบอกจะส่งเงินคืนไหมพวกผู้ซื้อในตะวันออกกลางไม่เอานะบอกว่าไม่เป็นไรเตรียมไว้ก่อนคุณฟรีดรอไว้ก่อนพอสงครามเลิกเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะกลับมาขายดีนะครับอันนี้ผมจำได้คุณชัยชันเจริญสุขเคยพูดกับเรานะว่าถ้าสงครามเลิกเมื่อไหร่นะพวกสินค้าอาหารอะไรเนี่ยจะเฮโลขายดีมากนะฮะก็พูดตรงที่พี่อุเรานี่แหละเป็นคนพูดนะครับเขาก็มองว่าตลาดมันดีมากเขาบอกปีหน้าเนี่ยเขาจะตอนเนี้ยหรือปีหน้าเนี่ยจะบุกมาเลยบุกอินโดนะครับประเทศที่มีพลเมืองเป็นร้อยล้านนะอินโดนะครับนะครับก็เนี่ยโรงงานอยู่เลยอยู่เมืองแกงนี่แหละคุณชิพาเป็นฝั่งเมืองแกงนี่คุณมาเป็นเมืองที่คุณพิชภาก็โตที่นี่นะฮะเป็นหนังสือที่นี่นะคนเก่งแสดงว่ามาจากแกงมาจากบ้านเมืองบ้านเดียวสุนทรภู่นี่เก่งทุกคนนะเอา
1: พอดีว่าสุนทรภู่พอดีเลยค่ะวันที่นี่คือของก็ถือว่า
0: เอาละครับคุณพิชภาเชิญชวน
1: มีเวลาถ้าคุณผู้ฟังเราอยู่ฟังคุณรัชกรอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังมีเวลาจนถึง20:00ของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็ไปจนถึง20:00ของพรุ่งนี้เป็นส่งท้ายอีกวันหนึ่งด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบัตรประชาชนใบเดียวนะคะเดินเข้าไปในงานก็สามารถที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินในงาน Thailand Smart วันนี้ได้แล้วที่เซ็นทรัลระยองนะคะ
0: ครับตอบโจทย์ทุกความต้องการได้หมดแล้วครับคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินควรจะมานะฮะยิ่งไม่มีเงินนะครับยิ่งต้องใช้เงินเนี่ยยิ่งมาควรจะมาอย่างยิ่งนะครับคุณพิชภาท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะค่ะก็ดีเลยเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยของระยองเนี่ยช่วงปลายปีอาจจะโซซีซั่นแต่ว่าเดี๋ยวมีรัฐบาลเขาจะมีโครงการนะคะคุณรัฐกรก็จะพยายามจะปัดฝุ่นแล้วก็ผลักดันโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็เที่ยวไทยคนละครึ่งอะไรนะคะเขาจะออกให้พยายามให้ออกได้ภายในปลายปีนี้ค่ะก็น่าจะเที่ยวได้พอสมควรสำหรับระยองนะคะแต่ยังมีระยองก็ดีอยู่แล้วหรอกนะคะเป็นเมืองที่ดี
0: มีเวลาเหลือนะครับมาถึง27-28นะครับที่เซ็นทรัลนะธนาคารเซ็นทรัลเมืองระยองมาเถอะครับนะฮะผู้ฟังนะครับมีญาติพี่น้องอีกทีก็บอกกันมานะครับคุณพิชภาท่านฟังครับ
1: ค่ะไม่งั้นต้องรอไปปีหน้าเลยนะสำหรับระยอง ค่ะได้ค่ะ
0: คร
1: ค่
0: ับ
1: ะคุณรั
0: ส
1: ช
0: ว
1: พ
0: ัสด
1: ล
0: ีนะครับคุ
1: ส
0: ณพ
1: ว
0: ิ
1: ัส
0: ช
1: ด
0: ภ
1: ี
0: า
1: ค
0: ท่า
1: ่
0: น
1: ะ
0: หวังครับ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: วัสดี
1: ขอ
0: ค
1: บ
0: ร
1: คุ
0: ับ
1: ณค่ะคุณผู้ฟังคุณรัชกรนะคะค่ะรายงานคุยกันมาจากข้ามจังหวัดเลยนะคะมาจากระยองเลยนะคะตอนนี้จัดงานอยู่ Thailand Smart Money นะคะที่เซ็นทรัลระยองค่ะแล้วก็ไปจนถึง20:00วันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีก1 วันนะคะจนถึง20:00เช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเราพยายามที่จะจัดงานให้ดีที่สุดเพื่อทุกๆคนที่มาใช้บริการในงาน Thailand Smart Money นะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเราขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จแล้วในช่วงชั่วโมงที่2เราก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในหุ้นด้วยค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
5: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
9: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
10: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
19: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงคาดสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
20: นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
21: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดิน โคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงชั่วโมงที่สองนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนะคะถึงบรรยากาศสถานการณ์การลงทุนนะคะแล้วก็การส่งออกรวมทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสถานการณ์บรรยากาศเรื่องของสงครามอิหร่านนี้นะคะก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะนักธุรกิจนะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างวันนี้เราเรียนเชิญคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ยังเป็นโฆษกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยล่ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: นะครับพี่คะนี่เรากำลังจะเรียนถามอาจารย์เลยว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ครึ่งปีเรียบร้อยละสำหรับครึ่งปี69แล้วก็มันจะเข้าปีครึ่งปีหลังเนาะแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศสงครามก็ดูจะคลี่คลายสบายใจมากขึ้นไหมคะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจนะคะอาจารย์
1: โอ้ดูแล้วไม่ค่อยดีเลย
0: เข้าหลัง
1: ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ใช่ไหมที่ทางสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีทางอิหร่านแล้วก็มีการตอบโต้กันมาข้อสำคัญก็คือปิดไอ้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็ทำให้ไอ้น้ำมันส่งออกไม่ได้หายไปตั้ง 20% ใช่ไหมตามข่าวก็ราคาน้ำมันก็เลยพุ่งกระฉูดผมเคยเติม30บาทตอนนี้ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่43บาทตอนนั้นตอนนี้ก็ลงมาเหลือเท่าไหร่38มั้งหรืออะไรเนี่ยครับ
0: มัน
1: ก็ยังดีหน่อยก็เห็นว่าจะยุติสงครามไปประมาณ60วันใช่ไหมแต่ก็เมื่อวานหรือเมื่อวานซื่อนี่ก็ยิงกันอีกแล้วก็เลยไม่แน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการที่มีสงครามทางด้านตะวันออกกลางก็ทำให้การขนส่งน้ำมันเป็นไปได้ยากเนี่ยราคาน้ำมันแพงขึ้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมเพราะว่าคนก็จะซื้อของได้แพงขึ้นแล้วเราส่งออกก็แย่ลงเพราะว่าเฉพาะในเดือนมีนายังพอส่งออกได้บ้างเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่เมษาเนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยติดลบไป 91% นะ
0: ติด
1: ลบเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไป 200,000 คันนะแต่ว่าเมื่อเดือนเมษายนส่งไปได้แค่เท่าไหร่ไม่ถึง 1,000 คันครับหายไปตั้ง 91% ครับไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้เราเป็นห่วงว่าถ้าหากว่ายังไม่ยุติกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราส่งไปที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็คงจะไม่ถึงแสนคันน่าจะหายไปประมาณสัก 50% นะตอนนี้ก็ต้องดูอีกว่าแล้วมันก็ยังส่งผลถึงประเทศอื่นๆด้วยเพราะรถยนต์นี่อยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยถ้าเขาส่งออกไม่ดีของแพงขึ้นเขาก็จะเหลือเงินมาซื้อรถยนต์ไม่ค่อยได้อันนี้ตรงนี้ก็จะทำให้การส่งออกของเราแย่ด้วยราคาของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลมันก็ส่งผลให้รถที่เราผลิตจากประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เราก็ส่งเป็นรถที่ใช้พวกน้ำมันก็จะส่งออกได้น้อยลงแล้วมันก็จะเสริมทำให้รถยนต์ไฟฟ้านี่ดีขึ้นใช่ไหมเหมือนในเมืองไทยเรายอดจองรายงานมอเตอร์โชว์ถึงได้พุ่งขึ้นไปกว่า100,000กว่าคันและ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าเพราะตอนนั้นเดือนมีนาคมราคามันก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคนก็วิตกไปตรงนี้เลย
0: ค่ะแล้วทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเดือนเมษาหายไปตั้ง90%เนี่ยแล้วก็พฤษภามิถุนาล่ะคะอาการก็
1: เนี่ยพฤษภากำลังทำตัวเลขอยู่เพราะจะแถลงข่าววันจันทร์เนี้ย ว่าจะส่งออกไปได้สักกี่คันกำลังทำตัวเลขกันอยู่ครับคิดว่าพรุ่งนี้เย็นๆก็น่าจะเสร็จเพราะไม่เสร็จไม่ได้แล้วเพราะวันจันทร์ต้องแถลงข่าวแล้วครับ
0: แต่ก็ดูแนวโน้มแล้วว่าก็คงไม่จะดีไปสักกว่าเดือนเมษาสักเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์มันยังไอ้นี่กันอยู่ตอนนั้นมันยังแย่ๆกันอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าพอถึงตรงนี
1: ้เราก็พยายามหาทางอื่นนะฮะที่จะเข้าไปไม่ผ่านฮอร์มุสเพราะตอนที่เรือไปถึงเมื่อต้นเดือนมีนาไปจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วไม่กล้าผ่านต้องไปงกกลับมาเอารถยนต์ลงไปที่อินเดียมั่งที่ประเทศสิงคโปร์มั่งแล้วก็บางลำก็กลับมาเมืองไทยเลยต้องขนลงมาเมืองไทยครับแล้วพอปลายเดือนก็มีช่องทางอื่นก็ส่งไปได้บ้างนะแต่พอเมษานี่แทบจะไม่ได้เลยเพราะว่ารบกันหนักนะฮะครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือหาช่องทางอื่นไปอ้อมไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมีตะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไม่ส่งไม่ได้เลยส่งไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: ค่าเฟรก็สูงขึ้นค่าอินชูรันก็สูงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยเพราะว่าเป็นโอกาสของเรือขนพวกรถยนต์นี่ก็โอ้โหขึ้นราคากันเฟรดก็ขึ้นไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ขึ้นทุกอย่างครับ
0: ค่ะขึ้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะไหมคะ
1: เยอะมากมากครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้จาก 2,000 มาเป็น 4,000 เหรียญเนี่ยวันนี้ 6,000 เหรียญก็มีข้อสำคัญที่เขาบ่นกันก็คือไปถึงท่าเรือของลูกค้าแล้วก็ยังมาคิดเพิ่มตอนหลังอีกไอ้ตรงนี้ก็เป็นโอกาสของ
0: บวกเพิ่ม
1: ของพวกเดินเรือนะครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นก็หวังว่าถ้า60วันนี้ไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกและยุติลงได้ก็จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจเราก็กำลังดูอยู่นะครับว่าเราจะต้องมีการปรับเป้าส่งออกไหมครับกำลังดูว่าครบ60วันแล้วจะเป็นอย่างไรคร
0: ับ ค่ะกับเป้าส่งออกทีนี้อาจารย์แต่ทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวอยู่ว่ามีเรือสินค้าอะไรต่างๆมันเริ่มวิ่งที่ฮอร์มุสได้แล้วสำหรับองค์การรถยนต์นี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวตรงนี้หรอคะ
1: ก็เนี่ยเราก็พยายามตามข่าวก็เห็นบอกว่าบางลำใช่ไหมเมื่อวานสื่อมั้งก็โดนยิงไปแล้วโดนโดรนของทางอิหร่านใช่ไหมยิงไปแล้วก็สหรัฐก็ส่งเรือบินไปทิ้งระเบิดเนี่ยมันก็เลยเอาความแน่นอนไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไร
0: ก็เลยเพราะฉะนั้นก็เลยยังต้องนิ่งอยู่ก่อนต้องรอดูสถานการณ์ให้มันชัวร์กว่านี้ก่อน
1: ใช่ครับครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ปัจจัยบวกไม่ยังพอจะมีอยู่ไหมคะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะ
1: ปัจจัยบวกก็คิดว่าภายในประเทศพอจะช่วยได้ดีขึ้นนะฮะเพราะว่ามีเรื่องของยอดขายมันดีขึ้นแต่ยอดขายดีขึ้นเนี่ยเราไปจับตาดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามาเพราะราคามันถูกใช่ไหมถูกกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันทีนี้พวกรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาก็จะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศตอนนี้ที่เราเดือดร้อนกันก็คือรถกระบะซึ่งใช้ชิ้นส่วนอยู่ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้3ปีที่ผ่านมาพวกสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อทำให้เราผลิตรถลงไปถึง 300,000 กว่าคันก็คิดดูสิฮะ 300,000 กว่าคันโรงงานผลิตยางล้อรถคันหนึ่งมีอยู่4ล้อเป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้น 300,000 คันก็ 1,200,000 ชิ้นแล้ว พวกท่อไอเสียก็หายไป 300,000 ชิ้นกระจกก็หายไป 300,000 ชิ้นนะหม้อน้ำก็หายไป 300,000 กว่าชิ้นนะพวกแอร์นะเครื่องปรับอากาศรถยนต์ก็หายไปใช่ไหมตั้ง 300,000 กว่าชิ้นเพราะฉะนั้นคนงานตอนนี้ที่อยู่ในพวกซัพพลายเชนพวกชิ้นส่วนรถยนต์ก็ทำงานไม่ครบ5วันได้รับเงินเดือน 75%
0: ไม่เต็ม
1: ครับ
0: ไม่เต็มเดือน
1: เพราะว่าทำงานไม่เต็ม5วันครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ถึงได้ติดลบน
0: ะ
1: ใช่ไหมเพราะว่าทางด้านอุตสาหกรรมนี่ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเสาหลักของเศรษฐกิจในเมื่อผลิตได้น้อยลงใช้กำลังการผลิตยังไม่ถึง 60% ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ชะล
0: อ
1: คนงานไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะอย่าว่าแต่ OT เลยนะเพราะว่าให้มีงานทำได้รับเงินเดือน 75% ก็ถือว่าโชคดีแล้วบางคนก็บางโรงงานก็ต้องปิดไปอันนั้นก็ไม่มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นรายได้อำนาจซื้อของประชาชนถึงได้อ่อนแอรัฐบาลถึงได้บอกว่ามีอะไรโครงการอะไร plus เนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะไทยช่วยไทยคร
1: ับ ใช่ไหมฮะมันก็เพื่อช่วยอันนี้เป็นนโยบายเป็นโครงการว่าเพื่อช่วยให้คนมีรายได้น้อยเนี่ยไม่ลำบากไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะพอเห็นจากที่เป้าหมายก็คือต้องการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วยให้พวกที่มีรายได้น้อยนะมีความสามารถในการที่จะซื้อของได้เป็นคนละเรื่องกับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจต้องรออีก200,000 ล้านใช่ไหมที่จะออกมาตอนหลังครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าอย่างนั้นขอรบกวนเรียนถามอาจารย์นะว่าคือถ้าเราภาพรวมของเราที่เราได้รับผลกระทบมาในช่วงไตรมาส2เนี่ยนะคะจากเรื่องของสงครามอิหร่านเราส่งไปแล้วก็มันหดไปหายไปตั้ง 90% เนี่ยนะคะยอดเลยเนี่ยของที่เราส่งไปเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับของทั่วทั้งโลกเนี่ยมันเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่อ่ะคะมัน 20% หรือเกินครึ่งของการผลิตเพื่อส่งออกลดทั้งหมดอ่ะคะอาจารย
1: ์หมายถึงถ้าหากผลิตในประเทศไทยเมื่อก่อนนี่นะฮะถ้าโดยปกติไม่มีอะไรรวมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศของเราก็ยังดีนี่นะเราจะผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่54%แล้วผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่46%แต่เมื่อปีที่แล้วเราผลิตเพื่อส่งออกเนี่ย60%กว่าแต่ผลิตขายในประเทศนี่ผลิตได้แค่เท่าไหร่30%กว่าเท่านั้นเองเพราะว่าพวกสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อทางด้านรถยนต์ปิกอัพไงอย่างที่เรียนสักครู่เนี่ยเพราะว่าขาดทุนจากรถยึดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเมื่อ3ปีก่อนโน้นนะครับเขาก็เลยไม่ปล่อยสินเชื่อทางด้านนี้แต่ส่วนรถยนต์นั่งก็โดนพวกรถยนต์ไฟฟ้านะที่ราคาถูกเข้ามาแจ้งตลาดด้วยนะเพราะฉะนั้นทางยอดการผลิตของรถยนต์นั่งก็ลดลงบางส่วนแต่ที่ลดมากๆก็คือรถกระบะที่ใช้น้ำมันนะที่ลดไป 300,000 กว่าคันนี่นะอันนี้มันก็ส่งผลให้ส่วนอื่นๆที่อยู่ในซัพพลายเชนนี่ก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็คิดว่ามาปีนี้ซึ่งทางภาครัฐก็พยายามที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมา5เดือนเนี่ยเห็นบอกว่ามีเม็ดเงินลงทุน 155,000 กว่าล้านบาท อันนี้ก็คิดว่าคงจะมาช่วยทำให้การจ้างงานดีขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เขาลงทุนก็จะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านบริการมากกว่า
0: จาก
1: การจ้างงานที่เป็นคนเยอะๆเหมือนในอดีตก็ยังต้องรอนะว่าจะมีแบบนั้นอีกไหมครับอันนี้ก็ถ้ามีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้ต้องขอชมทางด้านเรียกอะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ปลดไอการล่าช้าของการส่งเสริมการลงทุนทำให้มีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาได้เร็วขึ้นนะ
0: การนี้
1: ใช่ครับก็ทำให้ไอตัวอะไรนะGDP ของ Q4ปี2568โตถึง 2.8% ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็ดีมากๆเลยต้องขอบคุณนะฮะทางภาครัฐที่ทำให้การลงทุนเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลานี่มันเป็นต้นทุนไงที่เราเคยเรียนกันมาตั้ง60กว่าปี Time and Motion Study นั่นนะนะเพราะฉะนั้นการทำอะไรรวดเร็วเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนของภาคเอกชนรวมทั้งทำให้ทางรัฐของเราก็จะได้ภาษีได้เร็วขึ้นจะได้มีเงินมาทำโครงการอะไรต่างๆมากระตุ้นเศรษฐกิจมาสร้างถนนหนทางโรงพยาบาลอะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ต้องขอบคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
0: เขาเข้าใจนะคะว่าจะต้องเร่งทำให้แบบนี้นะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ขอเรียนถามอาจารย์เพิ่มก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าเราผลิตเพื่อส่งออก 54% ในส่งออก 54% เนี่ยค่ะอาจารย์มีสัดส่วนไหมคะว่าส่งไป อเมริกาส่งไปยุโรปส่งไปตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ยังไงคะ
1: เราส่งไปที่ตลาดมากที่สุดก็คือทางด้านเอเชียเราอยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ส่งไปตลาดออสเตรเลียกับทางด้านโอเชเนียก็ประมาณเนี่ย28-29%ส่งไปตะวันออกกลางก็21%อันนี้เมื่อปี2568นะฮะครับแล้วส่งไปสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในทางด้านตลาดอเมริกาเหนือก็จะรวมทั้งเม็กซิโกแคนาดาด้วยเนี่ย อันนั้นก็จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 7% ส่งไปทางด้านลาตินอเมริกาก็คือทางด้านอเมริกากลางกับอเมริกาใต้ก็ประมาณ 7% นะแล้วก็ส่งไปทางด้านยุโรปก็อยู่ที่ประมาณ 6% เดิมนี่เมื่อก่อนนี่เราส่งไปทางด้านยุโรปนะ 15% นะมีสัดส่วนแต่ตอนหลังเราโดนตัดที่ว่าเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงแล้ว
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็ตัด GSP เราลงครับเพราะฉะนั้นต้องเสียภาษีตามปกติก็เลยทำให้ส่งออกได้น้อยลงครับแล้วก็ส่งไปตลาดแอฟริกาใต้ก็มีสัดส่วนประมาณ 3.5% ขนาดครับไม่มากครับครับแต่ว่าเป็นในตลาดที่เราส่งออกเป็นบวกมาทุกปีครับแต่ว่าเขามีสัดส่วนน้อยครับแต่ปีนี้ส่งไปตลาดทางด้านออสเตรเลียกับโอเชียเนียเนี่ยน่าจะลดลงเพราะโดนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปเขามาแย่งตลาดเราเพราะฉะนั้นในประเทศออสเตรเลียตอนนี้รถยนต์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนำเข้าจากประเทศไทยนำเข้าจากเกาหลีลดลงครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแต่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปในออสเตรเลียนี่เพิ่มขึ้นทุกปีครับอันนี้มาแย่งตลาดของเราซึ่งตลาดออสเตรเลียถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่เราส่งออกทั้งรถกระบะกับรถยนต์นั่งครับมีสัดส่วนถ้ารู้สึกทางด้านรถกระบะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 22% แล้วก็รถยนต์นั่งก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะ หรือว่าสลับกันผมจำตัวเลขไม่ครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ทีนี้พอฟังอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยดูแล้วท่าทางว่าน่าจะต้องมีการปรับตัวเลขการส่งออกแบบลดลงไปพอสมควรนะคะเนี่ยสำหรับปี69
1: ใช่มีโอกาสครับต้องดูว่าเมื่อครบ60วันที่คุณทรัมป์หยุดการสู้รบกับอิหร่านแล้วผลจะเป็นยังไงจะบานปลายไหมหรือว่าหยุดติกันจริงๆนะและตอนนั้นเราก็จะมาประเมินครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเรื่องรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ปีนี้ก็เรียกว่าเจอศึกหนักแล้วก็คงจะต้องหาลู่ทางปรับตัวกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับก็หวังในประเทศนี่แหละที่ว่าทางรัฐบาลพยายามสร้างบรรยากาศดึงเม็ดเงินลงทุนมาให้ได้มากเพราะว่าเห็นประกาศของ BOI บอกว่ามีตั้งเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านบาทใช่ไหมที่ยื่นมาขอบัตรส่งเสริมถ้าได้เข้ามาสัก 7-8 แสนล้านบาทเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นจากคนมีงานทำมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมครับเศรษฐกิจของเราก็จะได้เป็นขาขึ้นเติบโตไปทุกปีทุกปีเราจะได้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางครับหวังเราได้ยินมาโอ้สิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่บรรลุเสียทีใช่ครับ
0: อาจารย์แล้วแต่พอมาหวังในประเทศแต่อย่างโครงการรถเก่าแลกรถใหม่อะไรก็ล้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงล่ะคะก็เราดูแล้วจะมีอะไรอยากให้มีอะไรมาชดเชยไหมคะ
1: นั่นน่ะสิฮะก็ยัง คิดว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยอย่างเราก็เห็นด้วยกับทางกกร.ที่เคยเสนอมาเมื่อปีที่แล้วหรือปี67นะฮะครับ ที่จะให้ตั้งกองทุนสัก 5,000 บาท5,000 ล้านบาทให้มาให้มาแลกกับทางพวกสถาบันการเงินให้ช่วยปล่อยกู้ให้พวกซื้อรถยนต์กระบะไปทำมาหากินนะให้เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะคำประกันว่าถ้าคุณยึดรถมาแล้วขาดทุนรัฐบาลก็จะเอาเงินกองทุนเนี้ยไปใช้ให้ตามความเป็นจริงว่าคุณขาดทุนเท่าไหร่เช่นขาดทุน 30,000 ก็ใช้ให้ 30,000 แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาทอะไรอย่างนี้เพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยปล่อยกู้ให้พวกซื้อรถกระบะไปทำมาหากินเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหลายอย่างที่กล่าวสักครู่เนี่ยพวกผลิตยางล้อก็จะได้ผลิตยางล้อเพิ่มขึ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ได้ภาษีทั้งภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วพวกไอ้ผิดพวกแบตเตอรี่พวกหม้อน้ำพวกไอเสียพวกกระจกเหล็กอะไรต่างๆก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีรายได้ที่ต้องไปเสียภาษีให้กับรัฐบาลดังที่กล่าวใช่ไหมแล้วก็พวกบุคคลธรรมดาก็จะมีรายได้ขึ้นจากการขายรถยนต์ได้มากขึ้นพวกปล่อยไฟนั้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าคอมมิชชั่นนะแล้วก็พวกที่ขายประกันภัยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะได้ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้รัฐบาลรัฐบาลก็เนี่ยได้เงินพวกนี้ทันทีเลยในปีนี้ใช่ไหมแต่ไอ้ที่คุณจะค้ำประกันเขากว่าเขาจะยึดรถหรืออาจจะไม่ต้องยึดรถเลยถ้ารัฐบาลมีความสามารถนำพาประเทศให้เจริญเติบโต GDP ของเราเติบโตมากขึ้นมากขึ้นคนก็จะมีการลงทุนขยายจ้างงานนะแล้วก็รายได้ของคนงานก็มีมากขึ้นเขาก็มาจับจ่ายใช่ไหมใช้ค่างวดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องไปยึดรถเขาเลยก็เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความสามารถของรัฐบาลเนี่ยว่าคุณจะสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้ดีมากขึ้นไหมหนี้ครัวเรือนก็จะได้ลดลงเพ ราะเมื่อเขามีรายได้มากขึ้นเขาก็มาจ่ายใช้หนี้อันนี้เป็นการลดหนี้ครัวเรือนที่แท้จริงไม่ใช่เอาไปซุกใต้พรมนะเรื่องการจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับผมก็หวังว่าทางภาครัฐก็น่าจะมีการกระตุ้นอย่างที่ขอไปนะครับให้คน
0: เราภาษีสรรพสามิตที่เริ่มใช้มา1มกราคมเป็นต้นมาอันนี้มันเป็นตัวควรที่จะพักไปก่อนหรืออะไรยังไงไหมคะ
1: อันนี้หมายถึงภาษีรถยนต์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะก็ทางด้านรถกระบะเราก็สามารถใช้รถกระบะที่ว่าใช้เขาเรียกอะไร20ใช่ไหมที่ว่าเป็นส่วนผสมของปาล์มด้วยฮะเอาน้ำมันปาล์มมาผสมกับน้ำมันดีเซลเขาเรียกว่า B20เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะช่วยลดมลภาวะอากาศนะมันก็เรื่องจะอยู่ในเรื่องที่ทำให้อากาศในประเทศไทยเราดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้รถกระบะที่ใช้ B20 ซึ่งทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็สามารถใช้ได้อยู่แล้ว B20 ก็จะทำให้เขาขายได้มากขึ้นแล้วก็โรงงานข้อสำคัญก็คือGDP ของเราก็จะได้เติบโตขึ้นจากที่คนงานที่อยู่ในสายซัพพลายเชนที่ผลิตรถกระบะก็จะได้เติบโตมีงานทำมีรายได้มากขึ้นนี่ครับที่เป้าหมายเราเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมรถกระบะก็เพื่อว่ารถกระบะได้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศของเราได้มากตั้ง 90% นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้แรงงานที่อยู่ในระบบตั้ง800,000-900,000คนเนี่ยก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ
0: ค่ะแหมดีเลยค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออาจารย์แถลงข่าววันจันทร์อีกทีนึงนะคะแล้วก็มาดูตัวเลขกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรียนเชิญอาจารย์มาอธิบายให้เราฟังอีกว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะรอ60 วันด้วยว่าสงครามจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: คร
0: ับค่ะวันนี้เข้าใจแล้วแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อน
1: ครับค่ะเดี๋ยวครับขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาส
0: ขอบพระคุณ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือนี่ก็คือคุณอาจารย์ก็คือดูแลนะคะในเรื่องของรถยนต์นะคะเป็นโฆษกสากลรถยนต์นะคะอาจารย์สุรพงษ์ไพศิษฐ์พิพพัฒนพงศ์นะคะเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปมาคุยกันกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิตค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา

0: ไปด้วยกัน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราคุยกับคุณกิตพลไตรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคหะแห่งประเทศไทยนะคะมาพูดคุยกับเราละค่ะแล้วก็จะได้ประเมินสถานการณ์การลงทุนในหุ้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าหุ้นไทยนะคะหลังจากที่บวกต่อเนื่อง7สัปดาห์นะคะก็กลายเป็นว่าติดลบมา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลงไปเกือบ 2% นะคะยืนดัชนีที่ 1,542 จุดนะคะนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิไปมากกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะไม่ทราบว่านะคะบรรยากาศการลงทุนจะเป็นอย่างไรคลี่คลายได้ไหมหรือว่าที่มันจะมีทดสอบ1,600ทำไมมันกลับลงมาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคุณกิตพลอธิบายให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะบรรยากาศการลงทุนตอนนี้มันคือเราเรียกว่าปิดเดือนมิถุนาก็คือปิดครึ่งเดือนแค่ครึ่งปีแล้วนะคะก็คือวินโดว์เดซซิ่งอะไรไม่มีอย่างเงี้ยนะคะหรือมีค่ะคุณกิตพลมองยังไงคะ
1: โอเคครับก็ถ้ามามองแล้วเนี่ยในภาพของสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วต้องถือว่าไม่ผมคิดว่าดูรวมไม่ดูแย่ครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นตลาดมาดูปรับตัวลดลงครับถามว่าทำไมถึงลงจาก 1,600 ก็อาจจะ 2-3 เหตุผลนะครับเหตุผลที่1เลยก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในเชิงเทคนิคเนี่ยแล้วเราไปดูตั้งแต่พีคสมัยปี2รอบที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่าเราตีมาปุ๊บเนี่ยโอ้ขอบด้านสำคัญของเราก็อยู่ที่บริเวณ 1,600 จุดครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเวลาถ้าเราในฝั่งคนที่ลงทุนแล้วเนี่ยเวลาที่มันเจอแนวต้านลักษณะแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นแนวต้านยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักเทสครั้งแรกมักจะไม่ผ่านนะครับคือบางทีมันอาจจะสับขาหลอกนะผ่านระยะหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาถึงมันจุดหนึ่งอาจจะมีการเทคโปรฟิตกลับลงมานะครับก็จะบอกว่าในภาพตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวการปรับในเรื่องของตัวต้นทุนของนักลงทุนนะครับอันที่สองก็คือในฝั่งของเทรนด์ตลาดต่างประเทศเองเนี่ยมันก็อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงบ้างนะครับเพราะว่าในฝั่งต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการยุติสงครามต่างๆในตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ตลาดมองดูก็คือว่าเราจะเห็นว่าไอ้ภาพของสินทรัพย์ต่างๆนี่มันโดนแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์นะครับอาจจะเป็นทองคำก็ดีนะครับจะเป็นจะเป็นตัวหุ้นจะเป็นในฝั่งของตัวตราสารหนี้ก็ดีเนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องซึ่งปกติแล้วเวลาค่าเงินแข็งค่าแบบนี้เนี่ยในฝั่งของตลาดที่เป็นขาของตลาดเกิดใหม่นะครับต้องบอกว่าโดยรวมๆแล้วมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเวลาเงินสกุลเงินอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดในอีเวนต์มาร์เก็ตมันจะดูเป๋ๆซึ่งพอเราเห็นภาพของการที่ดอลลาร์มันแข็งเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ทำให้ตัวของหลายๆตัวภาพของการซื้อสุทธิของต่างชาติในหลายๆตลาดแถวๆนี้เนี่ยมันอาจจะชะลอตัวลงไปนะครับกับอันที่สามเนี่ยก็คือต้องบอกว่าภาพของเรื่องมาต่อเนื่องในเรื่องการแข่งข้าดอลลาร์ก็คือถ้าเราไปดูฝั่งของทางด้านค่าอัตราตัวของทางด้านไอ้เงินเฟ้อครับเราก็เห็นว่าเงินเฟ้อเดือน5ของสหรัฐที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันตัวเลขที่มันสูงสุดในรอบ3ปีเลยนะครับทีนี้ตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในข้างไหนแล้วเราเป็นกองหนุนหรือกองแช่งเราเป็นกองแช่งหรือกองหนุนนะครับคือถ้าเราเป็นขาหนึ่งเราก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้สูงตรงนี้เนี่ยคือพีคแล้วจากนี้ไปมันจะเริ่มลดลงนะครับกับอีกพวกหนึ่งก็จะบอกว่าเนี่ยแหละน้ำมันที่สูงเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเลยนะครับจะต้องเป็นภาพที่มันมีแรงกดดันซึ่งวันนี้มันยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นภาพไหนครับแต่ว่าไอ้เฉลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนหน้าครับเพราะว่าปลายเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขพวกเงินเฟ้อมี PCE มี CPI อย่างเงี้ยเหมือนกับในรอบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ตัวของด้านน้ำมันเนี่ยลงมาพอสมควรนะครับจากประมาณแถว100ลงมาสักเหลือ70แล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าแต่มันเป็นการลงในเดือน6อ่ะเพราะฉะนั้นเราในตัวเลขที่เราเห็นเงินเฟ้อนั่นคือเป็นเดือน5ซึ่งยังไม่เห็นผล

0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคนรุ่นนี้ก็คือว่าไปเดือนหน้าเนี่ยไอ้ตัวเลขที่มันออกมามันต่ำลงหรือเปล่าถ้ามันต่ำลงเนี่ยเราก็จะชัยโยโหอยู่ถ้าบอกว่าเฮ้ยนี่ไงมันพีคไปแล้วนะแต่ขณะเดียวกันถ้าตัวเลขมันยังไม่ลงอันนั้นก็อาจจะกลายเป็นภาพที่ว่าเฮ้ยมันยังไม่จบนะมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นแต่นะผมคิดว่าคีย์สำคัญเลยเนี่ยอยู่ที่ปลายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาในเดือนข้างหน้าตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องติดตามตลาดแบบดีๆมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับในฝั่งของในบ้านเราเองเนี่ยตัวเลขหลายๆอย่างดูดีขึ้นการประชุมกนง.ในรอบนี้เราคิดว่ามีโอกาสขยับGDP ขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วแต่ที่มันเซอร์ไพรส์เราก็คือว่าเราคิดว่าจาก 1.5 เนี่ยขึ้นมาสัก2ก็หรูแล้วปรากฏว่าขึ้นมา 2.3 เลยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลา GDP ดีเนี่ยในภาพของการบริโภคในประเทศก็ดีหรือว่าในภาพของการเป็นน่งเป็นหนี้คืนหนี้เนี่ยนะครับในกลุ่มการเงินเนี่ยมันก็แปลว่าคนก็น่าจะมีตังค์นะคนน่าจะพอจ่ายได้หนี้ไม่น่าจะเป็นหนี้เสียมันก็เป็นภาพที่มันหนุนขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้ครับถ้ามามองแล้วก็คือว่าเมื่อกี้คุยให้ฟังแล้วว่า3อย่างที่เป็นแรงกดดันต่อตลาดแต่ผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ๆที่ดูโอเคเลยครับเพียงแต่ว่าไปติดตามนิดนึงว่าในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าจะผันผวนก็น่าจะผันผวนในกรอบนะครับแต่ว่าหลังจากปลายเดือนหน้าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันคอนเฟิร์มภาพของความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดเองอาจจะเริ่มสตาร์ทรอบใหม่ครับ
1: ค่ะก็คือเหมือนกับว่าปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยบวกเนี่ยมันเยอะมันรอท่าอยู่มันมีอยู่เยอะพอสมควร
0: ใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วเป็นภาพที่ดูโอเคอยู่พอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้ามองแล้วเนี่ยไอ้ภาพของทางด้านเราเห็นแล้วครับว่าภาพของทางด้านปัจจัยในประเทศเนี่ยมันมีสัญญาณมีทิศทางที่มันดูดีขึ้นนะทั้งเรื่องเพราะว่าถ้าเราฟังแบงก์ชาติหรือว่ากนง.จะเห็นว่านอกจากการปรับGDP ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวการที่เขาพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มันบวกในภาพต่างๆด้วยอย่างเช่นในรอบนี้ครับผลกระทบที่เคยคิดกันว่ามันจะโดนแรงมากๆจากเรื่องสงครามกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่เคยประเมินกันเอาไว้เพื่อเขาต้องย้อนกลับไปนะครับว่าตอนปิดฮอร์โมนแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพของการที่เรียกว่าของมันขาดจนกระทั่งถึงขนาดที่เราเห็นแล้วว่าในประเทศในบ้านเราเนี่ยโรงงานปิโตรเคมีเนี่ยมีขนาดที่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดเลยก็มีนะและต้องปิดโรงงานเลยเพราะโอ้โหถ้าไม่มีขวดนะไม่มีบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราทำของมาได้แล้วก็ไม่รู้จะไปใส่ยังไงนะครับมันกลายเป็นภาพที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดช็อตเทสบางอย่างที่แล้วก็ปัวพันกันอีลงตุงนางเลยปรากฏว่าถึงแรงจริงแล้วเนี่ยน้ำมันมันมีที่มามันไหลมาได้ครับคือพอตะวันออกกลางโดนปิดเนี่ยมันแน่นอนว่าคนเราก็ต้องพยายามหาช่องอย่างเช่นถ้าเราเป็นซาอุซึ่งเผอิญว่ามันออกได้สองทางเราก็พยายามเอาไว้ออกฮอร์โมนไม่ได้ส่งผ่านท่อไปออกไอ้ตะทะเลแดงก็ได้โอเคมันอาจจะได้น้อยกว่าลงนะแต่ก็ยังได้บ้างไม่ถึงกับหยุดนิ่งไปเลยนะครับหรือโลกเราก็เห็นว่าโอเคพอตอนออกกลางเป็นอย่างนั้นปุ๊บน้ำมันออกมาไม่ได้น้ำมันพุ่งสูงเพราะน้ำมันเครื่องสูงเนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยเราขนน้ำมันเนี่ยจากอเมริกาซึ่งเส้นทางมันไกลกว่ากันมากใช้เวลามากกว่ากันประมาณสักสองสามเท่าแต่เป็นภาวะที่มันระหว่างไม่มีกับของแพงแล้วมีของเนี่ยคือของแพงแล้วมีของก็ยังดีกว่าดังนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับโลกก็ปรับตัวได้ระดับหนึ่งไงครับในการที่จะหาซัพพลายที่อื่นเข้ามาดังนั้นพอถึงเวลาจริงก็เลยกลายเป็นว่าไอความกังวลที่เรียกว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีบรรจุภัณฑ์แล้วไอ้นั่นก็ผลิตไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ออกมาไอ้นั่นก็มันจะพันกันเป็นยวงเลยแต่พอถึงเวลาจริงเอ้ยมันพอคุกคักไปได้ก็เลยกลายเป็นว่ามันกระทบนะแต่มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราเคยกังวลตอนแรกครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มถ้ามันจะขึ้นมีเฟดดูแล้วจะอาจจะมีต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะกระทบอะไรใช่ไหม
0: ผมคิดว่ามันไม่แย่ขนาดนั้นครับคือต้องบอกว่าอยากจะพานักลงทุนเนี่ยย้อนกลับไปดูภาพของตอนช่วงรอบนี้กับตอนปี2565นะครับตอน2565เนี่ยเราเจอรัสเซียยูเครนครับซึ่งเราจะเห็นว่าในรอบนั้นเนี่ยเฮ้ยมันก็บุกกันประมาณเดือนกุมภาพันธ์24กุมภาเนี่ยพอๆกับรอบนี้เลยนะรอบนี้28กุมภานะครับแล้วก็เราเจอน้ำมันขึ้นไปร้อยกว่าเหมือนกันนะครับเราเจอทุกอย่างแพงขึ้นมาคล้ายๆกันเลยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอปี65เสร็จปุ๊บเนี่ย66 67เนี่ยตลาดหุ้นโอ้เลวร้ายมากเลยนะครับ หลายคนก็จะเกิดความกลัวว่าโอ้ตอนรอบที่แล้วตอนรัสเซียยูเครนเนี่ยการขยับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยขึ้นแบบที่เรียกว่าโอ้ขึ้นลิฟต์เลยนะครับดังนั้นคนก็เกิดความกลัว
1: ค่ะ
0: ครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าเราต้องมองว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วโดยสิ้นเชิงครับคือจริงๆแล้วไอ้รอบผมที่แล้วตอนปี2565เนี่ยต่อให้ไม่มีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเฟดก็มีแผนจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสภาพคล่องที่เฟดอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คืออัดเข้ามาตั้งแต่2020ครับตอนนั้นเราเจอเรื่องของตัววิกฤตโควิดอยู่นะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหไม่ใช่แค่เฟดแต่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยหรือรัฐบาลทั่วโลกตอนนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนก็เฮ้ยไอ้ตรงนี้มันมีปัญหาอ่ะเราต้องแจกเงินคนนี้ไอ้ทางนี้มันหยุดงานนะทุกคนอยู่บ้านกันเฉยๆเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยต้องมีการล็อกดาวน์กันช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ทั้งโลกเนี่ยอัดสภาพคล่องเข้าไปในระบบสูงมากครับตอนปี2020ซึ่งพอ2021เนี่ยมันก็เริ่มทุกอย่างก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเรามีวัคซีนนะครับเราเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้แล้วนะครับพอ2022เนี่ยทุกอย่างก็ฟื้นเต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำในตอนนั้นเมื่อเราอัดเราสภาพคล่องไปเยอะเราต้องถอนสภาพคล่องออกนะครับแต่ทีนี้ข้อหามยามลายก็คือว่าไอ้แทนที่เราจะค่อยๆเหมือนกับเราเป่าลูกโป่งไปเยอะแล้วเราแทนที่เราจะเฮ้ยมันเริ่มตึงกันไปแล้วเราต้องกดให้ลมมันออกมาหน่อยปรากฏว่าเราเจอสงครามเข้าไปครับแล้วพอเจอสงครามรัสเซียยูเครนโอ้มันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะค่อยๆปลดลมออกมาจากลูกโป่งเราทำไม่ได้อะเราต้องขึ้นดอกเบี้ยปากปากปากเลยนะกลายเป็นว่าเอ้ยสภาพมันก็เลยกลายเป็นภาวะที่โหดร้ายมากกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นก็เลยกลายเป็นผลกระทบเชิงลบเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับเลยทำให้เราเห็นว่าหลังจากรอบ65เนี่ย6667เนี่ยมันคือไซด์เอฟเฟคที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราดูดสภาพคล่องออกมาอย่างรุนแรงนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเรามองเห็นภาพนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยณปัจจุบันเนี่ยมันคนละเรื่องกับตอนนั้นนะคือไอ้ตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าโอเคเราดูดสภาพคล่องออกมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วว่า6667เพราะฉะนั้นวันนี้เราเหมือนกับลมยางเรามันไม่ได้แบบอัดแน่นจนใกล้ระเบิดนะครับดังนั้นต้องบอกว่าในภาวะแบบนี้เราก็ค่อยๆปรับลมยางเอาลมออกหน่อยนิดนึงได้นะครับแต่ไม่ถึงกับเหมือนครั้งที่แล้วที่เรียกว่าโอ้โหต้องกดปล่อยแบบยาวเลยให้ลมมันระเบิดออกมาไม่ให้ระเบิดเนี่ยรอบนี้มันจะไม่เหมือนกันดังนั้นแปลว่าในรอบนี้เราอาจจะเจอการขึ้นดอกเบี้ยได้1หรือ2ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ขึ้นเป็น10ครั้งนะครับจนกระทั่งแบบทุกคนตกใจเลยว่าเฮ้ยเราลองคิดดูว่าจากดอกเบี้ย 1% เนี่ยขึ้นไปจน 5% เนี่ยขึ้นกี่ครั้งอ่ะนะเพราะ1% ขึ้น4ครั้งถูกไหมครับถ้าคร่าวๆนะก็แปลว่าโอ้เราเจอขึ้นไปเยอะมากแต่รอบนี้ไม่เหมือนกันครับอย่างมากก็เจอขึ้นทั้ง2ทีไม่แต่ว่าทีนี้ที่สำคัญนะอาจจะไม่มีการขึ้นเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมติเที่ยวนี้ครับผ่านไปแล้วปรากฏว่าเดือนหน้าคอนเฟิร์มว่าเงินเฟ้อเนี่ยจากที่สูงเป็นสถิติลงมาเร็วมากสมมติเราเห็นตัวเลข 4.1 เดือน5เนี่ยแต่พอถึงเดือนหน้าปุ๊บเฮ้ยกลายเป็นว่าพอน้ำมันลงมาปุ๊บเงินเฟ้อลงมาเหลือ 3.4 3.2 เนี่ยโอ้ผมว่าตลาดนี่ตีปี๊บเลยนะครับมันจะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยดังนั้นหน้าขณะนี้อย่ากังวลจนเกินไปครับให้รอดูเงินเฟ้อเดือนหน้าซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับว่าเงินเฟ้อเดือน5ที่เราเห็นแล้วจนตลาดตกใจกันตรงนี้อาจจะเป็นพีคของปีนะครับดังนั้นผมคิดว่าโดยภาพรวมเราให้น้ำหนักทางบวกแล้วก็จริงๆต้องบอกว่า1เดือนข้างหน้าเนี่ยครับคือจุดที่ท่านไหนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับหรือว่าเอ้ยอยากจะเตรียมตัวทำอะไรก็เตรียมสภาพคล่องเตรียมเงินเอาไว้เพราะว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นในภาพที่เราคิดจริงนะผมคิดว่าภาพของตลาดในช่วงประมาณในเดือน8ตั้งแต่สิงหาคมกันยายนตุลาอันนั้นซึ่งเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพของการฟื้นที่เต็มที่มาประกอบไปด้วยแล้วเลยนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านี้น่าจะเป็นตลาดหุ้นที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยได้ยิ้มครับ
1: ค่ะก็คือถ้าไม่อะไรยังไงก็คือให้ใส่แว่นตาสีเขียวเอาไว้ก็ไม่เชื่อเลยนะคะให้ใส่แว่นตาสีเขียวเอาไว้ที่เพราะว่ามันจะหมวกจะเขียวเนาะจะทั้งเห็นภาพ
0: คือแต่ว่ามันก็จะผันผวนได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ลงทุกกลุ่มอะครับนะหรืออย่างซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าไปดูเนี่ยเอ๊ะอิเล็กทรอนิกส์ลงแรงก็มันไม่แปลกนะคือถ้าเราลองดูว่าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเซกเตอร์ที่ขึ้นเยอะที่สุดครับแต่เราก็จะเห็นว่าไอ้เซกเตอร์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็คือพวกการเงินนะครับพวกของทางด้านในการแพทย์นะครับพวกของท่องเที่ยวนะพวกของค้าปลีกซึ่งเราจะเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาไอ้พวกที่มัน
1: มัน
0: พวกนี้มันทยอยขึ้นหมดเลยดังนั้นเราจะเห็นว่าในภาวะที่ตลาดเองอาจจะกังวลบ้างกับภาพของการปรับตัวนะครับหรือว่าปัจจัยลบระยะสั้นแต่ว่าเราก็เห็นการเทคในกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่การเทคแล้วแบบเฮ้ยหนีไปจำศีลนะเลิกพอแล้วแต่ว่าเป็นภาวะที่เราต้องมาดูครับว่าจริงๆเราหนีเทคกลุ่มที่กำไรเยอะๆเนี่ยไอ้กลุ่มหลายกลุ่มมันกำลังจะดีกำลังจะน่าสนใจนะอาจจะเริ่มทยอยเปลี่ยนไปเข้าในกลุ่มพวกนั้นได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ตลาดโดยรวมยังก็น่าจะดูดีครับปีนี
1: ้ค่ะโอเคได้ค่ะนะคะคุณกิตพลวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่ออัปเดตกันอีกค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เวลาหมดนะคะยังไงก็ตามพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมคนกทม.คนพัทยาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งกันอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะไปแต่เช้าค่ะแล้วก็จะได้กลับมาแล้วก็ตอนบ่ายสองจะได้มาฟังรายการเสียงเศรษฐกิจกันค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เสียงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
7: ปรึกษา
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปพ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ.2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปพครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
9: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
16: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลธนพรมมารายงาน
9: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระธาตุพี่พระธาตุน้องที่ประเทศลาวครับพระธาตุสีโคตบูรณ์อยู่ที่แฟนคำม่วนเป็นพระธาตุที่พระธาตุพี่พระธาตุน้องกับพระธาตุพนมเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.6นะพ.ศ.6แล้วก็สีโคตบูรณ์ก็น่าจะ 6-8 นะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านไปดู VCR ที่ผมได้ไปบันทึกมานะฮะเรียนเชิญทุกท่านไปชมพร้อมๆผมเลยครับครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราพามาที่ประเทศลาวที่แฟนคำม่วนครับด้านหลังก็คือพระธาตุสีโคตบองที่ผมพูดได้ว่าเป็นพระธาตุพี่พระธาตุน้องกับพระธาตุนครพนมคือสร้างเมื่อปีพ.ศ.8และเป็นที่เป็นสถานพระอุรังคธาตุครับด้านหน้าพระธาตุมันจะมีพระนี่คือเรียกพระศรีอริเมตไตรหรือพระสังฆจายองค์ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าต่อจากองค์ปัจจุบันนี่คือความเก่าท่านเห็นไหมครับนี่ปวกขึ้นดินขึ้นนะครับบูชาและความเพียงความรวยครับมาแล้วจะลืมนะครับมาด้านหลังมาบูชาพระศรีอริเมตไตรหรือพระสังฆจายเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะเราจะให้ทุกท่านมาวาบูชาตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรืองพระก็ขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่านรวยรวยเฮงๆแบบไม่มีเหตุผลทุกท่านเลยครับสวัสดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราจะพาทุกท่านมาไหว้พระธาตุพี่พระธาตุน้องคืออยู่ที่ประเทศลาวที่แฝงคำม่วนพระธาตุสีโคตบูรณ์อยู่ตรงข้ามกับนครพนมนะฮะแล้วก็อยู่ในแม่น้ําโขงเป็นพระธาตุพี่พระธาตุน้องกับพระธาตุพนมคือสร้างเมื่อปีพ.ศ.08แล้วก็ที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุที่เดียวกับนครพนมนะฮะท่านมาไหว้พระธาตุนครพนมอย่าลืมครับมาที่แฟนคำม่วนข้ามทางสะพานมิตรภาพ3เลยมา10กิโลแล้วก็เข้ามาที่พระธาตุสีโคตบองมีตำนานเล่าเก่าขานเรื่องราวของสีโคตบองเยอะแยะมากมายนะวันนี้ผมวันชัยสุพรรณรายการขุดเฟื่องพระก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านไม่มีเหตุผลเลยครับครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราจะพาทุกท่านมาไหว้พระธาตุสีโคตบูรณ์ที่แฟนคำม่วงประเทศลาวซึ่งเป็นพระธาตุพี่พระธาตุน้องกับพระธาตุนครพนมนะครับมาไม่ยากข้ามมาทางมิตรภาพ2นะฮะแล้วก็มาที่คำม่วงมาประมาณสัก10กิโลนะฮะแล้วก็มาไหว้นี่ครับพระธาตุสีโคตบูรณ์เป็นพระธาตุพี่พระธาตุน้องมีตำนานเล่าเก่าขานเรื่องราวของสีโคตบูรณ์นี่มากมายยิ่งใหญ่มากนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านนะไหว้แล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับพาทุกท่านมาที่ท่านนายแพทย์โชลนาศรีแก้วอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะประธานมอบรางวัลนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะฮะเป็นรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงแล้วก็บูชาองค์เทพอุดมโชคทรัพย์เทิดเขาเรียกว่าเทิดทูนเคารพครูปูญาบุคคลศิลปินอาวุโสวงการบันเทิงนะศิลปะนาฏดนตรีนะพิธีพิธีกรออกรายการบุคคลสำคัญประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประจำปีพ.ศ.2569นะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะที่ผ่านมาจัดโดยดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงนะโดยท่านด็อกเตอร์จำรองบุญรักษาหรือด็อกเตอร์กู้ท่าน้ำนนนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาผู้ที่มอบรางวัลต้องผมก่อนเลยนะฮะคือผมครับวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการขุยเฟื่องเรืองพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทุกๆวันเสาร์และทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีแฟนเพจและจะมี YouTube ท่านก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะ
แล้วก็จะมีนี่บุคคลสำคัญเลยครับอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติคุยครับเนี่ยโหจะต้องคุยเงิน100ล้านนะฮะท่านก็มาเป่าคุยถวายความอะไรนะฮะครับจากนั้นก็จะมีอาจารย์สัญญาพรนารายณ์อภิมหาลูกทุ่งเสียงซึ้งสุดเสน่ห์นะเจ้าของตำนานเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลารักสาวสวนแตงจากปากช่องมาทหารโบกพ่ายรักก็เป็นต้นฉบับนะฮะจากนั้นก็มีคุณชัชวาลนาไพศาลก็เป็นคนเป็นเลขาของผมซึ่งดูแลเรื่องของรายการขูดเฟื่องเรื่องพระแล้วก็มีดร.รพัฒน์เอกนิติศาสตร์เจ้าของเพลงโสดหน้าจีบได้นะฮะครับนี่ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนางงามและเป็นด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ก็แล้วก็เป็นนักบินมากด้วยความสามารถต่างๆนะฮะแล้วก็คุณอาทรบวกสันเทียหรือที่รู้จักอาทรต้องบนเจ้าของเพจดังนะเจ้าของเจ้าพิธีต่างๆนะฮะครับคุณอาทรต้องบนหรืออาทรเมียสวยนะฮะแล้วก็คุณกันตะงูงูตูดนะเจ้าของกันตามารายเทวารายครับนี่ก็เจ้าแม่สายมูอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกันตามารายที่ว่าเป็นเทวารายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมีเปิดให้สวดมนต์ทุกๆวันเสาร์แล้วก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องเย็นแอร์ทุกยี่ห้อนะฮะโด่งดังมากนะฮะครับแล้วก็จะมีคุณวีรไทยเตชะชางกูลก็คืออาจารย์ป๊อปนะเป็นหัวหน้าทีมเป่าสังนะหัวหน้าทีมเป่าสังขั้นเทพนะแล้วก็มีคุณสุชาติชมพิพัฒน์เลขาทีมเป่าสังขั้นเทพนะครับเราก็จะให้ท่านดูรูปต่างๆนะฮะนี่คือผู้ที่ได้รับรางวัลนะแล้วก็จะมีคุณธีรเศรษฐ์พรมปน้อมมิตรหรืออาจารย์ป๋าเผือกนะประธานบริหารมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนะฮะแล้วจะมีคุณอาจารย์เบโอมาตามหาเศรษฐกุลนะนี่คือเจ้าแม่สายมูตัวจริงเจ้าแม่สายมูเขาเรียกว่านานาชาติเป็นผู้ที่มีความเก่งมีความสวยและมีความรวยนะแล้วก็จะมีคุณชาวฤทธิ์หวังประกอบคุณนี่คือทายาทมหาสังของแม่กำไรบ้านสังแม่กำไรก็ทุกงานจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องของจี้สังต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีนางสาวนัทราพรนะผมหวดหรือหลวงข้าวอัญชรายอัญชนานะศิลปินนักร้องครับก็มีตำนานเพลงที่โด่งดังและเพลงใหม่ๆออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มีคุณพยุงศักดิ์โสภาสายหรือก๊อฟอุบล นี่ก็เจ้าของศูนย์พระเครื่องแล้วก็เป็นผู้ที่ชำนาญพระเครื่องในสายของอีสานและในสายภาคกลางนะแล้วก็จะมีคุณวัชระปรเมศทัศน์ตายะสกุลนะหรืออาจารย์คิงนี่ก็เป็นอาจารย์นะผู้มีวิชาอาคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีตำนานเล่าเก่าขานกันเยอะนะแล้วก็มีอาจารย์พิมพ์นิยมเรือนเศรษฐีมหาราชนี่คือเจ้าแม่สายหมู่เหมือนกันก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะก็มีทั้งสักลายมือมีทั้งพิกชะตาเปลี่ยนเส้นวาสนาแล้วก็ลงหน้าหน้าทองแล้วก็เป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆก็ค่อนข้างที่เยอะๆเลยนะอาจารย์พิมพ์นิยมเป็นอาจารย์สายมูที่สวยอดีตก็เป็นนางแบบนางงามนะฮะครับก็มีอาจารย์สุภาวดีตักกล้องหรืออาจารย์จิ๊บบ้านมหาทรัพย์จังหวัดชุมพรนี่ก็เป็นอาจารย์ที่ตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังที่ต่างประเทศยะโฮบาลูหรือที่สิงคโปร์ก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็ประกอบพิธีอาบน้ำมนต์แล้วก็ลงหน้าหน้าทองแล้วก็ทำพิธีต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เธอก็มีสำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะอีกคนก็คือวีรพงษ์ยิ่งอุดมทรัพย์หรือต้นอุบล นี่ครับตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการพระจัดงานประกวดพระท้องถิ่นมาหลายๆงานแล้วนะแล้วก็มีคนคุณเทิดศักดิ์คุณเทิดศักดิ์เนี่ยก็คือเทิดศักดิ์แสงตะวันเป็นทายาทของหาบดีธาตุพนมหรือเหน่งธาตุพนมก็เป็นประธานชมรมแล้วก็เป็นประธานกกต.อะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะมากมายแล้วก็สะสมเรื่องของวัตถุมงคลไว้เยอะมากนะฮะครับก็คือเหน่งธาตุพนมก็นี่คือคนที่รับรางวัลประมาณ20คนนะฮะครับรางวัลที่ได้รับนะฮะรางวัลที่ได้รับนะฮะก็คือพระศิวลีมหาเถระก็คือได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณลุงแสงจะเป็นล็อกเก็ตติดนะกลมๆนะมหาเถโรแล้วก็มีหมายเลขนะ
อาจารย์ลุงแสงก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงดังอูวัดเกาะสุวรรณรามเขตสายไหมกรุงเทพนะแล้วก็ล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะพิธีมหาพุทธาภิเษกที่วัดสารนาถที่ยิ่งใหญ่พระเกจิอาจารย์108องค์อันนี้ก็จัดสร้างโดยคุณอาทรต้องมนครับก็จะมอบให้กับผู้ที่รับรางวัลติดหน้าอกสวยงามมากนะแล้วก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ทำพิธีเมื่อวันที่6กันยา2568ครับอีกอันก็คือน้ำมหาสังนี่สำคัญมากเลยน้ำมหาสังเนี่ยมันจุเบี้ยจั่นในขวดแก้วได้รับความเมตตาจากบ้านสังแม่กำไรก็คือดร.กำไรหวังประกอบคุณนะฮะก็ได้นำเอาสัง30ล้านมหาสังสุวรรณภูมิเลี่ยมทองฝังเพชรอย่างดีนะมีคนมาเสนอให้30ล้านแต่ไม่ได้ขายนะครับก็ท่านก็เอาน้ำใส่แล้วประกอบแล้วก็ประกอบพิธียิ่งใหญ่นะที่วัดเขา3ล้านอำเภอท่าแทะจังหวัดชุมพรโดยพระอาจารย์อำนาจและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะภาคใต้รางวัลอีกอย่างหนึ่งที่เรามอบให้นะก็คือเป็นพระผงพิกเนตพญาคุดพิกเนตกล่องกำมะหยี่สวยมอบให้โดยอาจารย์ทิงนะฮะครับอีกอันหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำถ้วยรางวัลเนี่ยเราได้นำเอาไปเสกหนึ่งนะฮะได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีคือสมเด็จธงชัยท่านได้ทำพิธีเจิมให้นะฮะครับก็เดี๋ยวเราให้ท่านไปดูคลิปไปดูภาพอีกพิธีหนึ่งก็คือที่สำนักพิมพ์ก้าลุยวันนั้นก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะก็ได้นำเอาถ้วยรางวัลแล้วก็น้ำมหาสังที่เข้าไปทำพิธีมหาทาวิเศษเราจะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะสุดยอดคือเรื่องของสังเรื่องของของคนต่างๆนะถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำเอาถ้วยรางวัลแล้วก็ได้แจกพร้อมกับวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมล็อกเก็ตพระศิวลีหรือว่าน้ำมหาสังที่มีเบี้ยจันทร์อยู่ในขวดเบี้ยจันทร์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพ่อแม่อุมาและพ่อแม่รัศมีบ่งบอกถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนใช้แทนเงินตราปัจจุบันคำว่าเบี้ยก็ยังใช้อยู่นะเบี้ยวัดเบี้ยประชุมเบี้ยผู้สูงอายุนะฮะเบี้ยบำนาญครับมีความสำคัญมากเลยนะฮะครับนี่คือเราได้จัดให้กับคุณกู้หรือคุณจำลองบุญรักษาดร.จำลองเนี่ยมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล นะฮะครับก็ขอให้ทุกท่านไปฟังเสียงคุยของอาจารย์เทนนิสศรีอีดีศิลปินแห่งชาตินะฮะ

เชิญทุกท่านไปดูผู้ที่รับรางวัลอีกหนึ่งรอบนะว่ามีใครบ้างมีใครบ้างนะฮะครับนี่คือความรางวัลอันภาคภูมิใจของไม่ว่าจะเป็นสายมูหรือจะเป็นสายนักธุรกิจหรือจะเป็นสายผู้ที่มีชื่อเสียงนะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลวันนั้นก็ยังมีคนมากมายครับเราต้องใช้คำว่าหอประชุมแตกหอประชุมใหญ่แตกนะฮะครับก็มีประชาชนมีผู้ที่รับรางวัลเนี่ยก็ประมาณร่วม500คนแล้วก็มีผู้ที่ติดตามดารามีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็ต้องใช้คำว่าจำนวนมากเลยหลากหลายนะท่านไปชมภาพเองนะบางคนผมก็จำไม่ได้เป็นคนดังเป็นดาราชื่อดังในอดีตนะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านฤทธิ์ลือชาหรือท่านกรุงศรีวิไลหรือเยอะเยอะเยอะมากเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาที่ท่านนายแพทย์โชลนาศรีแก้วอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะประธานมอบรางวัลนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะฮะเป็นรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงแล้วก็บูชาองค์เทพอุดมโชคทรัพย์เทิดเขาเรียกว่าเทิดทูนเคารพครูปูนยบุคคลศิลปินอาวุโสวงการบันเทิงนะศิลปะนาฏดนตรีนะพิธีพิธีกรออกรายการบุคคลสำคัญประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประจำปีพ.ศ.2569นะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะที่ผ่านมาจัดโดยดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงนะโดยท่านดร.จำลองบุญรักษาหรือดร.กู้ท่าน้ำนนนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาผู้ที่มอบรางวัลต้องผมก่อนเลยนะฮะคือผมครับวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการขุยเฟื่องหนึ่งพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทุกๆวันเสาร์และทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีแฟนเพจและจะมี YouTube ท่านก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะแล้วก็จะมีนี่บุคคลสำคัญเลยครับอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติคุยครับเนี่ยโหจะต้องคุยเงิน100ล้านนะท่านก็มาเป่าคุยถวายความอะไรนะฮะครับจากนั้นก็จะมีอาจารย์สัญญาพรนารายณ์อภิมหาลูกทุ่งเสียงซึ้งสุดเสน่ห์นะเจ้าของตำนานเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลารักสาวสวนแตงจากปากช่องมาทหารโบกพ่ายรักก็เป็นต้นฉบับนะฮะจากนั้นก็มีคุณชัชวาลนาไพศาลก็เป็นคนเป็นเลขาของผมซึ่งดูแลเรื่องของรายการขุดเฟื่องเรื่องพระแล้วก็มีดร.รพัฒน์เอกนิติศาสตร์เจ้าของเพลงโสดน่าจีบได้นะฮะครับนี่ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนางงามและเป็นด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ก็แล้วก็เป็นนักบินมากด้วยความสามารถต่างๆนะฮะแล้วก็คุณอาทรบวกสันเทียหรือที่รู้จักกับอาทรต้องบนเจ้าของเพจดังนะเจ้าของเจ้าพิธีต่างๆนะฮะครับคุณอาทรต้องบนหรืออาทรเมียสวยนะฮะแล้วก็คุณกันตะงูงูตูดนะเจ้าของกันตามารายเทวารายครับนี่ก็เจ้าแม่สายมูอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกันตามารายที่ว่าเป็นเทวารายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมีเปิดให้สวดมนต์ทุกๆวันเสาร์แล้วก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องเย็นแอร์ทุกยี่ห้อนะฮะโด่งดังมากนะฮะครับแล้วก็จะมีคุณวีรไทยเตชะชางกูลก็คืออาจารย์ป๊อปนะเป็นหัวหน้าทีมเป่าสังนะหัวหน้าทีมเป่าสังขั้นเทพนะแล้วก็มีคุณสุชาติชมพิพัฒน์เลขาทีมเป่าสังขั้นเทพนะครับเราก็จะให้ท่านดูรูปต่างๆนะฮะนี่คือผู้ที่ได้รับรางวัลนะแล้วก็มีคุณธีรเศรษฐ์พรมปน้อมมิตรหรืออาจารย์ป๋าเผือกนะประธานบริหารมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนะฮะและจะมีคุณอาจารย์เบโอมาตามหาเศรษฐกุลนะนี่คือเจ้าแม่สายมูตัวจริงเจ้าแม่สายมูเขาเรียกว่านานาชาติเป็นผู้ที่มีความเก่งมีความสวยและมีความรวยนะแล้วก็จะมีคุณชาวฤทธิ์หวังประกอบคุณนี่คือทายาทมหาสังของแม่กำไรบ้านสังแม่กำไรก็ทุกงานจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องของจี้สังต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีนางสาวนัทราพรนะผมหวดหรือหลวงข้าวอัญชรายอัญชนานะศิลปินนักร้องครับก็มีตำนานเพลงที่โด่งดังและเพลงใหม่ๆออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะ
แล้วก็มีคุณพยุงศักดิ์โสภาสายหรือก๊อฟอุบล นี่ก็เจ้าของศูนย์พระเครื่องแล้วก็เป็นผู้ที่ชำนาญพระเครื่องในสายของอีสานและในสายภาคกลางนะแล้วก็จะมีคุณวัชระปรเมศทัศน์ตรยสกุลนะหรืออาจารย์คิงนี่ก็เป็นอาจารย์นะผู้มีวิชาอาคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีตำนานเล่าเก่าขานกันเยอะนะแล้วก็มีอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมเรือนเศรษฐีมหาราชนี่คือเจ้าแม่สายหมู่เหมือนกันก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะก็มีทั้งสักลายมือมีทั้งพิกชะตาเปลี่ยนเส้นวาสนาแล้วก็ลงหน้าหน้าทองแล้วก็เป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆก็ค่อนข้างที่เยอะๆเลยนะอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมเป็นอาจารย์สายหมู่ที่สวยอดีตก็เป็นนางแบบนางงามนะฮะครับก็มีอาจารย์สุภาวดีตักกล้องหรืออาจารย์จิ๊บบ้านมหาทรัพย์จังหวัดชุมพรนี่ก็เป็นอาจารย์ที่ตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังที่ต่างประเทศยะโฮบาลูหรือที่สิงคโปร์ก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็ประกอบพิธีอาบน้ำมนต์แล้วก็ลงหน้าหน้าทองแล้วก็ทำพิธีต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เธอก็มีสำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะอีกคนก็คือวีรพงษ์ยิ่งอุดมทรัพย์หรือต้นอุบล นี่ครับตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการพระจัดงานประกวดพระท้องถิ่นมาหลายๆงานแล้วนะแล้วก็มีคนคุณเทิดศักดิ์คุณเทิดศักดิ์เนี่ยก็คือเทิดศักดิ์แสงตะวันเป็นทายาทของข้าพเจ้าธาตุพนมหรือเหน่งธาตุพนมก็เป็นประธานชมรมแล้วก็เป็นประธานกกต.อะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะมากมายแล้วก็สะสมเรื่องของวัตถุมงคลไว้เยอะมากนะฮะครับก็คือเหน่งธาตุพนมก็นี่คือคนที่รับรางวัลประมาณ20คนนะฮะครับรางวัลที่ได้รับนะฮะรางวัลที่ได้รับนะฮะก็คือพระศิวลีมหาเถระก็คือได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณลุงแสงจะเป็นล็อกเก็ตติดนะกลมๆนะมหาเถโรแล้วก็มีหมายเลขนะอาจารย์ลุงแสงก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงดังอู่วัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมกรุงเทพนะแล้วก็ล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะพิธีมหาพุทธาภิเษกที่วัดสารนาถที่ยิ่งใหญ่พระเกจิอาจารย์108องค์อันนี้ก็จัดสร้างโดยคุณอาทรต้องมนครับก็จะมอบให้กับผู้ที่รับรางวัลติดหน้าอกสวยงามมากนะแล้วก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ทำพิธีเมื่อวันที่6กันยา2568ครับอีกอันก็คือน้ำมหาสังนี่สำคัญมากเลยน้ำมหาสังเนี่ยมันจุเบี้ยจั่นในขวดแก้วได้รับความเมตตาจากบ้านสังแม่กำไรก็คือด็อกเตอร์กำไรหวังประกอบคุณนะฮะก็ได้นำเอาสัง30ล้านมหาสังสุวรรณภูมิเลี่ยมทองฝังเพชรอย่างดีนะมีคนมาเสนอให้30ล้านแต่ไม่ได้ขายนะครับก็ท่านก็เอาน้ำใส่แล้วประกอบแล้วก็ประกอบพิธียิ่งใหญ่นะที่วัดเขา3ล้านอำเภอท่าแทะจังหวัดชุมพรโดยพระอาจารย์อำนาจและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะภาคใต้รางวัลอีกอย่างหนึ่งที่เรามอบให้นะก็คือเป็นพระผงพิกเนตพญาคุดพิกเนตกล่องกำมะหยี่สวยมอบให้โดยอาจารย์คิงนะฮะครับอีกอันหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำถ้วยรางวัลเนี่ยเราได้นำเอาไปเสกหนึ่งนะฮะได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีคือสมเด็จธงชัยท่านได้ทำพิธีเจิมให้นะฮะครับก็เดี๋ยวเราให้ท่านไปดูคลิปไปดูภาพอีกพิธีหนึ่งก็คือที่สำนักพิมพ์ก้าลุยวันนั้นก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะก็ได้นำเอาถ้วยรางวัลแล้วก็น้ำมหาสังที่เข้าไปทำพิธีมหาทาวิเศษเราจะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะสุดยอดคือเรื่องของสังเรื่องของของคนต่างๆนะถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำเอาถ้วยรางวัลแล้วก็ได้แจกพร้อมกับวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมล็อกเก็ตพระศิวลีหรือว่าน้ำมหาสังที่มีเบี้ยจันทร์อยู่ในขวดเบี้ยจันทร์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพ่อแม่อุมาและพ่อแม่รัศมีบ่งบอกถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนใช้แทนเงินตาปัจจุบันคำว่าเบี้ยก็ยังใช้อยู่นะเบี้ยวัดเบี้ยประชุมเบี้ยผู้สูงอายุนะฮะเบี้ยบำนาญครับเป็นความสำคัญมากเลยนะฮะครับนี่คือเราได้จัดให้กับคุณกู้หรือคุณจำลองบุญรักษาดร.จำลองเนี่ยมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะฮะครับก็ขอให้ทุกท่านไปฟังเสียงคุยของอาจารย์เทนนิสศรีอีดีศิลปินแห่งชาตินะฮะ

0: ญเชิญทุกท่านไปดูผู้ที่รับรางวัลอีกหนึ่งรอบนะว่ามีใครบ้างมีใครบ้างนะฮะครับนี่คือความรางวัลอันภาคภูมิใจของไม่ว่าจะเป็นสายมูหรือจะเป็นสายนักธุรกิจหรือจะเป็นสายผู้ที่มีชื่อเสียงนะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลวันนั้นก็ยังมีคนมากมายครับเราต้องใช้คำว่าหอประชุมแตกหอประชุมใหญ่แตกนะฮะครับก็มีประชาชนมีผู้ที่รับรางวัลเนี่ยก็ประมาณร่วม500คนแล้วก็มีผู้ที่ติดตามดารามีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็ต้องใช้คำว่าจำนวนมากเลยหลากหลายนะท่านไปชมภาพเองนะบางคนผมก็จำไม่ได้เป็นคนดังเป็นดาราชื่อดังในอดีตนะฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านฤทธิ์ลือชาหรือท่านกรุงศรีวิไลครับท้ายรายการเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับเริ่มตั้งแต่เจ้าวาดวัดเล่งในยี่ท่านก็จะให้พรต่างๆนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมกันครับขอพรให้กับประชาชนที่ต่างประเทศทั่วโลกได้รับพรศักดิ์สิทธิ์จากสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะกับกันมงครับ
1: เจริญพรเนาะวันนี้นะอาจารย์วันชัยได้มาวัดมังกรกำมาวาดวัดนิ่งในยี่มาทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก็ขอให้มงคลทั้งหลายนะที่เกิดจากบุญจากเกิดจากกุศลเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะแล้วก็อวยพรให้สาธุชนผู้สาธุชนชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนชาวต่างชาติทุกชาติทุกศาสนานะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงทำมาหากินค้าขายร่ำรวยกันทุกๆคนเนาะสาธุสาธุ
0: สาธุสาธุสาธุครับก็เราจะให้ทุกท่านไปรับพรในศักดิ์สิทธิ์จากท่านเจ้าคุณรุ่งแสงเจ้าวาดวัดเกาะสุวรรณารามเรียนเชิญทุกท่านไปรับพร้อมๆไหมครับ
2: ขอเจริญ

0: องพระก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและทุกท่านที่ได้ชมรายการคุยเฟื่องหลวงพระผมวัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการมาเป็นเวลาน่าจะ20กว่าปีก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแก้วกล้าปลอดภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกๆท่านนะครับครับสวัสดีครับผมวัญชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับเราจะพาทุกท่านไปที่งานสืบชะตาไหว้ครูของอาจารย์สุบินณหน้าทองที่เดอะมอลล์งามวงวานยิ่งใหญ่มากมีประชาชนศิษยานุศิษย์แล้วก็มีจอมขมังเวทที่เป็นคารวาสเนี่ย199เราจะเห็นบรรยากาศเราก็ให้ไปชมกับขมังเวทคนหนึ่งคืออาจารย์แขกฤาษีเป็นผู้เป็นคารวาสผู้เรืองวิชาอาคมอาคละเรียกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมท่านจะมาพูดถึงเรื่องสืบชะตาเมืองหรือเรื่องราวต่างๆนะเชิญทุกท่านไปรับฟังพร้อมผมนะครับ
1: ครับก็ขอบพระคุณมากครับผม
2: เชิญอาจารย์แขกครับ
3: คร
2: ับ
3: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์แขกเป็นสอนตัดสยามครับก็ดีใจครับที่มาได้มาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งนะที่มาได้ร่วมงานกับครูบาอาจารย์199ท่านรวมผมด้วยเนี่ย199ยังไงเราก็จะมาร่วมกันใช้สรรพวิชาความรู้ของพวกเราทุกคนนะครับในพิธีกรรมสืบชะตาหลวงกับคุ้มหน้าทองของอาจารย์สุบินยังไงก็ฝากครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับใส่พลังจิตกับสรรพวิชาของท่านกับพิธีกรรมใน2วันนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับ
4: ครับท่านที่3ครับเรียนเชิญเลยครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์หอบ่อทองนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวแทนของซุ้มสองของเวทนะครับที่ท่านอาจารย์บินนะครับได้เรียนเชิญเราเข้ามาในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมงานในวันนี้นะครับยังไงก็ขอรบกวนผิดพลาดตรงไหนก็เข้ามาแจ้งได้เลยนะครับขอบคุณครับ
4: ออกตัวกันก่อนเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่างานเราใหญ่มาก
5: จำนวนคนเยอะครับ
4: จำนวนคนเยอะมากนะครับเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวเริ่มที่อาจารย์สุบินก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะนำไปสู่วัตถุมงคลที่เราปลุกเสกเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงจัดพิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวงหรือว่าพิธีสืบชะตาหลวงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็จริงๆแล้วมันเป็นฤกษ์งานยามดีเนาะหลังจากที่เขาเรียกว่าสงกรานต์เสร็จแล้วก็ทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีพิธีเนี่ยสืบชะตาเขาเรียกว่าเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตให้กับตัวเองแล้วเขาเรียกว่าสืบชะตาคนเป็นสิริมงคลนะแก่เราและก็ทุกท่านที่มาร่วมงานด้วย
4: ครับผมแล้ววัตถุมงคลที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ล่ะครับอาจารย์มีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีเป็นพระพรหมสามหน้าก็มีไม้คำดวงเป็นยันพระพุทธสิหิงแล้วก็เป็นขุนแผนพญาเขาคำครับก็จะมีให้ชมที่อยู่ลานข้างนอกเนาะลองไปชมดูได
4: ้ได้ครับผมเดี๋ยวที่อาจารย์พูดมาเนี่ยครับก็จะมีพระพรหมสามหน้านะครับขุนแผนพญาเขาคำไม้ค้ำดวงเป็นต้นนะครับเดี๋ยวถามอาจารย์แขกดีกว่าครับอาจารย์ครับวันนั้นวันที่ปลุกเสกก็มีท่านอาจารย์แขกและท่านอาจารย์อ๋ออยู่ด้วยถามอาจารย์แขกดีกว่าว่าวันนั้นในโต๊ะประชุมที่เราคุยกันนะครับเรื่องของพระพรหมสามหน้าเนี่ยครับเป็นไปเป็นมายังไงนะครับเรื่องพระพรหมสามหน้าที่เราร่วมกันจัดสร้างกับทางคุ้มหน้าทอง
3: อันนี้ที่โยนมาเพราะอาจารย์สวินพูดไม่เก่งนะ
4: อาจารย์สุบินบอกว่าอยากให้อู้เมืองครับ
3: ครับอาจารย์สุบินนี่ต้องอู้กับเมืองอย่างเดียวคืออย่างนี้นะครับพิเอาเริ่มต้นตั้งแต่พิธีกรรมสืบชะตาก่อนพิธีกรรมสืบชะตาเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ว่าเรื่องการหมุนดวงเสริมดวงแล้วก็แก้ดวงไปในทีเดียวเลยอันนี้เราก็ได้นั่งคุยกันนะครับระหว่างผมอาจารย์อ๋อแล้วก็อาจารย์สุบินแล้วก็โดยมีพ่อเพชรเป็นที่ปรึกษาใหญ่เราก็ได้คุยกันว่าถ้าเราจะทำพิธีสืบชะตาหลวงเนี่ยกลางจังหวัดนนทบุรีเราจะทำพิธีกรรมให้สมบูรณ์เนี่ย

0: เมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาแต่พรหมสามหน้าของครูบาอินทร์แก้วเนี่ยก็จะตัดหน้าอุเบกขาออกด้วยคุณวิเศษของวิชาพร้อมกับอักขระเลขยันที่บังคับลงไปเนี่ยถ้าเราทำการจุดเทียนหรือบูชาพรหมสามหน้าหรือพกพรหมสามหน้าติดตัวเนี่ยเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจากคนก็ดีเทวดาก็ดีอมนุษย์ก็ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีโดยเฉพาะล้านนากับภูมิปัญญาไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยกำเนิดจากพรหมพรหมเป็นต้นกำเนิดทั้งหมดเปรียบเสมือนว่าถ้าเราพกพรหมสามหน้าเวลาเราไปขอสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มีจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่วางเฉยกับเราเป็นเคล็ดที่โบราณมากแล้วก็อยู่ในสำนักของครูบาอินทร์แก้วเป็นหลักเลยเขาเรียกยันพรหมสามหน้ามันจะทำให้เวลาเราไปขอความช่วยเหลือเรากับใครเนี่ยเขาจะมีเมตตากับเราเมตตากับเรากรุณากับเราแต่เขาจะไม่วางเฉยกับเราอันนี้ถือเป็นวิชาชั้นสูงเราก็เลยเอามาผนวกเข้ามากับพิธีสืบชะตาของทางล้านนาก็คือสืบชะตาหลวงถ้าคนที่อยู่ในนี้นะครับก็จะมองเห็นผ้ายัน10เมตรคูณ10เมตรบนเหนือศีรษะท่านเนี่ยองค์กาเนี่ยเป็นพระพุทธสิกขิงหลวงเราจะเห็นเครื่องสูงปั๊บป้าจามอนที่อยู่ข้างๆคือแทนพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์บนศีรษะนะครับแล้วก็จะล้อมวงในด้วยอรหันต์พระอรหันต์ที่เป็นเลิศที่เป็นเลิศในเรื่องของการเป็นเอตคัทธะในสมัยพระพุทธกาลส่วนจะมีเทวดา8อยู่องค์เดียวในนั้นจะมีเทวดา8อยู่องค์นึงก็คือเป็นพญาจักรวัติราชเป็นผู้ที่ครอบคุมหรือครอบครองแก้วจักรพรรดิที่ใครก็อยากได้เป็นพระมหาจักรพรรดิตาธิราชก็ต้องมีแก้วของท่านท้าวเวสสุวรรณก็มีแก้วของท่านเป็นเจ้าแห่งพวกผีท้าวกูเวนก็มีแก้วของท่านเป็นผู้ประทานความมั่งคั่งให้กับทุกคนในยันสีขิงหลวงเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นจักรวาลพิธีสืบชะตาหลวงปกติจะไม่กางยันสีหิงหลวงนะครับแต่ในพิธีนี้จะกางยันขึ้นยันสีหิงหลวงบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันขึ้นง่ายแต่จริงๆแล้วการที่จะขึ้นสีหิงหลวงได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยของเครื่องสูงข้างหลังต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่อยู่แห่งเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าปฐมพระพุทธเจ้าลงมาจนถึงองค์ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าคือพระศรีอริยะเมตไตรรวมถึงพระพุทธเจ้าอีกหลายๆกับในภายภาคหน้าด้วยชั้นที่สองเนี่ยเป็นอรหันต์ที่เป็นอัครสาวกของท่านทั้ง8ทิศแล้วก็ลายล้อมด้วยเทวดาในพระพยานสีหิงหลวงนะครับชั้นที่สามเนี่ยจะลายล้อมด้วยเทวดาเปรียบเสมือนกับเป็นสวรรค์มนุษย์แล้วก็บาดาลทั้ง3โลกเป็นจักรวาลของเราเป็นจักรวาลของพรหมการที่เรามานั่งอยู่ในพิธีที่ทำการบูชาสืบชะตาหลวง9ซุ้มเนี่ยก็แทนด้วยนวดาราทั้ง9แทนด้วยนวดาราทั้ง9เปรียบเสมือนว่าเราดวงไม่ดีดวงตกมันก็สามารถเคลื่อนย้ายดวงดาราของเราไปในช่องชะตาที่ถูกต้องและดีได้แต่การที่จะทำได้แบบนี้มันต้องประกอบกับ1ก็คือต้องมีผู้รู้ในเรื่องของการจัดพิธีกรรมของว่าที่เราได้พ่อครูมาจากทางล้านนาในการจัดของทั้งหมดโดยตรงโดยอาจารย์สุบินเป็นผู้เชิญมา2เราต้องใช้คุณงามความดีของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดว่าผมดี 100% ถูกไหมทุกคนก็ไม่มีใครดี 100% แต่ในพิธีนี้เราจะมีครูบาอาจารย์ทั้งหมด199คนซึ่งเอาสรรพวิชาที่ว่าเรื่องการเชิญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในเรื่องการบูชาดวงว่าในเรื่องการบูชาดาวนพเคราะห์มาประจุลงไปในพิธีเหมือนกับการแก้ดวงหนุนเดือนเสริมดวงให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในพิธีกรรมวันนี้มันละเอียดอ่อนมากเลยนะมันละเอียดถึงขั้นว่าถ้าพูด3วันก็ไม่จบพวกผมนั่งคุยกันมาเป็นเดือนก็ยังไม่จบเลยนะ
1: แต่บางวันคุยกันถึงตี 4
0: ตี 4ครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเป็นดวงดีของท่านแล้วทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมพิธีกรรมนี้เพราะว่ารายละเอียดในสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยอดทุนทรัพย์ไปหลายล้าน อันดับที่1จัดของหมดทุนทรัพย์

0: เป็นหลายล้านลำดับที่สองถ้าท่านใช้อามิสินจ้างที่เรียกว่าเงินเชิญครูบาอาจารย์199ท่านมารวมกันเนี่ยพันล้านก็มีอยู่นะครับเหมือนผมเนี่ยถ้าท่านจ้างผมมาทำพิธีท่านให้ผม5ล้านเนี่ยผมก็ไม่มานะครับให้อาจารย์อ๋อ5ล้านเนี่ยอาจารย์อ๋อก็ไม่มานะครับให้อาจารย์ถั่วแระเนี่ย3ล้านเนี่ยแกก็ไม่มานะครับคือให้หลายๆคนเนี่ยไม่มีใครมาหรอกแต่ทุกคนมาวันนี้ด้วยการที่ว่าเห็นพร้อมตรงกันครูบาอาจารย์ทุกท่านเห็นพร้อมตรงกันว่าการที่เราจะทำพิธีครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นการเสริมชะตาดวงเมืองด้วยไกลๆพร้อมกับเราลูกศิษย์ลูกหาที่มาทั้งหมดทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จากการที่เรามารวบรวมกำลังคนในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคือพิธีกรรมให้มันเป็นบุญเป็นกุศลตกไปหาครูบาอาจารย์ของพวกเราที่สอนสั่งพวกเรามาเราก็ใช้วิชาที่ท่านสอนเนี่ยเอามาช่วยกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่สนใจเพราะฉะนั้นต่อให้มีเงินเป็นพันล้านก็จัดพิธีนี้ไม่ได้นะเพราะการที่จะไปเอาครูบาอาจารย์199คนมาจากทั่วประเทศแบบนี้มันไม่ง่ายนะครับถึงบอกว่ามันเป็นข้อดีที่ท่านมาร่วมกันแล้วก็ท่านจะได้เห็นกรรมวิธีการปลุกเสกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์มีที่นั่งเป็นร้อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเป็นร้อยจริงๆเดี๋ยวมาดูกันได้ช่วงบ่ายก็จะทำการปลุกเสกมณฑลพิธีที่จะใช้ในการสืบชะตาพรุ่งนี้พร้อมกับปลุกเสกอย่างผมเนี่ยผมเรียนวิชามา10-20สายจากครูบาอาจารย์อาจารย์อ๋อเรียนมา10-20สายต่างคนต่างเชิญครูมาทั้งหมดมาอยู่ในปรัมพิธีนี้เหมือนกับเข้าไปอยู่ในพระยันทุนสิกขิงบนเสียนเราเนี่ยเข้าไปประจำไปเพื่อให้คุณของครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าไปประดิษฐานอยู่ในจักรวาลของพระยันสิกขิงหลวงเวลาใครมาร่วมพิธีก็เดินผ่านเดินเฉียดในมณฑลพิธีเนี่ยก็จะได้พุทธคุณของครูบาอาจารย์ไปเหตุผลหลักอีกอย่างนึงที่เราจัดพิธีวันนี้ที่เราคุยกันนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้โซเชียลรุนแรงกว้างไกลแล้วก็เราจะเห็นคนอีกส่วนหนึ่งที่มักจะมาพูดมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมใช้วัตถุมงคลไม่เห็นผลเลยทำไมบูชาวัตถุมงคลคนนั้นไม่เห็นผลคนนี้ไม่เห็นผลคนนู้นไม่เห็นผลเนี่ยจากการที่เรามานั่งสรุปกันอย่างพวกผมเรียนกันมาเนี่ยผมต้องมีครูถูกไหมทุกคนต้องมีครูถูกไหมการที่อยู่ๆเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีแรงครูแต่เราเอาวัตถุมงคลมาบูชามาพกติดตัวเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเราพกวัตถุความเป็นมงคลแต่ใครจะเป็นคนช่วยเราในเมื่อเราไม่มีครูเป็นจุดเหนี่ยวนำแห่งพลังงานความเชื่อนั้นของเราทางคุ้มนาหน้าทองกับสุนทรขมังเวทแล้วก็บุญทิฤศีฤศีพระมุนีแล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์หลายๆคนเลยรวมถึงพี่ถั่วและรวมถึงครูบาอาจารย์ทั้ง199คนเนี่ยก็ได้อัญเชิญครูไงครับอย่างที่บอกว่ามาในมณฑลพิธีไม่ว่าท่านจะเป็นดารานักแสดงนักร้องพ่อค้าแม่ค้าหรือรับงานราชการต่างๆเนี่ยคือไม่ต้องกลัวท่านมีครูบาอาจารย์อย่างถูกต้องในวันนี้ในวันนี้ที่ท่านคำว่าอย่างถูกต้องของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านมีครูบาอาจารย์ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอาจารย์นะแต่ท่านมีจิตวิญญาณตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูอรหันต์เป็นครูพญาจักรวัติราชเป็นครูพญายักษ์พญาอินทร์พญายมพระกามนาคาบาดาลรวมถึงผีปู่ย่าตายายทั้งหลายเป็นครูเป็นต้นเขาแห่งครูของท่านถ้าท่านมาในพิธีนี้ครูบาอาจารย์ทุกคนจะนั่งปลุกเสกท่านพร้อมกับการเชิญครูเปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ในพิธีนี้จะมีครูลงไปประดิษฐานอยู่บนเศียรท่านทุกคนเวลาท่านเอาวัตถุมงคลไปใช้ท่านอาราธนายังไงท่านบูชาฤาษีอย่างพี่ถั่วแระก็ต้องบูชาว่ากระถางเชิญฤาษีท่านก็ได้คุณของฤาษีอย่างอาจารย์อ๋อบูชาเกี่ยวกับครูมอนรามันท่านมีเชื้อสายเป็นมอนท่านก็จะได้ครูของคุณของมอนท่านเรียนวิชาสายพม่าหรือเป็นคนทางพม่าที่ถือนัดถือเทพท่านก็จะได้ครูของนัดครูของเทพเข้าไปประดิษฐานไม่ว่าท่านจะเป็นใครรวมครูบาอาจารย์ความเชื่อทั้งประเทศไทยมาให้ท่านแล้วถ้าท่านยังไม่มาอีกนี่ก็เสียดายแย่เลยนะ ในความคิดผมเนี่ยใช่ไหมท่านกายนะ
1: ใช่ครับว่าพลาดรอบนี้ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีโอกาสอีกไหมนะครับงานใหญ่ขนาดนี
0: ้แม่ครูก็บอกว่าครั้งนี้เขาจัดแต่ครั้งหน้าคิดดูก่อน
1: แต่ว่า
0: โดยเฉพาะพี่โถแรกเขาบอกว่าครั้งนี้ผมมาแต่ครั้งหน้านี่ไม่รู้ผมจะว่างไหมเห็นไหมอีกอย่างนึงที่ยากคือครูบาอาจารย์จะว่างตรงกันเป็นไปได้ยากแต่ผมอยากจะบอกทุกคนที่ฟังนะงานเนี่ยมันเหมือนเป็นเลิกสะดวกจริงๆเราประกาศแค่3 อาทิตย์เอง21 วันเองนะบอกครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์อ๋อพศครูบาอาจารย์ทุกท่านครับคุณน้าหน้าทองจะจัดงานสืบชะตาหลวงให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งไทยทั้งต่างประเทศขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกท่านถ้าท่านใดไม่ติดงานเรียนเชิญทั้งกลุ่มมาหมดเป็นไปได้ยากนะเห็นไหมเป็นไปได้ยากที่จะว่างนี่กำลังจะบ่งบอกว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหมดนี่แหละเป็นคนกำหนดตัวเราที่เป็นอาจารย์ว่าเราต้องเอาวิชาของท่านที่ท่านสอนเรามารวมกันนะมาช่วยกันถึงบอกว่าอันนี้ยากที่สุดคือการที่ครูบาอาจารย์ทุกคนจะว่างตรงกันมีเงินจ้างแต่ถ้าไม่ว่างตรงกันก็มาไม่ได้นะแต่เรายืนยันนะครับท่านที่มาในงานทั้งหมดที่เป็นคนนอกที่ไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ผมอาจารย์แขกหรือสอบมาตัดสยามกับอาจารย์อ๋อบ่อทองกับพ่อเพชรนะฮะยืนยันอาจารย์สุบินอีกคนนึงด้วยยืนยันกับท่านว่าครูบาอาจารย์ที่มาในงานวันนี้ทั้งหมดทางอาจารย์สุบินทางซุ้มทางทุกคนไม่ได้จ้างมานะทุกคนมาให้ท่านด้วยใจเขามีความเป็นครูบาอาจารย์ให้ท่าน 100%ทุกคนมาไม่ได้หวังอามิสสินจ้างทุกคนมาพื้นฐานใจเป็นอาจารย์พร้อมที่จะมาช่วยทุกท่านแบบไม่ได้เงินหลายๆคนพูดไปเอ้ยอาจารย์แขกโม้หรือเปล่าจริงผมเอาชื่อผมเป็นประกันเอาอาจารย์อ๋อเป็นประกันเอาพี่ถั่วแลอีกคนนึงเป็นประกันว่าครูบาอาจารย์ที่มา199คนเนี่ยไม่ได้จ้างนะทุกคนมาด้วยใจอันบริสุทธิ์เพราะผมมีใจอันบริสุทธิ์ที่มาในงานแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าพลังที่ท่านจะได้ไปมันบริสุทธิ์แน่หนึ่งพวกผมไม่ได้มาด้วยการจ้างถูกไหมสองพวกผมไม่ได้มาด้วยหน้าตาหรือไม่ได้มาด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทุกคนมาเพราะว่าอยากเอาสรรพวิชาตัวเองที่เป็นแรงครูมาบรรจุในพิธีนี้เพื่อให้ทุกคนได้กุศลของแรงครูพวกเราไปเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคุณกายใช่ไหมมันไม่ง่าย
1: คร
0: ับ ไม่อาจารย์อ๋อมีปัญหานะ
2: ครับเอาละครับปกตินะครับถ้าเราจะไปหาครูบาอาจารย์แต่ละวันถามว่าไม่มีโอกาสนะครับที่เราจะเดินไปครบถึง200ท่านในวันหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเสียสละเวลานะครับมาร่วมประกอบพิธีกรรมนะครับในวันนี้กับคุณนันหน้าทองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับในไหนไมค์ก็อยู่ที่อาจารย์อ๋อแล้วครับกายถามต่อเลยแล้วขออนุญาตถามครับอาจารย์อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงบรรยากาศเมื่อวันที่9ที่เราปลุกเสกวัตถุมงคลกันหน่อยครับอาจารย์ว่าบรรยากาศวันนั้นเป็นใครบ้างแล้วมีใครบ้างใครมาร่วมพิธีบ้างแล้วก็เรื่องของความเข้มขังของวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ครับเมื่อวันที่9นะครับก็ถือเป็นฤกษ์ดีนะครับในการกําเนิดนะครับวัตถุมงคลของทางคุ้มนาทองนะครับก็ทางทุบของเวก็คุ้มนาทองให้เกียรตินะครับท่านสถานที่ของซุปเจ้าของเวทในการจัดพิธีกรรมวันนั้นก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ประสูติวัดในเตานะครับเป็นพระที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมวันนั้นและก็พร้อมกับคารวาสของซุปเจ้าของเวทว่าครูหมอเต้าเวทอาจารย์แขกหรือสอบและครูบาอาจารย์จิตทางคุ้มน้าทองด้วยประมาณเกือบ20ท่านนะครับเหตุการณ์วันนั้นก็เป็นพิธีกรรมที่ปกติของซุปเจ้าของเวทประกอบพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านจะเห็นว่าก็ปกติก็สวดกันทั่วไปนะครับและคราวนี้มันมีบทมนต์หนึ่งเขาเรียกมนต์ทิพย์ประมวลหลวงนะครับที่ซุ้มสังเวชใช้กันประจำนะครับกายก็เห็นในเหตุการณ์ครับผมกายเห็นเหตุการณ์ว่าเรากำลังสวดอยู่ที่บทนิพพานังนะครับบทนิพพานังหม้อไฟได้ระเบิดโดยการอัดพลังธาตุของแต่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดลมปานลมอันบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ลมปากอย่างเดียวลมบริสุทธิ์กับลมปานอัดในวัตถุมงคลของคุ้มนันหน้าทองวันนั้นนะครับจนบทสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายนะครับทะนังทะนังไฟได้ติดขึ้นมาทันทีเลยทันทีใช้เวลาห่างเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าถ้าคนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นกายก็เห็นว่ามันเกิดมันไม่ได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรอก แต่มันเกิดความพิเศษด้วยแรงของแรงครูครับ
1: ใช่ครับวันนั้นก็อาจารย์ก็สวดกันอยู่แล้วกายก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็พอขึ้นคาถาสุดท้ายที่อาจารย์บอกรู้สึกว่าอาจารย์กำลังสวดทายมงคลคาถาไหมครับ
2: เขาได้บทที่พมลหลวงครับ
1: ที่พมลหลวง
2: 19บท
1: ใช่ครับแล้วก็อยู่ดีไฟพ่อแปลงระเบิดแล้วก็พอใกล้จบก็ไฟก็ติดทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดใจอาจจะไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าโอ้โหมันประหลาด
2: จากการครูแรงครู
1: ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วพิธีวันนั้นพิธีกรรมวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับรูปแบบพิธีกรรมที่ปลุกเสกไปวันนั
2: ้
1: น
2: เราก็ทำตามจารีตประเพณีนะครับของความเป็นโบราณนะครับโดยการตั้งหลักตั้งเครื่องสูงนะครับตั้งหลักของเพียงตาให้ถูกต้องในการขอเข้ามาจากเจ้าของสถานที่ตั้งแต่อดีตชาติและชาติปัจจุบันเพื่อประกอบพิธีกรรมในวันนั้นก็ทำตามตำหรับของชาวมอญทั่วไปที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ของมอญก็ทำเต็มที่ครับตอนนั้นทำเต็มที่ทำไปดีที่สุดครับ
3: ไม่ผมรู้คุณกายเขาอยากได้พิธีหาร
1: ไม่กายไม่อยากได้เพราะทางกายแค่ถ่าย
3: ไม่อาจารย์หอเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบกลางๆนะแต่ผมว่าเป็นมนุษย์กลางไม่เป็นคือผมเอาตรงเลยคือพิธีกรรมในวันนั้นเนี่ยเราเริ่มกันมาจากที่ว่าเราจะเสกพระพรหมถูกไหมเสกพระพรหมเนี่ยในวิชาไสยศาสตร์เราเนี่ยวันเกิดแห่งพรหมคือวันเถลิงศกสงกรานต์หรือเป็นวันกำเนิดพรหมองค์แรกเท้ากบิลพรหมองค์แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำพิธีปลุกเสกเนี่ยในปีนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าปีนี้มีเสาห้าและเสาห้าเนี่ยตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงซึ่งเป็น5เหมือนกัน5เนี่ยเป็นตัวแทนของความเป็นครูมันก็จะตรงกับพยัญชนะหิงหวงคนเสียเราก็คือ5แรกพระพุทธเจ้าทั้ง5
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
12: ้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลติยาพันยางเทียนรายงาน
5: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
13: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
5: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยพนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับช่วงเย็นๆนะครับ 5:00 นถึง 6:00 นเย็นทาง 97.0 MHz แห่งนี้วันนี้นะครับผมอมรวรมารีก็มานั่งจัดสรรเนื้อหานำเสนอสิ่งที่เป็นความรู้นะครับเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองในมุมมองของพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพระเดชภูรีปฏิภาณนะครับวันนี้ก็มีคำตอบมีมุมมองหลายเรื่องนะครับไปรับฟังกันดีกว่าครับ
4: ราชการไทยทุกตำแหน่งต้องมีราคาใช่ไหมคะคุณพระเดชคะ
5: ไม่มีอะไรใหม่เรื่องที่คุณกำลังพูดถึงหรือว่าสังคมกำลังกล่าวถึงนาทีนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยเหมือนเก่าค่ำครึด้วยซ้ำไม่ใช่เก่าธรรมดามันเป็นโบราณวัตถุเลยล่ะการโกงสารพัดชนิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโกงเข้ามาเพื่อมีอาชีพหรอกวันนี้ที่เราอยู่กันทุกวันนี้ที่ทุกคนกำลังพูดทุกคนถึงทุกวันนี้มันคือเรื่องเดียวหมดเลยคือเรื่องโกงมันก็คือการช่อราษฎร์บังหลวงช่อราษฎร์ก็คือคนที่เขาสอบได้ดีกับไม่ได้ตำแหน่งบังหลวงก็คือหลวงต้องการเอาคนดีๆที่ถูกต้องเข้าไปทำงานก็ไปบังหลวงเอาความคดไปให้คัดคนดีออกเหตุผลทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากว่าเขาอยากจะมาเป็นข้าราชการหรอกแต่เนื่องจากเรามีความล้มเหลวในทุกอย่างไม่การศึกษาไม่ตอบโจทย์เราเรียนมาอย่างหนึ่งต้องไปทำงานอย่างหนึ่งเพราะนั้นเมื่อการศึกษาไม่ตอบโจทย์แล้วก็ประเทศเนี่ยไม่ได้สร้างนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยให้เหมาะกับงานที่ประเทศควรมีพระมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรต่ออะไรเยอะแยะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์แต่สิ่งที่ประเทศนี้ต้องการมันคืออาชีพทางเกษตรกรรมที่ดีการสร้างผลผลิตทางเกษตรที่ทันสมัยเหมาะสมแล้วก็เหมาะกับความต้องการของชาวโลกมันต้องเอาว่าหนึ่งเมื่อเราไม่สามารถจะเป็นประเทศที่เลี้ยงตัวเองได้เราต้องไปพึ่งพาการส่งออกและการส่งออกที่เราต้องพึ่งพาเนี่ยมันคือการส่งออกสินค้าเกษตรไม่ใช่วัตถุดิบตามโรงงานหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคนของเราเนี่ยไม่พร้อมเพราะนั้นเนี่ยไอการศึกษาเนี่ยมันต้องปรับใหม่หมดพวกผมไม่รุ่นผมกำลังจะแก่ตายกันแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครทำงานอย่างที่เรียนมาได้เลยทุกคนพอเรียนจบมาก็หางานทำอะไรก็ได้ที่เป็นงานไม่ใช่ผมจบ ผมเป็นช่างแล้วผมต้องไปมาทำงานเป็นช่างนะเรียนมาเพื่อให้ได้ปริญญาจากนั้นปริญญาก็ไปเทียบไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังเพื่อไปเป็นข้าราชการมันก็มีการวิ่งเต้นใช่ไหมอย่างเนี้ยการไปสอบเนี่ยสอบเพื่อเข้าไปทำงานสอบเพื่อให้มีอาชีพเป็นข้าราชการเพราะว่าการเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยมันเป็นมีความปลอดภัยอย่างหนึ่งคือมีเงินกินตลอดสองได้ดูแลพ่อแม่ตัวเราเองลูกที่ป่วยมันดูแลไปหมดตายแล้วแก่แล้วครบกันแล้วเกษียณแล้วก็ยังมีเงินกินปีกจนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ความมั่งคั่งความมั่งคั่งจากการรับราชการตัวอย่างที่เราเห็นก็คือท่านที่มีบ่าสวยๆทั้งหลายแหล่เวลามาดีแคร์ทรัพย์สินเนี่ยปกปิดแล้วปกปิดอีกเนี่ยก็ยังทะลุตัวเลขซึ่งเลยกว่าเงินเดือนมีเงินเดือนกินแล้วไม่ใช้จนไม่มีเงินเดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้เลยยังไม่ยังน้อยกว่าตัวเลขที่ดีแคร์นะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ปลอดภัยสำหรับใครก็ตามซึ่งต้องการแสวงหาความมีเสถียรภาพถึงมันจะมีเงินน้อยไปนิดถ้าเผื่อเราไม่มีบุญวาสนาเป็นแค่การต้องต่อยไม่มีเส้นสายไม่ได้เติบโตขึ้นมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเกิดมีวาสนาได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่มีการเซ็นข้อความมีการเซ็นชื่อแล้วก็มีอำนาจอนุมัติมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้อำนาจของข้าราชการเนี่ยเรามีแบบล้นหลามอ่ะกว่าจะผ่านแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะมันก็คือการจับจ่ายใช้สอยทั้งนั้นเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่มีทั้งใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จที่ไม่มีใบเสร็จเนี่ยต้องใช้จ่ายแพงกว่าที่มีใบเสร็จเพราะใบเสร็จออกมาให้เนี่ย100บาทแต่การที่ใช้มีใบเสร็จ100บาทอาจจะเสียไป10,000เพราะนั้นเนี่ยวันที่ประเทศกำลังสิ้นหวังเนี่ยคือการศึกษาไม่ตอบโจทย์เนี่ยการศึกษาไม่ตอบความเป็นจริงของประเทศเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเละเทะไปหมดมันก็มีการที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องดึกดำบรรพ์โบราณแล้วก็มีการสอบในอำเภอมีมาแล้วโกงข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็มีมาแล้วโกงข้อสอบขณะที่มีคดีถึงตำรวจใหญ่อย่างบิ๊กโจ๊กก็มีปัญหาด้วยการหยิบข้อสอบออกมาไม่ออกมาก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปแก้ไขก็แก้ตัวกันไปมีการวิ่งเต้นในทุกระดับถ้าตอนหลังมันก็ถ้าผ่านข้อเขียนก็ไปวิ่งเต้นกันที่สัมภาษณ์ตรวจสายตาเอากันหมดนั่นมันต้องมีขั้นตอนหมดเพื่อจะผ่านไปให้ได้
4: ไอ้วิ่งเต้นที่ว่าก็คือต้องเสียเงิน
5: ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากการรับราชการเป็นอาชีพที่ดีที่สุดมันมีทั้งโอกาสร่ำรวยมหาศาลโอกาสจะมีกินมีใช้
4: ม
5: ี
4: เกียรติมีศักดิ์ศรี
5: การเก็บไข้ได้ป่วยมีทุกคนดูแลหมดรูปได้เบิกได้มันก็คือทำให้คนทุกอย่างคนไทยเนี่ยมุ่งไปหาอาชีพเดียวเลยคือข้าราชการซึ่งประเทศที่เจริญแล้วไม่มีใครเข้าเรียนมาเพื่อไปเป็นข้าราชการอย่างสีจิ้นผิงบอกเนี่ยบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นข้าราชการอยากรวยไม่ต้องมาเป็นข้าราชการถ้าคุณอุทิศตัวเพื่อชาติเพื่อประเทศมาเป็นข้าราชการแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคืออย่าโกงกินแล้วเขาก็ปราบปรามเด็ดขาดไปนะเนี่ยแม้กระทั่งทุกๆแห่งเนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยเมื่อคนเนี่ยมันโกงเข้ามาแล้วเพื่อจะเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยในใจเขาก็รู้ว่าเขาเข้ามาได้เพราะอะไรเพราะเงิน 300,000ถึง800,000ถึงล้านยังมีเอาแค่วิ่งเข้าไปเรียนวอวิ่งไปเข้าหลักสูตรต่างๆเนี่ยที่มีการมิกกันระหว่างคนหลายอาชีพมาเอามิกกันเป็นสูตรเดียวเนี่ยเป็นค็อกเทลเดียวกันเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์กันละนะไม่ต้องออกชื่อว่าเป็นสูตรไหนนะแต่มันเกือบทุกหลักสูตรอ่ะก่อนจะมีการวิ่งเต้นเพื่อจะไปสมสู่กันตรงนั้นน่ะนะสมสู่ทางวิชาการแต่ไม่ใช่วิชาการนะเป็นการไปสังสรรค์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไปสร้างคอนเนคชั่นเพื่อจะวิ่งไปหาการช่อลาดบางหลวงเหมือนเดิมเพราะนั้นไม่มีอะไรแปลกเลยทิ้งที่เกิดขึ้นมาวันนี้ไม่มีอะไรแปลกแล้วมันก็ต้องที่กระทรวงนี้เท่านั้นถึงจะดังที่สุดเพราะว่าเป็นกระทรวงที่มีค่าการจำนวนมากและเป็นกระทรวงที่มีอำนาจในการตรวจสอบพฤติกรรมของประชาชนเพราะเป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเพราะนั้นเมื่ออำนาจมันไปเกี่ยวพันกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยรายได้มันก็มีช่องทางมากที่สุดนะเพราะว่าอย่างคุณจะไปรังวัดที่ดินเนี่ยคุณต้องไปเข้าคิวกันยาวเหยียดละพนักงานรังวัดมาถึงก็ต้องรับเงินเดือนรับเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้รับความกรุณาตามที่ต้องการกรุณาจ่ายผมตามที่ผมต้องการใช่ไหมฮะดูก็ฟังก็เพลาะดีนี่แหละเพราะนั้นเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าคุณจะแก้ตัวกันยังไงกระทรวงไหนรัฐมนตรีคนไหนใครต่อใครทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไปแล้วอะแล้วไม่ว่าคุณจะทำยังไงต่อไปมันก็คือไม่มีการแก้ไข
4: เห็นเขาบอกว่าจะชะลอบรรจุกันไปก่อนทั้งหมดเลยนะคะที่จะบรรจุข้าราชการใหม่กันวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อรอการตรวจสอบให้เวลา7วัน
5: วันนี้หาคนผิดยังไม่เจอแต่คนรับผิดชอบน่าจะมีแต่ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วก็กำลังหาคนผิดอยู่คนที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกำหนดกฎเกณฑ์คนที่อาสาเข้ามาเพื่อจะมาดูแลบริหารราชการแผ่นดินมาเนี่ยไม่ใช่คุณมีตำแหน่งแล้วคุณไม่มีสปิริตที่จะรับผิดชอบนะเรื่องราวแบบนี้มูลค่าหลายพันล้านผัวพันกับคนจำนวนมากแล้วก็ตำแหน่งเยอะแยะไปหมดเป็นพันๆตำแหน่งเนี่ยพวกคุณทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครผิดก็ว่ากันไปนะแล้วเธอบอกว่าใครที่สอบถูกใครที่สอบผิดเอาอะไรไปวัดอ่ะ
4: ก็เห็นว่าจะมีการตรวจก
5: ัน ก็ในเมื่อคนที่เขาทำได้ยังถูกเปลี่ยนตัวเลขแล้วความคุณจะไปแยกแยะได้เอาอะไรไปแยกแยะได้ไม่มีทางมันมีทางมันก็ต้องเริ่มกระบวนการกันใหม่เลยแต่ถึงกระบวนการเริ่มกันใหม่มันก็เหมือนเดิมมันก็อาจจะดีไปสักปีนึงนะระวังไปปีนึงหรือก็อาจจะไปหาวิธีการซึ่งมันละเอียดถี่ถ้วนกว่านี้แล้วราคาก็จะแพงกว่านี้เพราะว่ามันไม่มีอาชีพอะไรให้คนทำอีกแล้วในประเทศไทยวันนี้ถ้าแทนที่คุณจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกใครเลิกจ้างเมื่อไรมันทำยังไงจะไปหาเราทำรายการวิทยุอยู่มีคนดูอยากมีโฆษณาเข้ามาโฆษณาก็มาไม่ได้เพราะไม่มีการแข่งขันทางการค้ามันก็ไม่มีโฆษณามันอุดหนุนพวกเราที่ทำมากินตรงนี้ใช่ไหมถ้าวันนี้ใครมาบอกเอาอายุคุณยังไม่พ้น25ใช่ไหมยังรับราชการได้ไปรับราชการไหมทันทีครับทันทีเพราะเรารู้ว่าเราสามารถผ่อนรถได้จบแน่นอนอาชีพที่เราทำก็อยู่กับตรงนี้เราไม่รู้ว่าไม่กล้าผ่อนรถนะเพราะไม่รู้จะตกเป็นของไงไฟแนนซ์เมื่อไหร่ทันทีที่บริษัทเข้าไปไม่ไหวเขาจะบอกว่าขอลดเงินเดือนได้ไหมเลิกจ้างได้ไหมเราก็จบพอเลิกจ้างปั๊บค่าที่พักมาก่อนละจะอยู่ยังไงให้แต่เอาที่ซุกหัวนอนทำไงไม่มี ต้องออกออกแล้วไปอยู่ไหนอ่ะกลับไปบ้านบ้านอยู่ที่ไหนวันนี้ส่งเงินให้พ่อแม่มาอยู่แล้วจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้ยังไงเนี่ยเพราะมันเป็นอาชีพเดียวที่เราสามารถจะการันตีกับทุกคนได้ว่าถ้าผมมีเงินเดือน 15,000 ผมใช้ 5,000 10,000 ผมก็แบ่งออกได้แล้วถ้ามันจำเป็นจริงผมอาจจะใช้ 3,000 2,000 ว่าไปมันเป็นอาชีพเดียวที่มีการการันตีที่มีความปลอดภัยวันนี้ทุกบริษัทกำลังล้มละลายทุกโรงงานกำลังเจ๊งร้านกาแฟเปิดมาแล้วปิดกันเป็นเทือกคนตกงานวันนี้คนชงกาแฟเป็นมีเยอะแยะแต่ตกงานเรียบเพราะกำลังซื้อตกเศรษฐกิจสุดคือวันนี้เรากันอยู่ในเส้นทางแห่งความล้มละลายของชีวิตผู้คนเพราะนั้นเนี่ยการต้องวิ่งเต้นมาแบบเนี้ยเสียเงิน 300,000 เพื่อมารับ 15,000 ไม่ใช่เรื่องหัวเราะไม่ใช่เรื่องต้องโอ๊ะเอ๊ะไม่ต้องโอ๊ะเอ๊ะคุณเป็นคนจ่ายเงินเดือนคนงานอยู่แล้วคุณรู้ดีคุณรู้ดีเลยเรื่องพวกนี้เพราะคุณเป็นคนที่ก่อนมาเป็นรัฐมนตรีก่อนที่จะมามีตำแหน่งทางการเมืองคุณก็เป็นคนจ่ายเงินเดือนลูกจ้างมาก่อนคุณรู้ดีทั้งหมดแต่เมื่อคุณขึ้นมาเป็นแล้วคุณไม่ได้แก้ไขสิ่งที่คุณเคยเห็นแต่ถ้าคุณจะรับคนมาทำงานในบริษัทของคุณต้องคัดคนนี้เป็นช่างมาไหมจบช่างมาเปล่ามีดีกรีไหมแต่คุณจะไม่ทำแบบนั้นเรื่องแบบนี้ให้กับประเทศอ่ะประเทศก็ต้องการเหมือนโรงงานคุณเหมือนบริษัทคุณอ่ะเหมือนกันแต่วันนี้ข้าราชการนี่อิเลเคขาไปหมดอิเลเคถ้าคุณบอกว่าถ้าจะมาเป็นข้าราชการต้องจบแบบนี้เท่านั้นมันก็อีกเรื่องนึงนี่คุณเอาไม่รู้กี่สารพัดปริญญามาแคละรวมกันหมดแล้วก็ให้มาสอบแข่งกันแล้วปริญญาที่เขามีแต่อันแรกไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมเพียงแต่ขอให้เป็นปริญญาตรีใช้คำแค่นี้คำเดียวมันก็ปริญญาตรีอะไรก็ไม่รู้ก็ถ้าปริญญาตรีที่ไม่ตรงกับงานมันก็คือกอไก่มันก็กอไก่ขอไข่เนี่ยมันถึงมีการที่เข้ามาเป็นข้าราชการแล้วทำงานไม่ได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่ามากแล้วก็จะไม่มีอะไรใหม่ต่อไปจนกว่าประเทศนี้จะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นจนเกิดการแบบหักล้างกันอย่างรุนแรงเปลี่ยนแปลงกันแบบเรียกว่าโลกาภิวัตน์เลยอะซึ่งมันก็มองไม่เห็นอยู่ดี
4: คือถ้าโกงกันทุกระดับขนาดนี้การเข้ามาสู่ตำแหน่งทางการเมืองก็โกงเข้ามาเป็นข้าราชการก็โกงหรือแม้แต่ในกระทั่งระดับประชาชนเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าก็มีกัน
5: คือเราเริ่มเพี้ยนมาตั้งแต่ว่าเรามีพรรคเล็กๆพรรคหนึ่งมีคน70แล้วก็เป็นรัฐบาลนั่นก็คือโกงกันหมดพรรคใหญ่ก็โกงพรรคใหญ่ก็โกงอ้างนู่นอ้างนี่พรรคเล็กก็ยอมรับการสนับสนุนแล้วก็แบ่งปันตำแหน่งกันไปตามความต้องการของแต่ละคนมันตรงไหนที่ไม่โกงดีวะ
4: นี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วประเทศเราบางคนบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะถอยหลังเข้าสู่ความล่มสลายเป็น fail state
5: ไม่ใช่ไม่ขอโทษครับไม่ใช่ถอยหลังอะหล่นครับถอยหลังเนี่ยมันยังมีหน้าตาไว้ดูถอยหลังเนี่ยหน้ายังหันสู้อยู่แต่ถอยหลังอันนี้มันหล่นไปในหุบเหวแห่งความสิ้นหวังตัวเลขสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีเนี่ยความแตกต่างระหว่างรายได้กับการวิ่งเต้นเนี่ยมันบอกถึงความหายนะของระบบมันฟ้องถึงเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาการปกครองงบประมาณของแผ่นดินผลผลิตของชาติมันบอกทุกอย่างแล้วเมื่อที่ผมพูดมาเนี่ยตรงไหนไม่มีกระเตื้องแม้แต่ตัวเดียว ไม่มีกระเตื้องแม้แต่เดือนเดียวเป็นเรื่องที่เรากำลังอยู่จมอยู่ในวันนี้ถ้าคุณไปดูนักวิชาการคนไหนก็ตามที่พูดเนี่ยแค่ขึ้นมา GDP ขึ้นมา2ก็เรื่องใหญ่แล้วโอ้ใหญ่โตมากเหลือ1จะขึ้นมา 1.5 ขอทำแค่2มันเป็นเรื่องที่เศร้ามากถ้าคุณมีปัญญาทำแค่นี้นะคุณอย่าเป็นผู้บริหารเลยเพราะคุณต้องตอบก่อนว่าทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ให้ได้ทำไมเราถึงมี 1% ทำไมเราถึงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คุณบอกต้องทำ 1% ให้เป็น2ปัญหาคือคุณจะทำไงมันจะอยู่ที่1เพราะอะไรคุณหาให้เจอก่อนสิเพราะอะไรวันนี้ดีใจมากการส่งออกกระเตื้องสินค้าอิเล็กทริกออกไปได้ขอโทษครับนั่นมันแค่ 1% ของคนรวยครับเจ้าของโรงงานนะที่ได้ไปไม่ใช่คนงานฮะ
3: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: กลับมาในช่วงที่2นะครับเราไปฟังกันต่อครับคุณพระเดชภูริปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยท่านก็มีมุมมองแล้วก็มีเรื่องมาเล่านะครับน่าติดตามมากทีเดียวครับ
4: คือเรื่องทับลานเนี่ยเขามีทั้งฝั่งเซฟและไม่เซฟนะคะคุณพระเดชฝั่งที่ไม่เซฟก็มองว่าคือมันมีในส่วนที่ประชาชนเขาก็อยู่มาก่อนนั้นก็ควรที่จะให้ที่ดินเขาไปแต่ฝั่งไม่เซฟก็มีทั้งว่ามันซื้อขายเปลี่ยนมือไปให้ในทุนและมันก็จะมีบางพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่นะมุมคุณพระเดชมองยังไงบ้างคะ
5: คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยของอุทยานเนี่ยมันมีอยู่1,300,000หรือประมาณ20,000กว่าตารางกิโลเมตรนะ1,300,000ตอนนี้ถ้าเอาออกไป20,000,260,000มันจะเหลือล้านเดียวล้านไร่มันก็ยังใหญ่อยู่นะล้านไร่แต่บังเอิญเนี่ยทับลานเนี่ยเป็นมันอยู่ตรงกลางของการเชื่อมต่อของป่าใหญ่ความสำคัญมันก็คือการถ้าตรงนี้มันกลายเป็นเมืองกลายเป็นรีสอร์ทแล้วเนี่ยมันก็จะแยกป่าสองป่าออกจากกันมันก็จะเหลือฝั่งหนึ่ง500,000ฝั่ง500,000เมื่อไม่เป็นป่าพื้นเดียวกันเนี่ยการจะดูแลสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยในพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับพวกเขาเนี่ยมันก็ลำบากแต่สิ่งที่ทุกคนมาทะเลาะกันในวันนี้เนี่ยหรือทะเลาะกันมาต้องแต่ปีวันที่ประกาศคือวันที่23 ธันวาคม 2024ประกาศให้เป็นเขตอุทยานเนี่ยไม่มีป่าไหนหรอกที่ไม่มีคนอยู่ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในทุกๆประเทศในโลกใบนี้แม้ทั้งเอสกิโมเนี่ยครับโคโรน้ำเอหิมะเต็มทุ่มหูทุ่มหูมันก็ยังมีคนอยู่เลยคำว่าคนอยู่มาก่อนเนี่ยมันใช้ที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากในขั้วโลกใต้แม้ในใจกลางทวีปออสเตรเลียซึ่งไม่มีอะไรจะอยู่ได้ก็ยังมีคนอยู่เพราะนั้นคำว่าคนอยู่มาก่อนมันอยู่มาก่อนอยู่แล้ว นะอยู่มาก่อนอยู่แล้วมันอยู่คนก็อยู่เพราะมันมีป่าป่าก็มีคนคนก็มีป่าแต่สิ่งที่รัฐบาลทั้งหมดไม่เคยทำเลยก็คือเข้าไปถึงตัวเลขที่เป็นจริงว่าอะไรคือตัวเลขของคนที่ไปทำหมากินอยู่ที่นั่นมั่งใครคือเจ้าของรีสอร์ทรีสอร์ทหลังแรกเกิดปีไหนแล้วการบริหารประเทศที่มันผิดพลาดบกพร่องมาตลอดวันหนึ่งรัฐบาลหนึ่งบอกว่าจะทำให้ที่เนี่ยเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศไทยติดป้ายวันนี้คือแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดของประเทศไทยหรือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอันดับ5ของโลกเป็นที่ที่โอโซนดีการเผยแพร่ในเชิงการท่องเที่ยวมันก็ทำให้คนเนี่ยเฮไปทางนั้นทีนี้การจะเข้าไปจับจองภูเขาไปคนจะทำรีสอร์ทเขาก็ต้องมองหาโลเคชั่นที่มันขายได้ถ้าอยากจะขายความเย็นก็ต้องไปหาที่สูงแต่ในการใช้ที่ดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นการใช้ที่ดินที่โหดเหี้ยมมาก
4: ยังไงเหรอคะ
5: ก็คือไม่เคยมีการจำแนกเลยว่าที่อย่างไหนควรเป็นอะไรทุ่งราบภาคกลางซึ่งมีน้ำเต็มแผ่นดินดีน้ำชุ่มให้สร้างโรงงานแทนที่มันจะเป็นพื้นที่เกษตรที่จะสงวนไว้พื้นที่เกษตรที่ดีที่สุดของโลกมีอยู่ไม่มากนะอเมริกานี่มีอยู่แค่2แห่งเองนะประเทศเขาใหญ่กว่าเรามหาศาลเนี่ยเขาก็มีอยู่แค่2แห่งหนึ่งไม่มีมากเพราะนั้นการพอมาถึงเราก็มาดูกันว่าทุ่งราบภาคกลางเนี่ยควรความจริงมันนะที่ดินดีน้ำชุ่มถ้าเราสามารถทำให้เป็นเรื่องสวนไร่นามันก็เป็นแหล่งผลิตมหาศาลเอาให้สร้างโรงงานสร้างบ้านจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยน้ำก็ลงไม่ได้เพราะเป็นที่อยู่อาศัยคนนี้ยังอยู่เรื่องเดียวกันนะโอเคพอไปอยู่ในที่ที่น้ำไม่ซึมแล้วเป็นบ้านเรือนอยู่น้ำก็ขังก็ต้องมาใช้ดูดน้ำทิ้งดูดน้ำออกใช้เงินเป็นแสนแสนล้านนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านเพื่อจะระบายน้ำที่มันอยู่ต่ำกว่าน้ำแม่น้ำต่ำกว่าน้ำทะเลออกไปนี่มันคือความบกพร่องสะสมผมไม่อยากใช้คำว่าชั่วมันโหดร้ายไปเป็นความบกพร่องสะสมของคนที่ไม่ได้คิดอะไรข้างหน้าไปเลยโรงงานไปอยู่ที่ไหนที่อยุธยาได้ไงก็ที่นั่นมันน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลแต่บังคับให้เป็นพื้นที
4: ่อุตสาหกรรม
5: แล้วอุตสาหกรรมก็ล้อมกรุงเทพหมดตะวันออกก็มีบางปูก็มีอยุธยาก็มีบางปีอินก็มีแล้วก็มาบ่นเรื่องฝุ่น
4: PM 2.5
5: แล้วพอโรงงานมาอยู่ตามแหล่งที่มันร่มเขาก็สร้างถมที่ดินมหาศาลเพื่อป้องกันน้ำท่วมไอ้ที่ดินที่มันถมไปเป็นเกาะมันก็ไปเบียดน้ำที่เคยมีธรรมชาติให้ไปท่วมไอ้ที่ไม่ได้ถมให้สูงขึ้นกว่าเดิมนี่คือการใช้ที่ดินแบบเลวร้ายที่สุดที่สูงสูงที่ดีๆอย่างภูเก็ตภูเขาในภูเก็ตความจริงมันต้องรัฐบาลต้องถือว่าตรงนี้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนารัฐประเทศต้องเข้าไปดูแลตัดถนนขึ้นไปภูเขาแล้วก็ให้เช่าไปเลย5 60ปี90ปีในราคาที่แพงแล้วบังคับว่าควรเป็นอะไรแต่นี่ก็เก็บไว้หมดเสร็จแล้วสลัมก็ขึ้นไปวัดก็ขึ้นไปพอวัดขึ้นไปนี่จบ
4: ทำไมอะคะ
5: ก็วัดบุกก่อนไงพระบุกก่อนพอพระบุกชาวบ้านตามไงพอมีพระสงฆ์องค์เจ้าสร้างรูปสร้างสถูปใหญ่โตแล้วก็กลายเป็นเรื่องศาสนาแล้วเสร็จแล้วคนก็ตามไปอยู่ก็มีปัญหาความจริงก็ต้องเปิดไปเลยอย่างภูเก็ตไม่ใช่ต้นน้ำลำธารนะคุณเมืองชนเนี่ยภูเขาเยอะแยะไม่ใช่ต้นน้ำลำธารนะมันเป็นพื้นที่จัดเพื่อการท่องเที่ยวที่อยู่อาศัยได้แต่ข้างล่างที่น้ำดีก็ให้เขาปลูกพืชปลูกผลไปสปกเหมือนกันสปกไปทำอยู่บนที่ไม่มีน้ำก็ลำบากไปหมด นี่คือการที่บริหารประเทศแบบไม่ได้เรื่องเดียวของนักการเมืองในช่วง100ปีหรือเกือบ100ปีที่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยคนที่เข้ามาบริหารกันอย่างนี้ทั้งหมดสมัยก่อนไม่ว่าใครจะสร้างวัดก็สร้างได้นะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอ่ะต้องอยู่บนเขาต้องอยู่บนที่เนินอะไรก็ตามแต่เขาจัดสรรกันนะเนี่ยเพราะนั้นวันนี้เราก็เห็นเลยว่าปัญหามันมาเต็มไปหมด
4: ค่ะอ
5: ย่างเนี้ยเรื่องทะเลาะกันเรื่องทับลานเนี่ยตัวเลขมันไม่นิ่งไอ้นี่จะเอามาแสนหนึ่งไอ้นี่จะเอามา 50,000 เดี๋ยวก็เป็น 2,600,000 ตกลงตัวเลขคุณจริงๆอยู่ที่ไหนแต่นี้ถามว่าเมื่อมีการต่อสู้กันรุนวุ่นวายมากเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยถามว่านี่รีสอร์ทยังอยู่ไหมยังอยู่ครบยังทำหากินเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นทำไงกันอยู่แล้ววันนี้ยังอยู่ครบมันอยู่ครบได้ยังไงอ่ะก็มันถูกพิพากษาไปแล้วอ่ะก็แปลว่าปล่อยปละละเหลือใครอ่ะก็พวกคุณไง
4: ก็หนีไม่พ้นนักการเมืองกับข้าราชการ
5: นักการเมืองเนี่ยเรามีแต่นักเลือกตั้งกับนักกินเมืองฮะเราไม่เคยมีผู้แทนราษฎรที่มาจากราษฎรเลือกโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินเรามีแต่นักกินเมืองกับพวกนี้เป็นมาเป็นผู้บริหารเรามีแต่ผู้รับเหมาฮะที่มาเป็นในสภาอ้างมาดูอาชีพก่อนได้เลยมาขีดเส้นใต้เลยใครไม่ใช่ผู้รับเหมามั่งมันเกินครึ่งถ้าไปดูในท้องถิ่นยิ่งชัดทำไมเขาต้องผู้รับเหมาต้องมาเล่นการเมืองเพราะเขาไม่สามารถรับเหมาได้ถ้าเขาไม่ใช่นักการเมืองเพราะนั้นแล้วใครชนะเงินก็เทไปทางนั้นไอ้ฝ่ายแพ้ก็เตรียมสะสมเอาเสบียงกลางเพื่อจะสู้กันต่อสมัยก่อนก็มีการใช้ปืนทำไมนี้ใช้ปืนยากขึ้นมันก็เงินก็หนักเมื่อก่อนเนี่ยปืนมีราคาเงินก็ใช้กันน้อยแต่เดี๋ยวนี้ปืนเริ่มไม่มีค่าไม่มีการคุกคามด้วยอาวุธด้วยการรวมหายตายจากต้องใช้เงินเป็นหลักๆใครมีเงินมหาศาลคนนั้นก็ได้ผู้แทนมันถึงมีการสืบสกุลทางการเมืองได้ไงมันถึงมีการสืบสกุลมีการสืบสายโลหิตทางการเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเลวร้ายทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องเขาทับลานเนี่ยมันเกิดมาวันนี้เพราะอะไรมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นทับลานก็ได้มันอาจจะเป็นการเอาวางคอนเซ็ปต์ของทับลานให้เป็นโมเดลเพื่อไปแก้ปัญหาเขากระโดงก็ได้
4: ว่านี่ไงเป็นพื้นที่ชุมชน
5: ใช่เพราะว่าเมื่อไม่มีการบุกรุกพวกนี้เขาก็ไปบุกรุกอยู่เมื่อมีการจัดสรรถูกต้องก็เอาเรื่องบุกรุกออกไปเช่นเดียวกันถ้าเราแก้ปัญหาเขาทับลานจบแบบนี้ก็เอาอันนี้ไปไว้ที่เขากระโดงด้วย
4: เป็นโมเดลเลย
5: ใครที่อยู่ใครที่ทำอยู่แล้วก็ทำมาหากินไปใครที่มีน้ำแข็งรถก็เป็นน้ำแข็งรถไปเห็นไหมเพราะว่ามันมีประโยคนึงซึ่งผมยังจำได้ว่าประชาชนเป็นลูกที่รถไฟรถไฟไม่ได้ลูกที่ประชาชนแต่ขอโทษรถไฟเขาลุกมาแล้วเมื่อ100ปีที่แล้วนะเมื่อ100ปีที่แล้วช่วยนึกให้ภาพไปออกว่าตรงนั้นนะบุรีรัมย์ตรงนั้นนะเมื่อ100ปีที่แล้วมันคืออะไรเอารูปถ่ายเลยแม้รูปถ่ายคงไม่มีนะ100ปีที่แล้วยังเครื่องบินเพิ่งเกิดมาแค่100กว่าปีเอง

0: ทั้งหมดมาจากเรื่องเดียวกันมันมีสองอย่างก็มีช่าราชกับบังหลวงเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเรื่องนี้ผุดขึ้นมาทำไมเพราะปัญหาเรื่องเขาก็โดนมันเข้าไปปลายทางแต่ตอนนั้นเอง
1: นี่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะไปรอบสองแล้วนะคะ
0: ก็มันปลายทางแล้วคือมันไปไม่ไหนไม่ได้แล้วไงเพราะนั้นในตัวนี้อาจเป็นตัวช่วยอ่ะก็เหมือนเรื่องสปาสปอร์ต AI ไทย AI พาสปอร์ต
1: AI พาสปอร์ต
0: ในที่สุดก็แก้ถูกทางแก้อย่างคนมีฝีมือว่าประมาณไม่ให้ผ่านก็จบบริบูรณ์ไม่มีใครผิดเพราะว่าประมาณไม่อนุมัติเงินไปอะไรเงี้ยก็เป็นฝีไม้ลายมืออันหนึ่งก็อันอาจเดียวกันวิธีแก้แบบนั้นออกแบบนั้นที่ตัวนั้นอากาศออกแบบนี้ที่นี่เพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันคือไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการถอยที่มีชั้นเชิงแล้วก็ทำให้ไม่มีใครบาดเจ็บทำให้การอยู่ได้ของอำนาจอำนาจหนึ่งยังอยู่ได้อย่างถ้าเขาทำสำเร็จนะแต่ถ้ามันมีการเซฟทับลานมาเยอะแล้วจนในที่สุดก็โปรโมเดลนี้เกิดไม่ได้มันก็ทำให้เขาก็โด่งไปไหนไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะตัวนี้เป็นตัวนำร่องเนี่ยจะไปนำร่องที่เขาก็โด่งเลยก็ไม่ได้น่าเกลียดก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวนำร่องแล้วตัวนั้นก็เป็นโมเดลที่ตามมาก็ก๊อปปี้กันไปทุกอย่างก็จะจบ
1: งั้นไหนๆทางคุณเผด็จก็วิเคราะห์ให้เห็นว่าเขามีทางออกยังไงแล้วเนี่ยจะชวนคุณเผด็จวิเคราะห์เรื่องหัวสวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งหน่อยได้ไหมคะว่าเขาจะออกหน้าไหนอย่างไรเอาคดีหัวสวก่อนก็แล้วกัน
0: หัวสวถ้าออกได้ว่าไม่หัวประเทศนี้วิบัติแล้ววิบัติแน่นอนมันชัดซะจนไม่รู้จะชัดยังไงล่ะ
1: มองจากดาวอังคารมาก็ยังเห็นนะคะ
0: มันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงมันชัดยิ่งกว่าลายมือลายฝ่ามือกลางแดดอีกมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงถ้าเรื่องนี้ถูกประเทศนี้อยู่ลำบากอยู่ลำบากเพราะเมื่อประชาชนไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยอะไรก็อยู่ไม่ได้เมื่อสถาบันหนึ่งล้มไปมันจะเป็นโดมิโนมันจะพาสถาบันอื่นล้มตามไปด้วยเพราะว่าทุกสถาบันในความเป็นชาติเนี่ยเขาจะพึ่งพาซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันเพื่อสร้างระบบเพื่อสร้างการบริหารและการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินที่มันมีรูปแบบของความเจริญรุ่งเรืองนะแต่ถ้ามันทุกอย่างมันกังสอไปที่ความล้มเหลวถดถอยมันก็คือการบริหารการแผ่นดินที่ล้มเหลวถดถอยและเต็มไปด้วยความผิดพลาดวันนี้มันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มที่คนถ้าคนชั่วคนสกปรกมามีอำนาจสังคมนั้นมันก็เป็นสังคมสกปรกและอำนาจที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นอำนาจที่ต้องเสื่อมสลายในที่สุดเมื่อประเทศอยู่ได้ประชาชนยังไงก็ต้องมีอยู่แต่ระบบที่ไม่ถูกต้องจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไปที่ตัวเดียวกันคือตราบใดที่การช่อราชบังหลวงไม่ยุติลงคุณไม่มีสามารถแก้ปัญหาอะไรได้ทั้งหมด
1: ถ้าออกมาในลักษณะเสียเบี้ยรักษาขุนล่ะคะสำหรับคดีหัวสว
0: มันเป็นเกมแห่งความชั่วร้ายมันไม่จำเป็นต้องไปเสียเบี้ยเพื่อรักษาคุณเพราะคุณมีหน้าที่รักษาดูแลเบี้ยอยู่แล้วมันเป็นกลเกมการเล่นคนเก่งกว่าเอาชนะคนที่ด้อยกว่าคนส่วนใหญ่ประเทศมันประเทศมีหน้าที่รบล้างคนจนเอาทำให้คนจนหมดสิ้นไปนี่น่า

0: ที่ของประเทศนะคือทำให้คนจนไม่มีไม่ใช่หน้าที่สร้างคนรวยถ้าประเทศใดก็ตามแต่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนรวยรวยขึ้นประเทศนั้นก็สวนทางกับความเป็นจริงเพราะประเทศต้องทำให้คนจนหมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ขอโทษตัวเลขเป็นคนยากจนของเราจากที่เคยใช้คำว่าขอทานกลายเป็นมีบัตรขอทานแล้วบัตรขอทานก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วรัฐบาลซึ่งหาเงินไม่เป็นแม้แต่รัฐบาลเดียวก็มีแต่การเข้ามาขุดรีดเก็บภาษีทุกชนิดแต่ไม่เคยหารายได้ทางอื่นมองไม่เห็นว่าอะไรคือรายได้ของประเทศเลยมีแต่งบประมาณรายจ่ายแต่ไม่เคยมีงบประมาณรายรับแผ่นดินเลยว่าคุณจะทำอะไรให้ประเทศนี้มันมีเงินมีทองมากขึ้นทำให้อาชีพมันมีมากขึ้นมีการศึกษาแบบไหนที่ทำให้คนเราเนี่ยเก่งจนออกไปหาเงินกับคนในโลกใบนี้ได้มันต้องเสริมให้คนเราเนี่ยในแอฟริกาเนี่ยมีคนอดอยากยากจนมีคนที่ขาดแคลนในเรื่องวัตถุปัจจัยในการดำรงชีวิตมหาศาลเลยแต่เขาก็มีเงินนะมีสินค้าแบบเราไปมีผลไม้แบบเราไปบินไปไม่กี่หมื่นบาทไปตั้งหลักแหล่งขายของให้กับพวกเขาได้เราต้องสร้างคนพวกนี้ให้เกิดให้ได้เรายากจนมากยังไม่มีใครหยุดการก่อสร้างเลยเราวันนี้ไม่ต้องสร้างอะไรอีกแล้ววันนี้สิ่งที่เราต้องสร้างคือมนุษย์ไม่ใช่ถนนวันนี้โครงก่อสร้างใหญ่ๆยังเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะเราถูกบริหารประเทศโดยผู้รับเหมาไงเพราะนั้นงบเดียวที่ไม่เคยถูกตัดคืองบการพัฒนาเขาใช้คำว่า
1: โครงสร
0: ้
1: างพ
0: ื้
1: นฐา
0: นวันนี้วิเศษไปสุดหมดแล้วแต่คุณก็ยังสร้างกันอยู่หมื่นล้านวงแหวนยกขึ้นยกขึ้นแต่ขอโทษคุณไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาหากินนะคุณกินกันอยู่ชุดเดียวนะแล้วก็ในชุดเดียวคุณยังจำกัดค่าศึกออกไปอีกนะจนเหลือแค่แบบเพียวๆคือตัวตนของคุณเท่านั้นเลยที่ขณะนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่มันเป็นอยู่และเป็นไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่ผมแน่นอนที่สุดที่ผมรู้แน่นอนคือประชาธิปไตยตอนนี้อยู่ที่ปลายถนนแล้วมันเป็นถนนตกหรือท่าเตียนยังไม่รู
1: ้วันนี้หมดเวลาลากันเลยก่อนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพระเดชปุรีวันทิพานนะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHzทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ปูน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์ก็ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่27 มิถุนายน2569เข้ามาสู่ครึ่งปีแล้วนะครับถ้าใครดูปฏิทินก็จะเห็นว่าเขียนเป็นสัปดาห์ที่51กลางปีเป๊ะเพราะว่าปีหนึ่งมี52สัปดาห์นะฮะปันนี้ก็เป็น25เป็นสัปดาห์ที่25ถึง26ว่าอย่างนั้นใครยังไม่ทำอะไรอีกครึ่งปีรีบทำให้ประสบผลสำเร็จก็ รีบทำซะเป็นไว้ครับเตือนไว้สำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับโฟกัสไปอยู่ที่ไหนผมบอกว่าโฟกัสวันนี้นะครับสัปดาห์ก่อนนู้นคุยเรื่องแม่สันติภาพจะเกิดขึ้นใน14 ข้อสันติภาพไปยาวซะแล้วก็อย่างที่เขาเกรงไว้จะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาฉะนั้นการโฟกัสของสัปดาห์นี้ไปอยู่ที่เรื่องที่คาใจเพื่อนหลายคนเรื่องที่สองยกให้กับคำว่าทองน้ำมันและเงินดอลลาร์มาดูซิว่ามันเป็นยังไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็พูดออกมาว่าชอบภาวะเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรทำไมถึงชอบสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างนี้มันพูดเล่นพูดหัวได้ยังไงมาดูสภาพความเป็นจริงหน่อยสิทฤษฎีเขาว่ายังไงความเป็นจริงเขาว่ายังไงดังนั้นเพื่อนที่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองหูอยู่ไหนอยู่ของข้างหน้านี่แหละเอาพึ่งไว้จะฟังให้หูพึ่งเลยว่าอ๋อที่ตะแหงมเคยบอกหลายครั้งว่าเงินทองน้ำมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเงินบาทจะสัมพันธ์ยังไงเงินคือดอลลาร์และเงินบาทด้วยนะสัมพันธ์กันยังไงทำไมราคาทองตกเดี๋ยวนี้เหลือ63,000แล้วนะนี่ตกมา10,000 กว่าบาทแล้วนะราคาตกเลยนะราคาตกแล้วทำไมจะเกิดสงครามโลกสงครามอิหร่านแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คาดผมขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่10และเป็นครั้งที่ร้อยเลยก็ว่าได้สงครามโลกครั้งที่3ที่วิเคราะห์กันโดยนักวิเคราะห์อื่นผมก็บอกเลยว่าไม่เกินหรอกครับสงครามโลกครั้งที่3น่ะไม่มีมันจะมีองค์กรที่สร้างความสมดุลของโลกเราทุกครั้งฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นยากมากเห็นไหมผมก็พูดบอกเพื่อนแฟนรายการโลกสีน้ำเงินทุกครั้งว่ารายการทุกครั้งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสงครามว่าสงครามโลกครั้งที่สามไม่เกิดเราไม่ต้องมาทำเสียงเข้มเสียงวิเคราะห์ทำแบบเข้มๆนะไม่ต้องหรอกมันไม่เกิดก็คือไม่เกิดอ่ะเข้าใจไหมมันไม่เกิดคือไม่เกิดอ่ะคุณให้เหตุผลอะไรคือทะเลาะเรื่องสมมุติกับเพื่อนมาเยอะแยะแล้วผมต่อหน้าผมนะเกจิหลายคนที่คุณสมมุติไปเรื่อยคุณสมมุติยังไงฉะนั้นเอาความเป็นจริงเลยดีกว่าไม่เกิดก็คือไม่เกิดเมื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าสงครามภูมิภาคไม่เกิดอับไว้งั้นละกันดูซิว่าเมื่อไม่เกิดแล้วค่าเงินค่าทองคำค่าน้ำมันเศรษฐกิจโลกจะเป็นไรเบรกสองเจอกันสำหรับประกันโลกสีน้ำเงินของเราจะแนะนำให้เพื่อนๆเงยมองท้องฟ้าบ้างเพราะเดี๋ยวนี้รายการดาราศาสตร์ก็มีข่าวเยอะแยะมากมาย ออกไม่ทันอ่านไม่ทันเจอดวงดาวใหม่เจอการค้นพบใหม่เดี๋ยวนี้ไปเจอดาวเคราะห์สายใหม่ไปเจอดาวเคราะห์ที่มีแต่น้ำเนื้อเคราะห์ที่อะไรโอ้เยอะแยะมากมายนี่พูดบอกเพื่อนไปก่อนนะครับให้เพื่อนสนใจข่าวนอกโลกบ้างโลกสีน้ำเงินเราเนี่ยคือโลกเราอะไรอ่ะยานอวกาศของเราได้ทะลุอยู่นอกกาแล็กซี่เราแล้วนี่ถ่ายภาพโลกเราเห็นจุดเล็กนิดเดียวเห็นจุดเล็กนิดเดียวนะเห็นจุดเล็กนิดเดียวฉะนั้นโลกสีน้ำเงินเราวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาสะเทือนไปทั้งโลกก็คือแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวที่สหรัฐอเมริกาแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นพร้อมๆกันโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลามากที่สุดถึง7.2ถึง7.5มาตราวัดแผ่นดินไหวถ้าเพื่อนๆดูภาพข่าวต่างประเทศก็จะตกใจโอ้โหมันพังทลายหมดเลยเหรอจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็เพื่อนบ้านเราไปหยกๆเองใช่ไหมโอ้ไปมันเป็นอะไรเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ตอนแรกว่าจะมาเล่าเรื่องพระอานนท์พลิกตัวให้ฟังโอ้ไม่ทันแล้วเอาว่ามาเป็นตำนานโบราณโบราณกันแล้วมีสองอย่างที่ค้ำโลกเราอยู่ถ้าภาษาทางความเชื่อทางฮินดูทางนี้ทางอะไรอ่ะทางอินเดียอินเดียแล้วกันเนาะทางอินเดียความเชื่อทางนี้ก็คือพระอานนท์ช้อนโลกอยู่พลิกตัวเมื่อไหร่มันดีก็ไหวหรือไม่งั้นก็ความเชื่อทางกรีกคุณก็คือเทพเจ้าแอตลาสแบกโลกอยู่แบกโลกอยู่โอ้หลายอย่างเอาเอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจซะไปยังเพื่อนที่ประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับส่งกำลังใจไปด้วยนะครับเพิ่งอะไรเพิ่งผ่านการยึดอำนาจไปหยกยึดอำนาจไปหยกการช่วยเหลือของเขาก็ล่าช้าผมไปอ่านดูบทวิเคราะห์ว่าทำไมการเลื่อยช่วยเหลือของเวเนซุเอลาจึงล่าช้าหน่วยกู้ภัยจึงล่าช้าก็ได้ความว่าสมัยที่มาดูโรดูแลนั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีชนิดไม่ดีตัวอย่างที่ดีชนิดไม่ดีแล้วกันชนิดไม่ดีว่ายังไงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นคนที่ไม่มีความชำนาญทางวิชาชีพนั้นๆอย่างเช่นแต่งตั้งนายพลทหารนายพลตำรวจขึ้นไปเป็นผู้บริหารของกองภัยพิบัติต่างๆไม่ตั้งวิศวกรไม่ตั้งนายแพทย์นี่เนี่ยที่เรากำลังสอบบรรจุอะไรอยู่นี่เนี่ยเคนนอนไปตรงนั้นเลยแหละไม่เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเอาคนวิ่งเต้นไปเป็นผู้บริหารทำให้การกู้ภัยการช่วยเหลือมองไม่เห็นเป็นนั่งกินกินอำนาจวาสนาบารมีอยู่บนนั้นฉะนั้นนายกรัฐมนตรีหญิงกำลังปฏิรูปมาอยู่สำหรับเวเนซุเอลาอ้าวให้กำลังใจ100%เลยสำหรับผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นการป่ายึดอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้เขาปฏิรูปตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมมีแต่พรรคพวกขึ้นไปมีแต่พรรคพวกขึ้นไปเสริมอำนาจเห็นไหมนี่เขาวิเคราะห์มาขนาดนั้นน้าวนี่คือคร่าวๆให้ฟังว่าเวเนซุเอลากำลังประสบปัญหาอ่ะกลับมาดูที่ประเทศอาเซียนกันต่อนะครับเมียนมาว่ายังไงเมียนมาเผายาเสพติด1.7 หมื่นล้านบาทเพราะว่าเงินส่วนนี้เขาบอกว่าชนกลุ่มน้อยนี่แหละผู้ติดอาวุธเนี่ยไปขยายธุรกิจของตัวเองแล้วเอามาซื้ออาวุธในขณะที่องค์การสหประชาชาติบอกว่าไง UN บอกว่ากองทัพมาสังหารพลเมืองกว่า700 รายใน6 เดือนในช่วงองซานฟูจีนี้เกิดปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างหนักเอาก็ว่ากันไปนี่คือประเทศเพื่อนบ้านเราทางทิศตะวันตกเพื่อนบ้านเราทิศใต้ว่ายังไงนะคุณเซนได้เดินทางเยือนจีน3 วันกำชับไมตรีมิตรเหล็กกล้ากัมพูชาจีนนะกัมพูชาจีนเวลาเราดูข่าวพวกนี้เราก็จะสะดุ้งโยงว่า คนไทยเราจะสนใจข่าวอยู่สองประเทศเพราะมันไม่ค่อยเป็นมิตรกันเป็นก็คือกัมพูชากับกับเวียดนามไงฉะนั้นพอฮุนเซนไปยืนเวียดนามเราจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนเวียดนามก็ไปความสัมพันธ์กับจีนมันจะผลกระทบกับเราไหมจีนนอกใจไหมเขาเรียกศึกสงครามการทูตเลยครับเพื่อนๆครับศึกสงครามการทูตนี่มีมานานแล้วมีนานแล้วถ้าเพื่อนไม่ได้สติไม่ได้สติก็ไปกลับไปดูย้อนประวัติศาสตร์ทางการทูตของไทยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือคือล้นเกล้าล้นกระหม่อมก็เคยใช้สงครามทางการทูตอย่างนี้มาแล้วไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศทางยุโรปมาแล้วนะยุโรปมาแล้วโดยเฉพาะไปสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าชาของรัสเซียเห็นไหมเขียนเสือหัวขัวเหมือนกันเวลาเราเห็นที่นี้เราก็จะคิดนอกใจไปอย่างนั้นแล้วว่ามา100 ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเช่นในช่วงปีนี้เป็นต้นไปสำหรับไทยนะฮะก็จะครบรอบ100 ปี 100 ปี 100 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆตามมาอีกเยอะปีหน้าก็170 ปีของรัสเซียเนาะฉะนั้นเมื่อดูข่าวก็ให้คิดถึงย้อนหลังว่านี่คือสงครามทางการทูตสงครามทางการทูตในขณะที่ศาลสูงของกัมพูชาได้ตัดสินจำคุก14 ปีนักข่าว2 คนที่ถ่ายภาพทุ่นระเบิดปราสาทตาควายจำได้ไหมไปถ่ายปราสาทตาควายเห็นทุ่นระเบิดวางอยู่อ่ะแล้วบอกฉันไม่ได้วางทุ่นระเบิดเองนั่นแหละอันนั้นแหละนี่เขาสั่งจำคุกแล้วมาเลเซียเกิดอะไรขึ้นผู้แข่งทุเรียนของเราทุเรียนของเราปรากฏว่าราคาทุเรียนตกต่ำมากลดลงตั้ง90%โอ้โหนี่เห็นแล้วน่าตกใจเหลือลูกละแค่4 บาทเองโอ้ประเทศไทยจะถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยส่วนของผมขอขอบคุณเพื่อนรักไทยจากจังหวัดจันทบุรีได้ส่งทุเรียนมาให้ผมรับประทานเป็นทุเรียนออร์แกนิกขอบคุณมากครับเพื่อนครับได้รับเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมกลุ่นรับประทานยังมีรสชาติของทุเรียนหอมหวานมันนะหอมหวานมันโอเคขอบพระคุณมากครับส่งมาอีกเนี่ยคนแรกที่ส่งมาให้ยังคิดถึงกันตลอดส่วนประสงค์มาเลเซียได้คว้าเงิน1 ล้านริงกิตหลังรัฐธนาคารจัดแคมเปญแจกเงินแก่ลูกค้าเอาทำไมพระเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ใช่แต่พระไทยอย่างเดียวนะนี่พระมาเลเซียก็เป็นเหมือนกันส่วนฟิลิปปินส์นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์นักเรียนชายก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนดับ3เจ็บ7โอ้โหอันนี้เตือนน้องๆหนูๆในเมืองไทยไว้เลยนะครับพักหลังเนี่ยคำว่าบูลลี่นี่สำคัญมากเลยนะการล้อเลียนการเหยียดหยามทางผิดเชื้อชาติทางผิวทางศาสนาหรือทางท้องถิ่นเหมือนกับว่าเองคนจังหวัดนั้นค่ะคนจัดนี่เหนือกันนี่ยิงไป3 ศพแล้วนะ3 ศพเลยนะทำให้ฟิลิปปินส์สั่งอะไรยกเลิกแบนเกมกอล์ฟบ็อกซ์โอ้โหเกมนี้เป็นยังไงยังไม่รู้เด้ออย่ามาแพร่ในเมืองไทยเด้อทางการไทยขอให้มองด้วยเด้อว่าไปยังไงมายังไงส่วนที่สิงคโปร์มีหนังของจีนมาฉายนะบังเอิญผมไม่รู้ภาษาจีนเนาะเดียยูของจีนมันอยู่มันเป็นโจทย์ขึ้นมาเพราะว่าใช้ภาษาจีนกลางแทนแต่จิ๋วซึ่งคนสิงคโปร์พูดถึงรักเงาคุณจิ๋วปูกับการใช้ภาษาอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบูลลี่อย่างนี้แหละมันจะไปอะไรก็ไม่รู้ประเทศเราประเทศเขาโลกทั้งโลกมันจะเป็นวุ่นวายอย่างเงี้ยวุ่นวายแต่กับเรื่องอดีตนี่แหละฮะจะฆ่ากันตายว่าอดีตนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ความผิดความถูกของใครนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละฮะไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะส่วนที่อินโดนีเซียเป็นไงครับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรไทยเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรไทยที่อินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเกิดภัยแล้งเพราะอัลนิโยสั่งกักตุนข้าวสำรองไว้5.3 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการเขาว่าอย่างนั้นเป็นยังไงล่ะเราส่งข้าวออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับอินโดนีเซียนี่สั่งข้าวจากไทยเยอะนะครับอ้าวข้าวไทยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเตรียมหน่อย ส่งไปเยอะได้ราคาดีไหมไม่ใช่พ่อค้าไปกดราคานะไปซื้อตุนเอาไว้นะนี่ประกาศไว้ก่อนนะประกาศไว้ก่อนหรือพ่อค้าคนกลางก็ตะเวนซื้อพอตะเวนซื้อก็ไม่บอกเราได้ล่ะว่าจะซื้อไปที่ไหนยังไงกดราคาไว้ก่อนหรือไปขายให้อินโดนีเซียแพงเข้าใจไหมงั้นติดตามข่าวสารของต่างแหนเบิ่งเด้อน้าผ่านไปทางที่ตะวันตกไปที่ประเทศอินเดียหน่อยเป็นยังไงสมาชิกพรรคแมงสาบประเทศไทยดีใจไหมสมาชิกพรรคแมงสาบของอินเดียประชุมลง4 วันแล้วเพื่อขับไล่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้ลาออกเพราะข้อสอบแพทย์รั่วอินเดียเห็นความสำคัญของการสอบรับราชการมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาไปสอบแบบผู้ปกครองหรือปีนตามข้างฝาตึกอะไรเห็นไหมเห็นภาพมาล้อเลียนอีกเยอะมากส่วนของเรามีปัญหาเรื่องการสอบกรมการปกครองส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพรุ่งนี้จอยอยอใจเย็นๆจะเล่าให้ฟังเต็มแม็กแต่ก็สั้นจุดจูสรุปใจความให้ฟังเลยจากแหล่งข่าวระดับสูงของผมแม่นที่สุดเจาะลึกที่สุดพรุ่งนี้ฟังของตังแหมว่ามสวประสานมิตรกับกรมส่งเสริมกรมท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยDSI เนี่ยไปจกตากันเนี่ยจะเหมือนของอินเดียไหมเราจะต้องไปยกขบวนประท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแอนนายกรัฐมนตรีเหมือนที่พรรคแมลงสาบทำไหมพรรคแมลงสาบทำไหมพรุ่งนี้คอยฟังเด้อวันนี้มันจะเล่าให้ฟังมันคนละเวอร์ชั่นวันนี้มันเวอร์ชั่นของโลกสีน้ำเงินเนาะมันเรื่องของนอกโลกนอกประเทศไทยโน่นพรุ่งนี้สารคันค่อยว่ากันเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์อบรมในเมืองลาเนาประเทศอินเดียทำให้ฆ่าชีวิต15 ศพเจ็บ6 รายมันเป็นศัพท์ภาษาไทยคำว่าคนตายเขาจะไม่เรียกว่าคนตายจำนวนต้องเป็นจำนวนศพคนไม่ใช่เป็นจำนวนศพเข้าใจไหมเนี่ยภาษาของเรามันดิ้นไปอย่างนั้นตายตายกี่คนวะนี่ภาษาพูดแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนภาษาทางการตายกี่ศพวะเข้าใจไหมเข้าใจตามนี้นะฉะนั้นเพื่อนอาจจะงงว่าเอ้ยบางทีก็อ่านถูกอ่านผิดเป็นว่าอนุมานได้ว่าถ้าเอาให้ถูกจะต้องเป็นศพคนก็คือมีชีวิตศพคือไม่มีชีวิตส่วนที่ประเทศจีนเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักทางภาคใต้น้ำท่วมโรงพยาบาลโอ้โหผู้ป่วย500 คนลำบากโอ้โหทำไมโลกเรานี่มันอาริโยขึ้นมานี่มันเกิดขึ้นเยอะส่วนด้านเทคโนโลยีอื่นก็ตามมาอีกเยอะอาลีบาบาก็ฟ้องสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นบัญชีดำว่าเขาเชื่อมโยงกับกองทัพเนี่ยไม่มีหลักฐานนะ BYD โอ้โหนี่ BYD ขย่มเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นหรือยุโรปรถBYD ก็รถยนต์ EV คาร์แหละเอาถล่มเต็มที่ไม่ถล่มเต็มที่ยังไงฉันมีวัตถุดิบเนาะมีแร่ที่ผลิตแบตเตอรี่อย่างเช่นทองแดงกิโลละ250นะทองแดงนะแพงที่สุดในโลกเลยนะทองแดงถึง300นะมองทำไมแพงอ่ะพะแงมเอาเขามาทำแบตเตอรี่มาทำแบตเตอรี่ฉันทองแดงนี่ขีดเดียวนิดเดียวก็20-30 บาทนะเส้นเม็กนิดเดียวเนี่ยฉะนั้นเขามีวัตถุดิบตรงนี้และมีแร่เอิร์ธอีกเยอะแยะมีแร่เอิร์ธอีกเยอะแยะนะและอีกข่าวคือถ้าใครเห็นโฆษณาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ที่กำแพงเมืองจีนนั่นแหละดิทอนล่ะทำให้ต้องไปขอโทษนะโฆษณาเสร็จเนี่ยไปบูลลี่เขาอีกแหละเห็นไหมกำจัดผู้ชายท็อกซิกเนี่ยไปวิจารณ์ที่เหยียดผู้หญิงไปโอ้เดี๋ยวนี้ใครบูลลี่มันละเอียดอ่อนมากนะโลกเนี่ยอย่าไปทำอะไรเล่นๆนะครับนะขณะที่รัฐบาลจีนก็ประกาศคว่ำบาตร10 บริษัทสหรัฐห้ามส่งออกสินค้าและแบนสินค้ากลาโหมตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเขาเอา2 ประเทศนี้มาลงงงแงงกันตลอดลงไปที่เกาหลีใต้เราตีใต้นี่ก็เรียกว่าเวรกรรมของยังไม่สิ้นเคราะห์ของอดีตประธานาธิบดียุนทองยังไม่สิ้นจำคุกสตรีอดีตสตรีหมายเลข1 7 ปีไม่ไปรับของเขาอ่ะนะคิมกอนชีนะไปรับของอะไรเขาเยอะแยะนะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยชอบบอกว่าอ่ารักเมียรักเมียเขาจะพูดว่าไงดีผัวแห่งชาติอ่ะนะนั่นแหละแล้วก็จำคุก25 ปีอดีตรัฐมนตรียุติธรรมที่มีส่วนร่วมในการประกาศกฎอัยการศึกนะเห็นไหมเป็นยังไงล่ะนะและก็จับลีมันฮีผู้นำลัทธิชินยอนจีที่แทรกแซงการเลือกตั้งนะแล้วก็จับทหารเกาหลีเหนือที่แอบหนีแปรพักข้ามฝั่งมาอยู่ประเทศเกาหลีใต้มันจะเชื่อใจได้ไงนะคนเกาหลีเหนือว่าจะมาอยู่กับฉันจริงๆแล้วเป็นแผนสายลับสปายฮูลูกมีหรือเปล่านะเพราะเห็นว่าเพราะเห็นเขามีหน่วยงานฝึกฝังชิปในสมองเลยให้รับประเทศเกาหลีเหนือเขาอยู่เธอจะมาแปรพักฉันได้ยังไงคิมจองอึนเกาหลีเหนือก็บอกว่ายังไงฉันจะขยายนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะตั้งเป้าว่าทุกประเทศในโลกนี้จ้องฉันจะต้องมีนิวเคลียร์โอ้โหนิวเคลียร์นี่จะเสริมสมรรถนะขนาดนั้นเขามีพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มอยู่สองเนาะคือรัสเซียแล้วก็จีนเนาะรัสเซียนี่พักหลังนี่ข่าวทางด้านลบมีมาเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ขอมานําเสนอนะบางแง่นําเสนอภาพลบของเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่รู้จริงหรือเท็จพูดตามอย่างนี้แล้วกันไม่รู้จริงหรือเท็จเป็นข่าวสารแล้วกันข่าวมันมีหลายระดับข่าวลือก็แย่ที่สุดใช่ไหมแล้วข่าวสารก็สับข่าวสารทั่วไปทหารก็ชอบเรียกเขาทหารเนี่ยวงการทหารเขาชอบเรียกข่าวจากสื่อมวลชนอย่างพวกผมเนี่ยเรียกว่าข่าวสารข่าวสารนะแต่ถ้ามันข่าวไม่แม่นเขาต้องข่าวกรองเนี่ยว่าจากสาข่าวสารก็มาเป็นข่าวกรองฉะนั้นที่รัสเซียพูดผมก็ยังใจไปก่อนยังไม่เล่าให้ฟังใครเก่งก็เล่าให้ฟังไปก่อนแล้วกันส่วนที่ญี่ปุ่นว่ายังไงที่ว่าให้ฟังนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวยังไม่พอมีพายุอีกโอ้ก็นำซัมเมอร์เซลสองเด้งเลยทำให้ยกเลิกเที่ยวบินอีกตั้ง120 เที่ยวรับมือกับพายุเมฆคลาปะทะกับฮีโกสอยู่ยังไงอ่ะขณะที่โอ้ผมดูข่าวนี้แล้วก็ตกใจคืออยู่บนเครื่องบินเนาะแล้วมีควันเกิดขึ้นอ่ะน่ากลัวไหมล่ะปรากฏว่าแบตเตอรี่มือถือนี่แหละใน British Airways ที่สนามบินฮานิตะเนี่ยมันไหม้ระเบิดไหม้เกือบจะระเบิดควันโขมงเลยอ่ะมันเจอ3 อย่างทั้งเครื่องบินก็เจอสนามบินก็ปิดพายุก็มาเป็นดินก็ไหวโอ้โหเยอะส่วนจำได้ไหมเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเรื่องหมีที่ออกมากว่าจะจับได้จังร่วม4-5 วันมั้งใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายหมีตัวใหญ่เลยอ่ะผมก็เพิ่งรู้แล้วมีสเปรย์กันหมีด้วยแจกสเปรย์กันหมี700 ชุดโอ้700 ชุดผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนประมาณ10-20 ปีนั่นแหละไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยไปนอนที่บ้านที่เขาใหญ่อ่ะบนเขาเลยนะหมีก็มาเกาะแกะที่บ้านอ่ะเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเนาะเกาะแกะที่ประตูบ้านเลยก็แม่ผมน่าจะมีสเปรย์หมีปรากฏว่าโอ้โหพักพวกก็นั่งเล่นนั่งกินอะไรกันอยู่ผมหลับเมาหลับอยู่ตรงนั้นแหละเป็นที่ตื่นเต้นเพื่อนๆว่าโอ้โหหมีไม่ทำร้ายคนเมาเห็นไหมปังแหมเลยรอดนะจึงกินเหล้ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคุณประโยชน์ว่าซะงั้นอ่ะส่วนใครจะไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับมีค่าธรรมเนียมออกวีซ่าแล้ว5 เท่าเป็นครั้งแรกใน48 ปีนะไปไหมล่ะแล้วก็ช่วงนี้ฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ผมดูไฮไลท์ฟุตบอลโลกของโมโนแม็กยาวมากหลายคู่หลายคู่หลายคู่แต่ปรากฏว่าหญิงชาวญี่ปุ่นก็จ้องดูฟุตบอลโมโนแม็กเหมือนกันนะแล้วเห็นข่าวบอกว่ายังไงอ่ะเห็นข่าวชายชาวญี่ปุ่นพอลุกจากเก้าอี้แล้วใช่ไหมทำความสะอาดเก็บขยะโอ้เป็นที่ชื่นชอบของชาวโลกพูดง่ายชาวโลกสีน้ำเงินปรบมือให้ส่วนหญิงชาวญี่ปุ่นไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยนี่พนมนะ กลับมาช่วยทำงานที่บ้านหน่อยได้ไหมโอ้มัวจะไปเก็บขยะในฟุตบอลโลกอยู่ได้แม่วัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาชายเป็นใหญ่เนาะ ผมได้ยินข่าวนี้แล้วสะท้อนตัวเองกันนะแม่ไปเก็บขยะที่นู่นการบ้านที่บ้านไม่มายอมทำส่วนลงไปใต้ที่ออสเตรเลียนะครับนะมีชายคนหนึ่งทุบสถิติกินนิสปุ๊กนะเสียงดังที่สุดในโลก122.4เดซิเบลเท่ากับเครื่องบินแจ๊สที่ส่งเสียงดังโอ้โหจะมันดีอย่างเงี้ยเออเสียงเขาเสียงแหบเสียงแห้งอย่างผมนี่เบาที่สุดแต่ของเขาเนี่ยดังมากดังมากโอ้โหเสียงดังขนาดไหนเนี่ยเท่ากับเครื่องบินแจ๊สที่กำลังบินขึ้นนะเห็นไหมและมีการทลายกระบวนการค้ายึดโคเคน2.7ตันซุกใต้บังเกอร์ใต้ดินมูลค่ากว่า28,000 ล้านบาทสบายใจได้ถ้าเป็นโคเคนไม่ได้มาจากประเทศไทยมาจากประเทศอื่นแหมแกต่างแทนเพื่อนสีเทาซะแล้วพอผมเนี่ยเอาว่าไปแค่มาโคเคนเราไม่ได้ทำแล้วกันของเราพวกยาบ้ายาไอยาอีจบแต่มาจากไหนก็น่าจะรู้เขาว่าโคมาจากไหนเนี่ยส่วนที่อังกฤษเป็นยังไงมั่งอังกฤษกำลังมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลังจากที่แอนดี้เบิร์กแฮมชนะการเลือกตั้งส่อมส.ส.เขตแบบถล่มทลายทำให้ไปถล่มเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีเตียสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตรีหลังจากมีปัญหามางงงงเงงเยอะไปบ่ายพูนปูนแล้วเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่สามในขณะที่พระเจ้าชาร์ลที่สามพระราชวังที่ปักกิ่งแห่งซ่อมจะแล้วเสร็จในปีนี้นะปีนี้ปีหน้าจะแล้วเสร็จบอกว่ายังไงซ่อมหมดไป1.6 หมื่นล้านบาทแต่ไม่เข้าไปอยู่โอ้ซ่อมหมดเยอะจะไม่เข้าไปอยู่และมีข่าวคราวว่าพระองค์ทรงจ่ายภาษีกว่า12.9 ล้านปอนด์ในปี2567-68นี้ในรอบนี้กษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกนี้จ่ายภาษีหมดนะครับเจ้านายจ่ายภาษีหมดนะครับส่วนที่เป็นปัญหาทั่วยุโรปปัจจุบันนี้คือภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนไม่ว่าที่ฝรั่งเศสอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเจอมากที่สุดเจอมากที่สุดจนกระทั่งต้องทุ่มงบถึง120 ล้านยูโรเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศฉะนั้นเครื่องแอร์ไทยนี่ขายดีเอ้าเกษตรกรก็ส่งข้าวไปขายที่อินโดนีเซียส่วนผู้คมทำคอมเพรสเชอร์แอร์ก็ส่งไปขายที่ฝรั่งเศสส่งไปขายที่อังกฤษส่งไปขายที่สเปนหน่อยได้ไหมร้อนมากจนกระทั่งแอร์จากเอเชียโกยกำไรมหาศาลอย่าทำเป็นหนิงหนิงนะรู้นะว่าได้กำไรขาดตลาดหรือเปล่าเนี่ยแอร์เมืองไทยขาดตลาดหรือเปล่าเพราะว่าส่งไปขายฝรั่งเศสเยอะนี่เขาอากาศร้อนมากจนกระทั่งทำให้อะไรห้ามดื่มเหล้าในที่โล่งแจ้งเพราะมันร้อนงานอย่าดื่มเหล้าก็เรียกว่าแอลกอฮอล์กันเนาะดื่มแอลกอฮอล์ในที่โล่งแจ้งต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านเพราะว่าผู้ป่วยจากฮิสโตของความร้อนเนี่ยนะล้นโรงพยาบาลแล้วล้นโรงพยาบาลแล้วนี่ซอที่สเปนเนี่ยตายไปเท่าไหร่แล้วนี่212 รายใน4 วันนะพิพิธภัณฑ์รูปนะหรือว่าหอเอ็นหอไอเฟลเป็นไงจุดปิดเร็วขึ้นใครจะไปเที่ยวยุโรปคืออิตาลีสเปนตรวจสอบความร้อนให้ดีนะตรวจสอบความร้อนให้ดีนะไม่งั้นจะเดินทางไปลำบากเดินทางไปลำบากพักกันสักครู่ครับก่อนที่จะไปเดินทางไปดูแถบสหรัฐอเมริกาและสงครามที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วกลับมาครับ
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูน

ปูนกลับมาทางนี้นะครับข้ามจากทวีปยุโรปไปที่สหรัฐอเมริกาหรือจะวกมาที่สงครามที่ตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามมีอะไรบ้างสำหรับสัปดาห์นี้จำชื่อผู้ชายคนนี้ได้ไหมอลันกรีนสเปรย์อดีตประธานเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้เสียชีวิตแล้วโอ้โหท่านอายุยืนมากครับอายุ1 ศตวรรษ100 ปีส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีข่าวเยอะเหลือเกินลงนามพิเศษในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ศึกษาเทคโนโลยีให้เทียบเท่ากับจีนตอนแรกว่าจะมาเล่าเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนฟังแต่ปรากฏว่ามันน่าจะสลับซับซ้อนมากสรุปสั้นๆง่ายๆว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นมันเร็วกว่าบิตธรรมดาบิตของคอมพิวเตอร์ธรรมดามันแค่1 เท่าเอาไว้ง่ายๆแล้วกันนะส่วนคิวบิตของควอนตัมคอมพิวเตอร์มีความเร็วเป็นล้านเท่าของคอมพิวเตอร์ทั่วไปฉะนั้นจึงต้องพัฒนาตรงนี้ล้านเท่าเยอะไหมล่ะ1 กับล้านห่างกันไหมล่ะปู้นั่นแหละฉะนั้นจึงพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์เอาสรุปสั้นๆง่ายๆแค่นี้ก่อนนะส่วน Apple ได้ขึ้นราคา MacBook และ iPad ทั่วโลกเพราะชิปความจำนะมันราคาแพงขึ้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอีลอนมัสเพิ่งประกาศตัวว่าเป็นเศรษฐีล้านใช่ไหมล้านดอลลาร์ตอนนี้เสียตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเป็นไม่ทันไรหุ้นร่วงถ้าเพื่อนไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้เขาร่วงไปดูที่ผมอ่านประวัติเล่าประวัติเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เดินทางไปประธานีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อไปเยือนจีนน่ะนั่นแหละในกลุ่มนั้นแหละอภิมหาเศรษฐีลูกอยู่ตรงนั้นแหละมีคนเชื้อสายเอเชียอยู่ด้วยนะเรียบร้อยแล้วส่วนศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ทรัมป์ยกเลิกการคุ้มครองผู้ลี้ภัยชาวฮิติและซีเรียและเปิดทางให้ทรัมป์ฟื้นนโยบายจำกัดสิทธิผู้ลี้ภัยในชายแดนนะและศาลก็สั่งจำคุก8ผู้ต้องหารวม450 ปีก่อจลาจลต้าน ICE ยิงตำรวจ ICE คือสุลกากรเขาอะไรอ่ะตม.ตม.เขาตม.เขานะเกิดแผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนีย 5.6 นะ 5.6 มากที่สุดในรอบ90 ปีนี่คือบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอ้าวมาดูที่เกี่ยวข้องกับสงครามบ้าง UN สหประชาชาติระงับแผนอพยพเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่เรือสินค้าถูกโจมตีโอ้ประชากรไม่ธรรมดานะเป็นหมื่นนะ13,000นะระงับก่อนคนทั้ง13,000เกิดเสียชีวิตไปนี่โอ้โหเป็นสถิติใหม่เลยนะสถิติใหม่เลยนะยุ่งเลยนะทำไมผมพูดว่าเป็นสถิติใช้คำพูดสตาลินอีกเหมือนเดิมนะคนเสียชีวิต1 คนเป็นเรื่องที่เศร้าใจน่าเสียใจแต่คนเสียชีวิต1 ล้านคนเป็นสถิติเห็นไหมมันไม่เสียใจหรือไงมันเป็นสถิติราคาน้ำมันโลกดิ่งหวบลงก็เริ่มตกลงมาแล้วนะนี่แหละที่ผมจะเล่าให้ฟังในเบรกในช่วงต่อไปว่าทำไมราคาน้ำมันโลกราคาทองคำจึงดิ่งไม่เหมือนกับสงครามแล้วมันต้องขึ้นสิฉันจะได้กักตุนเมื่อราคาดิ่งเสร็จปั๊บแม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งอ่านข่าวดีๆของท่านวันนี้เองท่านสั่งตรวจสอบบริษัทที่โกงราคาน้ำมันแล้วไม่ลดลงตามที่ราคาน้ำมันลดตกลงมาเห็นไหมสอบสวนเลยสอบสวนเลยส่วนการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านปากีสถานก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับคนที่ทำให้วงแตกก็คืออิสราเอลไปถล่มเลบานอนถ้าดูในสกู๊ปข่าวของผมที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว14 ข้อนั้นผมก็จะพูดตอนท้ายอยู่ตลอดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าข้อนี้ข้อของเลบานอนเนี่ยถูกอิสราเอลถล่มไม่เกิดขึ้น14 ข้อนั้นก็ตรงไปตามที่ผมพูดไว้ไม่ได้สาปแช่งเด้อพูดตามการประเมินการวิเคราะห์เด้อไม่เคยสาปแช่งใครเด้อบางอย่างมีแต่อวยใครให้เดินหน้าเด้ออย่าหาผมเป็นงั้นงี้เดี๋ยวก็ยิงนะ แม่นักเลงซะด้วยอ้าวประธานาธิบดีคนเรื่องทำก็ขู่เก็บช่องแคบห้องวุ้นเหมือนกันนะขู่เก็บห้องคุ้นเหมือนกันและยังไม่ไปขู่ใครอีกอะประคุณนั้น
นายกรัฐมนตรีอิตาลีหญิงคนสวยว่าเนี่ยโอ้ไม่นี่เธอมาถ่ายรูปฉันนี่เป็นเรื่องทอล์กโชว์เลยนะเป็นเรื่องทอล์กทุกอย่างแล้วดราม่าทุกอย่างทุกช่องพูดทั้งนั้นแหละเธอมาขอถ่ายรูปกับฉันเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นี่ก็สวนเลยไปห่วงคะแนนของตัวเองเถอะที่มาอวยอะไรเธอล่ะนั่นเห็นไหมเออแกก็ช่างหาทริคของแกไปเลยเนาะนะส่วนสภาคองเกรสของสหรัฐได้ผ่านมติจำกัดอำนาจทำสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อถูกจำกัดอำนาจก็ยังไปขอเงินเขาอีกเอาขอเงินด่วน2.9 ล้านล้านนะขอล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาทำสงครามเอาแล้วก็บอกว่ายังไงบอกว่าเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ขอตรวจสอบนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นนะตัวนี้ของอิหร่านและอิหร่านก็ให้ไปตรวจสอบแล้วโอ้โหอิหร่านปฏิเสธเลยบอกแม่นเด้อจะเว้าเองทุกอย่างเด้อนะมาเว้าเองว่าคือเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงก็ช่างแต่ที่นี่จะต้องไม่มีนิวเคลียร์นะไม่มีนิวเคลียร์อ้าวแวนก็ออกมาบอกข่าวรูโอออกข่าวรูโอออกข่าวดีกว่าเพื่อนนะครับเห็นแสงสว่างอยู่วันที่30 มิถุนายนนี้ที่ระงับไปเนี่ยที่ระงับไปเนี่ยเพราะเลบานอนเนี่ยครับอิสราเอลยังถูกเลบานอนถูกโจมตีอยู่เนี่ยวันที่30 มิถุนายนนี้นะครับจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาคุยต่อจะคุยต่อส่วนแวนก็ต้องพูดตามประธานาธิบดีนั่นทำอยู่แล้วอ่านประธานาอ่านข่าวประธานาธิบดีนั่นทำเสร็จแล้วไม่ต้องเอาคานข่าวตะแวงก็ได้ตะแวงก็ได้ตะลองเนี่ยรองประธานาธิบดีไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะจะพูดเหมือนกันเผื่อแก้ต่างกันนิดหน่อยนี่บอกไว้ฉะนั้นบางครั้งก็เอ๊ะทำไมมีข่าวแวนมาทําไมตั้งอย่างไม่อ่านหูอ่านทําไมเหมือนกันนะซีล็อกมาเลยส่วนอิสราเอลว่ายังไงอิสราเอลบอกว่าจะถอนทหารออกจากเลบานอนก็ต่อเมื่อฮิสบอลเลาะห์ปลดอาวุธนะสหรัฐก็เตรียมนะอยากจะให้เลบานอนกับอิสราเอลคุยกันในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์นี้แหละนะสัปดาห์นี้แหละคอยดูซิว่าจะมาคุยกันไหมมาเห็นว่าจะปลดอาวุธแล้วส่วนอิหร่านก็เตือนเรือนในช่องแคบฮอร์มุซนะครับปิดช่องแคบฮอร์มุซเรียบร้อยแล้วต้องมาลงทะเบียนก่อน48 ชั่วโมงเปลี่ยนชั่วโมงและโครงการนิวเคลียร์นี่ไม่เกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธขีปนาวุธจะใส่นิวเคลียร์ไปด้วยหรือเปล่าไม่ใส่ห้ามใส่นะก็ขีปนาวุธนี้ขีปนาวุธคืออะไรคืออาวุธที่ยิงกันด้วยความเร็วมากกว่าเครื่องบินเป็นมัสก็เป็นมัสนี่คือความเร็วเสียงของสองร้อยกิโลเมตรหนึ่งก่อชั่วโมง1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้แหละนี่แหละคือขีปนาวุธถ้าพูดถึงขีปนาวุธต้องย้ำว่าเป็นความเร็วของลูกกระสุนเป็น

แล้วไม่เคยให้ IAA มาตรวจสอบที่นี่นะตรวจสอบที่นี่ส่วนฟุตบอลโลกอิหร่านว่ายังไงชนะ2 นัดท่าทางจะได้เข้ารอบขอบคุณแล้วมีเน็ตที่หนึ่งขอบคุณเมืองลอสแอนเจลิสนะโอ้เฮงไงเฮงเฮงทำให้ได้เข้ารอบนะอ่ะส่วนกาตาร์เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาส่งออกก๊าซธรรมชาติมากสุดอันนี้ไม่รู้ว่าระเบิดนี่เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นระเบิดเพราะอยากจะทําลายอะไรหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะยังไม่ตอบมานะเป็นการโจรกรรมหรือเปล่าไม่ทราบได้นะไม่ทราบได้ส่วนยูเครนนะครับส่วนยูเครนกับรัสเซียก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับยูเครนไครเมียนี่ไครเมียยังเป็นกำกำกึ่งๆอยู่เป็นของใครกันแน่อยู่นะครับกำลังโจมตีกันอยู่แต่ตอนนี้ไครเมียอยู่ทางใต้นะครับไครเมียอยู่ทางใต้ไครเมียเมียใครไครเมียเนี่ยชอบแซวกันอยู่เงี้ยทางใต้ตอนนี้ก็การจัดจําหน่ายน้ํามันก็ต้องเป็นช่วงซะแล้วอ้าวตอนนี้ก็มาถึงคิวแล้วล่ะครับมาถึงคิวการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าตลาดหุ้นทองคําน้ํามันและเงินดอลลาร์มีสถานการณ์อย่างไรเขาบอกว่ายังไงแทนที่ทองคําจะขึ้นกลับตกและแทนที่น้ํามันจะพุ่งขึ้นนิวไฮกลับตกลงอย่างผันผวนและแทนที่หุ้นของสหรัฐอเมริกาซาอุดิอาระเบียและประเทศตะวันออกกลางและแถบอาหรับจะตกลงมาแต่กลับหุ้นของประเทศเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นตรงข้ามกับคนละซีกโลกหุ้นอย่างเกาหลียังหุ้นไทยตกเห็นไหมสงครามอะไรเป็นอย่างนี้หุ้นทางนู้นน่าจะตกกลับกลายเป็นหุ้นไทยหุ้นทางเอเชียนี่ตกนะฉะนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะไทยเจอพักการซื้อขายหลายครั้งนะบางจุดบางที่ฉะนั้นเขาบอกว่านี่เคยเขาตาแงมเนี่ยบอกว่าควรจะซื้อหุ้นแบบไหนนักเล่นหุ้นทั้งหลายก็ควรจะไปดูเรื่องหุ้นของการเดินทางเขามันจะเริ่มสงบแล้วโรงพยาบาลเพราะมันจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวแล้วและวัตถุดิบจากอิหร่านนี่พวกเล่นหุ้นทั้งหลายเพื่อนๆต้องดูทางนี้ราคาทองคำของตลาดโลกขยับขึ้นไปกว่า400เหรียญในขณะที่ราคาทองคำไทยยังอยู่ที่กว่า63,000บาทต่อบาททองคำเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผมแยกมาเป็นหนึ่งประเด็นให้เมื่อคืนนั่งอ่านมากสรุปมาเป็นประเด็นได้สัก 3-4 ประเด็นคือเหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงินค่าทองค่าดอลลาร์ราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นอย่างที่คิดก็เพราะว่า1การคลี่คลายของความตึงเครียดของสถานการณ์โลกไม่ว่าซาอุดิอาระเบียและสหรัฐนักลงทุนคือลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและน้ำมันโดยได้ปรับฐานลดลงเนื่องจากความกังวลของอุปทานนั้นได้หยุดชะงักหรือว่าลดลงเพราะเป็นการเจรจาทางการทูตและการลดพรีเมียมความเสี่ยงบวกกับราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ทองคำก่อนหน้านี้ฉะนั้นใครถือเงินทองคำที่เคยซื้อไว้70,000น่ะเตรียมเจงตลอดการเจงไป10,000 บาท2ราคาน้ำมันราคาน้ำมันเมื่อความเสี่ยงของสงครามลดลงก็น้ำมันก็เข้าสู่ภาวะปกติเห็นไหมไม่เกิดภาวะขาดแคลนความกังวลด้านเศรษฐกิจก็จะลดลงนะตลาดก็กลับมาที่ตลาดโลกก็กลับมาอยู่ที่ภาวะของเศรษฐกิจโลกความต้องการน้ำมันอาจเติบโตช้าเมื่อเกิดสงครามแล้วใครอยากไปเที่ยวใช่ไหมเราก็ไม่ใช้น้ำมันอยู่แล้วถูกต้องไหมฉะนั้นมันก็เลยเสถียรไงสามปัจจัยของตลาดทองคำเป็นยังไงการเทขายสินค้าปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงจากสงครามลดลงนักลงทุนย้ายเงินทุนจากทองคำมาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ครั้งนู้นแล้วยังไงเพื่อนก็ต้องเก็บเงินบาทไปเก็บทองเวลาจะซื้อของเอาทองไปซื้อหรือนโยบายด้านการเงินการธนาคารของธนาคารสหรัฐหรือเฟดในเรื่องดอกเบี้ยขยายตัวเงินเฟ้อ

0: คงตัวเงินเฟ้อนี่แหละที่จะพูดต่อไปว่าธนาดีๆโดนทําพูดชอบเงินเฟ้อว่ายังไงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะเพราะว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยทองต้องไปอยู่ในอัตราการเสี่ยงเห็นไหมจาก72,000เหลือ63,000ใช่ไหมขาดทุนไปตั้ง9,000แล้วเห็นไหมฉะนั้นทองไม่มีดอกเบี้ยให้คุณต้องไปเสี่ยงเก็งกะราคากันเองนะเมื่อกันเองเฟดจึงขึ้นดอกเบี้ยตรึงราคาดอกเบี้ยสูงขึ้นอ่ะดอกเบี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งอยู่นิ่งๆไปฝากเงินไว้ที่แบงก์ดอกเบี้ยมันก็ขึ้นแล้วอ่าทำราคาน้ำมันดิบก็มันก็ลดลงแล้วไม่ว่าน้ำมันดิบที่เวสเทิร์นสันบนกิจที่เบรนท์นานเห็นไหมก็ลดลงนะสงครามเกิดขึ้นมันไม่ได้ร่วงอย่างที่คิดนะก็เลยเทขายเงินสดในสเทเทออกมาเงินสดเพื่อให้เกิดสภาพคล่องเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดหุ้นปั่นป่วนนักลงทุนและสถาบันการเงินก็ประเกินกับภาวะขาดสภาพคล่องไม่มีเงินสดหมุนเวียนเมื่อมีเงินสดหมุนเวียนก็จําเป็นจะต้องเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปขายออกก็คือทองคําด้วยนําเงินสดไปพยุงพอก่อการลงทุนหรือสํารองในยามที่วิกฤตเห็นไหมเห็นไหมเขาซื้อแล้วเขาก็หลอกขายเห็นไหมนะซื้อเงินดอลลาร์ของสหรัฐแข็งค่าขึ้นเงินสหรัฐถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในยามที่วิกฤตนะทุกคนก็เอาเงินไปพักไว้เงินดอลลาร์ไปพักไว้ที่สหรัฐอเมริกาทําให้ดอลลาร์สหรัฐมีค่าสูงขึ้นเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายเคยเล่าให้เบื่อแก่เดือนสองเดือนก่อนแล้วที่ประเทศอินเดียนะเขาต้องเอาทองคำจะบอกขอยดชื่อทองหน่อยได้ไหมนะอันนี้แหละต้องเอาเงินสกุลดอลลาร์ไปซื้อทองนะไปซื้อทองฉะนั้นทําให้ผู้ที่ถือเงินสกุลอื่นต้องแห่ไปซื้อดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยมาซื้อทองไงก็ต้องไปกักตุนเงินดอลลาร์ไว้คันดอลลาร์ก็เลยสูงขึ้นนานเห็นไหมอ้าวและเกิดอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเกิดภาวะของนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฉะนั้นทุกคนต้องเงี่ยงหูฟังเงี่ยงหูฟังอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอย่างเช่นเราขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งสิบสตางค์อย่างเงี้ยเพื่อนเราที่อยู่สปป.ลาวมาฝากเงินไว้ที่ไทยเฉยๆก็นี่เงินขึ้นแล้วเห็นไหมเช่นเดียวกันฉะนั้นเงี่ยงหูฟังธนาคารกลางของสหรัฐเขาจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงหรือไม่ก็ปรับอัตราดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยลงนะฉะนั้นไอ้ขึ้นสูงกับปรับลงเนี่ยก็เป็นส่วนต่างตรงนี้คนมีเงินก็คิดกันทางนั้นนานเห็นไหมฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซื้อข่าวลือแต่ขายความจริงเห็นไหมสร้างข่าวลือข่าวลวงมาก่อนเนี่ย buy on rumor sell on fact เห็นไหมตลาดทองคำมักจะตอบสนองความตึงเครียดของสงครามล่วงหน้าไปแล้วนะเขาพูดอย่างนี้เลยเช่นราคาทองคําพุ่งสงครามมาทุกขึ้นจริงๆเนี่ยราคาทองคําพุ่งราคาขายทองคําตอนนี้ก็จะออกมาทันทีตั้งหัวเสียงว่ายังไงตั้งหัวเสียงพูดดีๆมากตั้งหัวเสียงบอกว่าตลาดกําลังตีความของความเสี่ยงใหม่โอ้โหเห็นไหม new อีกแล้วนะ new order world order อีกแล้วอันนี้ความเสี่ยงใหม่ตั้งหัวเสียงวิเคราะห์ว่ายังไงวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกกําลังเปลี่ยนไปเห็นไหมตรงกันข้ามกับทองคํากลับเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยด้านเงินเฟ้ออัตราตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากําลังตลาดตีความเสี่ยงใหม่คืออะไรเป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนุนการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไปแต่กลับถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ผลักดันด้านราคาพลังงานและเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อนำมาสู่ความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐอาจคงอัตราดอกเบี้ยในตราสูงต่อเนื่องนานกว่าที่ตลาดจะประเมินไว้นั่นต้องไปดูอีกเห็นไหมตั้งหัวเสียงเตือนท่านไว้แล้วนะนะขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำโดยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์มีลักษณะเป็นแรงหนุนจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยและท่าทีของนโยบาย การเงินที่ตึงตัวนานเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ10 วันก่อนใช่ไหมก็ออกมาพูดว่าฉันชอบเงินเฟ้อทำไมประธานาธิบดีแค่พูดแค่นี้แหละนักข่าวไปถามคำชอบเงินเฟ้อมาตีความขยายความอีกเยอะผมก็เล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสเบาๆเกินมาเล่าให้ฟังว่าค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองว่ายังไงทำไมถึงชอบเงินเฟ้อวิเคราะห์ว่าได้อย่างนี้นี่เขาว่ามองว่าเป็นสัญญาณของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทํามองว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์กับอุทานการผลิตน้ํามันและการทําคางกับการค้าเห็นไหมการทําสงครามครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเงินทองนะสงครามประธานาธิบดีทําคลิปเป็นกันเชิงนั้นตามห้อยทันนะเป็นการกระตุ้นการลงทุนทางธุรกิจเงินเฟ้อในระดับปานกลางมากกว่าพร้อมกับการใช้จ่ายและการบริโภคที่คึกคักทั้งในภาคเอกชนทําให้บริษัทขนาดใหญ่เห็นโอกาสทำกำไรและลงทุนเพิ่มขึ้นข้อดีของเงินเฟ้อเห็นไหมข้อดีของเงินเฟ้อก็เป็นอย่างนี้แหละนะช่วยลดภาระช่วยลดหนี้สินที่แท้จริงเงินเฟ้อคืออะไรขอเล่าให้ฟังก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหมดเบรกซะก่อนหมดเวลาซะก่อนเงินเฟ้อก็คือว่าสมัยจอมพลเอกที่ไปเหยื่อเชื่อนายกคนนู้นน่ะที่ให้เงินเราทางดิจิตอลนั่นแหละทำให้ราคาสินค้าขึ้นไปก่อนข้าวราดแกงเคย30 บาทก็ขึ้นไป35นะพอรูดบัตรช่วยชาติปั๊บก็ขยับไปเป็น40จนปัจจุบันนี้ราคาข้าวแกงของเราเป็นราคา50-60 บาทแล้วนี่แหละคือเงินเฟ้อนะนี่แหละคือเงินเฟ้อขณะที่จริงๆมันน่าจะราคาขนาดนี้นี่แหละคือเงินเฟ้อนะภาษาง่ายๆเห็นชัดๆนะเห็นชัดๆนะไทยช่วยไทยพลัสก็ทําให้ข้าวราคาตั้งจานละ50-60นี่แหละเงินเฟ้อทั้งที่จริงๆนะเงินมันต้องอยู่แค่นี้มันอยู่แค่นี้นี่เงินเฟ้อผลของเงินเฟ้อพัฒนาธิบดีก็ตัวเราทําเพิ่งพูดไปหยกๆว่าเป็นยังไงแต่เงินเฟ้ออย่าเกิน 4% นะมันก็จะทําให้มันพอจะไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมเกินเท่านั้นไม่ไหวนี่คือบรรยากาศของเงินทองและดอลลาร์สวัสดีครับบ๊ายบายคุณคุณ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา9 นาฬิกาคลื่นข่าว97 FM
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00-1:00กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ประชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือเมกาไดเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะครับว่าจะประกอบการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากันกรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเรากันกรองเนี่ยเหนื่อยที่จริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้ โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านออกมาสังเกตการแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4 ล้าน 4 แสนคนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่มีความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า พื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา22นาฬิกาของวันเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนครั้งนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 น.วันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจน โดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
15: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญาลชน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนนะคะที่มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยก็ปีละครั้งถ้าใครสามารถที่จะตรวจได้ทุกๆ6เดือนก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะโปรแกรมตรวจสุขภาพในบ้านเราปัจจุบันก็พัฒนาไปค่อนข้างมากนะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการตรวจสุขภาพเรียกว่าเชิงลึกแล้วก็เชิงป้องกันด้วยเพื่อที่จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในระยะเริ่มต้นได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะทำไมทางการแพทย์ก็ถึงเน้นให้ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพเป็นประจำจริงๆคือไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุก็ได้ใครที่อายุสักประมาณ30ปีขึ้นไปเขาก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะเพราะเขามีความเชื่อว่าการตรวจสุขภาพแล้วเรารู้ในเรื่องของสุขภาพเราเบื้องต้นนะตั้งแต่เนิ่นๆจะลดอัตราการเสียชีวิตได้มากรวมถึงลดการเกิดโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะเช่นโรคหัวใจโรคไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดสมองหรือโรคเบาหวานความดันต่างๆอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคือโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพนะทางโรงพยาบาลหรือทางศูนย์สุขภาพที่ตรวจร่างกายมีโปรแกรมเขาก็จะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานอยู่แล้วนะก็จะตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไปแยกออกมาเป็นกลุ่มช่วงอายุต่างๆว่าถ้าอายุน้อยก็จะตรวจในแพ็กเกจนึงถ้าอายุมากก็จะเพิ่มการตรวจในอีกหลายๆรายการลงไปด้วยนะเรามาดูกันก่อนนะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาตรวจสุขภาพเวลาเขาตรวจสุขภาพสูงอายุเนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างอันนี้รู้ไว้เพราะว่าเวลาที่เราไปตรวจเลือดหรือไปตรวจสุขภาพต่างๆเนี่ยเวลาที่เขามีผลออกมาจากการตรวจสุขภาพของเราแล้วเราจะได้อ่านได้ถูกว่าการตรวจแต่ละอย่างมีความหมายว่ายังไงแล้วค่าผลเลือดที่เราได้รับหรือค่าผลตรวจต่างๆที่เราได้รับมันผิดปกติจากเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่การตรวจเลือดก่อนนะสำหรับผู้สูงอายุนะการตรวจเลือดเนี่ยเขาจะไม่แค่หาเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเท่านั้นนะเขาจะตรวจรวมถึงการดูสารเคมีการดูฮอร์โมนต่างๆการดูค่าต่างๆเนี่ยเพื่อคัดกรองว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคเรื้อรังอะไรบ้างไหมนะคะสิ่งแรกที่เราจะพบในใบเจาะเลือดนะเวลาผลเลือดออกมาเนี่ยอันหนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า CBC นี่เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะซึ่งเขาจะดูจำนวนเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดแล้วก็ดูว่าเรามีภาวะซีดไหมมีติดเชื้ออะไรหรือเปล่าในกระแสเลือดหรือเปล่าหรือว่ามีความผิดปกติของไขกระดูกหรือเปล่าอันที่สองคือเขาดูในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า FBS นะคะอันนี้เขาจะดูว่าเรามีน้ำตาลสูงเกินค่ามาตรฐานไหมมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใครเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วค่าน้ำตาลในเลือดของเราดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะอันนี้เขาก็จะดูเพื่อที่เอามาปรับยาสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็ต่อไปก็คือจะดูในเรื่องของระดับไขมันในเลือดระดับไขมันในเลือดก็จะมีอยู่3ตัวสำคัญที่เราควรจะต้องรู้ไว้นะอันนึงก็คือในเรื่องของดูไขมันคอเลสเตอรอลระดับไขมันคอเลสเตอรอลที่เขาเรียกว่าที่เขาเขียนว่าคอเลสเตอรอล เราก็ดู LDL ก็คือระดับไขมันที่ไม่ดีเราก็ดูค่า HDL ก็คือไขมันที่ดีรวมถึงมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไตรกลีเซอไรด์อันนี้ก็สำคัญอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นตัวหลักในการที่จะบอกว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหรือเปล่านะคะในเรื่องของการทำงานของตับนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจจากการเจาะเลือดได้เหมือนกันเขาจะดูค่าที่เขาเรียกว่า LFT นะคะอันนี้ก็ดูค่าหลายค่าเอนไซม์ต่างๆของตับนะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคตับหรือเปล่าต่อไปก็ตรวจการทำงานของไตนะคะที่เขา เรียกว่า KFT นะคะหรือเขาดูค่า UN ก็ได้นะหรือเครียตินินก็ได้อันนี้ประเมินว่าไตของเราทำงานดีน้อยแค่ไหนถ้าค่าสูงๆก็ทำงานดีถ้าค่าต่ำๆก็จะทำงานได้น้อยลงนะเขาตรวจระดับกรดยูริกด้วยอันนี้ดูว่ามีความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ไหมหรือใครเป็นโรคเกาต์อยู่แล้วอาการดีขึ้นหรือเปล่าในผู้สูงอายุเขาจะมีตรวจอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตรวจระดับวิตามินดีนะคะคือผู้สูงอายุมักจะมีปัญหามากในเรื่องของการขาดวิตามินดีซึ่งอันนี้วิตามินดีจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุไม่ค่อยตากแดดนะวิตามินดีได้จากแสงแดดนะแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารที่มีวิตามินดีด้วยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องดูว่าระดับวิตามินดียังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะคะที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานของการตรวจเลือดนะที่ผลเลือดที่ได้มาแล้วก็จะดูตามนี้เป็นหลักส่วนต่อไปก็คือจะมีการตรวจปัสสาวะและอุจจาระนะคะซึ่งการตรวจปัสสาวะเนี่ยเขาจะดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆนะเริ่มต้นก็จากดูสีก่อนนะดูสีปัสสาวะว่าสีปัสสาวะเป็นสีใสหรือเป็นสีเข้มนะคะมีความขุ่นหรือเปล่าเป็นฟองไหมนะคะอันนี้ก็จะดูได้หลายอย่างคือดูในเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็ได้ดูในเรื่องของโปรตีนหรือน้ำตาลในปัสสาวะก็ได้คือดูข้อบ่งชี้ว่ามีปัญหาเรื่องไตไหมเรื่องเบาหวานไหมหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในเรื่องของตับหรือเปล่าส่วนการตรวจอุจจาระนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการหาปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้ต่างๆเช่นมีเลือดแฝงอยู่ในอุจจาระไหมนะคะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่านะคะนอกจากนั้นนะคะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยมะเร็งที่จะตรวจกันในผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ในวัยกลางคนเนี้ยก็ที่จะนิยมตรวจกันมากเลยนะเขาจะมีมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะอันนี้ก็จะตรวจทุกๆ2ปีนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะตรวจคนที่อายุ50ปีขึ้นไปหรือมีคนที่มีประวัติครอบครัวที่อาจจะมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาแล้วเป็นความเสี่ยงตรวจมะเร็งปอดอันนี้นะคะก็จริงๆตรวจทุกปีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็จะต้องตรวจมากหน่อยนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่การทำเมมโมแกรมแล้วก็ทำอัลตราซาวด์นะคะอันนี้จะตรวจทุกปีก็ได้หรือทุก2ปีก็ได้นะคะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะที่เขาเรียกว่าตรวจแพปซีเมียเนี่ยอันนี้ก็จะตรวจแล้วก็ตรวจหาในเรื่องของเชื้อ HPV ด้วยในสมัยก่อนนะคะผู้หญิงเขาก็จะแนะนำให้ตรวจทุกปีคืออายุ40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจทุกปีแต่ในปัจจุบันทางการแพทย์เขาก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นคือเขาตรวจทุก5ปีก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้สะดวกมากขึ้นด้วยส่วนผู้ชายเขาก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็จะตรวจวัดระดับของสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า PSA นะคะในเลือดซึ่งอันนี้ก็จะช่วยดูได้ว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจมะเร็งตับนะคะด้วยวิธีอัลตราซาวด์อันนี้ก็แนะนำโดยเฉพาะใครที่มีพันธุกรรมที่เป็นมะเร็งตับอันนี้เขาก็จะต้องตรวจทุกปีปีละครั้งนอกจากคัดกรองมะเร็งแล้วนะคะเขาจะมีการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอันนี้ก็แนะนำสำหรับผู้สูงอายุเหมือนกันนะการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่เขาเรียกว่า EKG ECG เนี่ยก็เขาก็จะดูว่าหัวใจเรามีการเต้นจังหวะของหัวใจผิดปกติหรือเปล่านะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจไหมนะคะหรือบางคนอาจจะหมอแนะนำให้ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยดูการทำงานของลิ้นหัวใจนะคะดูขนาดของหัวใจรวมถึงดูสมรรถภาพ การทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายอาจจะมีหลายๆคนอาจจะเคยวิ่งสายพานนะที่เขาจะให้วิ่งสายพานแล้วก็มาวัดระดับว่าหัวใจทำงานได้ดีมากน้อยเพียงไหนเวลาที่เราออกแรงหรือออกกำลังนะคะหรือบางคนอาจจะมีการแนะนำให้ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยเพื่อดูความผิดปกติของปอดหรือขนาดของหัวใจคือการอย่างการตรวจหัวใจอาจจะไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องตรวจหมดตามนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือความต้องการของเราเองด้วยว่าเราอยากจะตรวจให้ครบทุกอย่างไหมนะคะเราจะเลือกตรวจเป็นบางอย่างก็ได้นอกเหนือจากการตรวจพื้นฐานต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะในปัจจุบันเขาก็มีการตรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งมันมีความละเอียดมากขึ้นนะเช่นเขาจะแนะนำให้ตรวจในเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะช่วยประเมินภาวะกระดูกพรุนได้คือภาวะกระดูกพรุนเป็นความเสี่ยงของผู้สูงอายุมากเลยถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะอาจจะทำให้กระดูกหักได้นะการตรวจมวลกระดูกก็จะแนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปทั้งผู้ชายผู้หญิงนะแล้วก็จริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะมีความเสี่ยงมากนะเวลาที่เขาตรวจเขาวัดค่าด้วยอุปกรณ์ด้วยเครื่องเนี่ยก็จะวัดค่าที่ออกมาเป็นทีสกอร์ซึ่งทีสกอร์ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเรามีมวลกระดูกมีความหนาแน่นอยู่ในระดับไหนควรจะต้องได้รับแคลเซียมเสริมหรือไม่นอกจากการตรวจมวลกระดูกแล้วนะคะผู้สูงอายุก็ถูกแนะนำให้ตรวจคัดกรองปัญหาเรื่องการได้ยินเหมือนกันนะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่ทดสอบการได้ยินแต่วิธีง่ายๆที่เขาจะอาจจะเริ่มต้นทดสอบก็คือเขาเรียกว่า finger rap test นะคะก็คือการที่เอานิ้วมือถูบริเวณหูของเราเพื่อทดสอบการได้ยินเบื้องต้นก่อนนะคะแต่วิธีการตรวจที่แม่นยำมากขึ้นเนี่ยก็จะตรวจด้วยการใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่เขาเรียกว่าเครื่องวัดเสียงนะคะโดยที่เขาจะประเมินระดับการได้ยินคือผู้ป่วยก็จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องที่เป็นห้องที่เก็บเสียงรบกวนแล้วก็คอยฟังสัญญาณเสียงต่างๆที่มีการปล่อยออกมาเพื่อจะทดสอบว่าหูของเราเนี่ยได้ยินมากน้อยแค่ไหนอยู่ในระดับไหนนะซึ่งแพทย์ก็จะนำผลที่ตรวจนะคะมาประเมินดูว่าเรามีปัญหาเรื่องการฟังหรือเปล่านอกจากนั้นนะในเรื่องของการตรวจการได้ยินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการใหม่นะเป็นแอปพลิเคชันอันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนะคะพัฒนาแอปพลิเคชันอันนึงน่าสนใจมากเลยมีชื่อว่า Ear Test by Ear Tone นะ Ear Test by Ear Tone อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะตรวจวัดการได้ยินด้วยคำพูดที่เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถที่จะนำมาตรวจการได้ยินด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะบ่งชี้ภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ด้วยเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปพบคุณหมอหรือช่วยดูว่าเราจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้หรือเปล่าแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะใช้ในการที่จะจับใจความจากคำพูดที่เป็นภาษาไทยที่มีการออกแบบออกมาแล้วเขาก็ใช้ตัว VR คือที่เรารู้จักกันที่เขาเรียกว่า Virtual Reality เนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่จะมาจำลองสถานการณ์จริงในเรื่องของการรับรู้เสียงที่เข้ามาจากทิศทางต่างๆแล้วก็มีการแปรผลของสมองนะโดยที่เขาสามารถที่จะตรวจได้ด้วยนะว่ามีข้อบ่งชี้ว่าในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าเราจะมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าใครที่สนใจตัวแอปพลิเคชันนี้นะ Ear Test by Earphone ก็อาจจะลองติดต่อเข้าไปทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือลองค้นดูก็ได้มันจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะอันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเป็นโครงการดีๆที่มีประโยชน์มากๆเลยนะก็ลองไปสอบถามข้อมูลดูนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมา

0: ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพเชิงลึกนะคะของผู้สูงวัยซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปในเรื่องของการตรวจวัดการได้ยินนะคะระดับการได้ยินแล้วต่อไปอีกการตรวจอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จำเป็นต้องตรวจในผู้สูงอายุเหมือนกันก็คือการตรวจคัดกรองในเรื่องของสายตานะคะการมองเห็นนะคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องตรวจสายตาทุกๆปีคือ2ปีนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือนอกจากปัญหาสายตายาวเนาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุแล้วนะปัญหาเรื่องของตาต้อต่างๆก็พบมากในผู้สูงอายุเช่นกันนะตาต้อกระจกตาต้อหินต้อเนื้อต้อลมรวมถึงปัญหาในเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมนะการตรวจวัดสายตาเป็นประจำเนี่ยเขาแนะนำว่าคนตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจติดตามดูแล้วนะเวลาที่ตรวจเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆประเภทนะเช่นการตรวจวัดความคมชัดของการมองเห็นนะดูว่าสายตาเรามียาวขึ้นไหมนะคะมีปัญหาเรื่องความคมชัดของการมองเห็นหรือเปล่านะคะเรื่องของการทดสอบการหักเหของแสงนะคือเนี่ยเราจะดูว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีภาวะสายตาสั้นหรือภาวะสายตายาวหรือภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบิดเบี้ยวของการมองภาพหรือการทดสอบการมองเห็นของสีอันนี้ก็ประเมินได้ในผู้สูงอายุเหมือนกันตรวจสอบในเรื่องของการวัดความดันลูกตาอันนี้สำคัญมากเวลาที่คุณหมอเขาจะดูว่าเราเป็นโรคตาต้อหินหรือเปล่านะคะดูในเรื่องของการจับความบิดเบี้ยวของภาพอันนี้คนที่มีปัญหาในเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเวลาที่เรามองเนี่ยเราจะมองเห็นภาพอย่างเช่นเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นเสาไฟฟ้าเป็นแท่งตรงๆมันจะมีความบิดเบี้ยวอันนี้ก็จะทำให้คุณหมอเช็คได้ว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นหรือเปล่าในปัจจุบันนี้นะก็มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะที่เขานำพวก AI มาใช้นะในการที่จะช่วยตรวจการมองเห็นของคนเรานะเพราะว่าเขามองว่าผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตากันมากขึ้นนะการพัฒนาตัวเทคโนโลยีอันนี้นะก็จะช่วยที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสายตาที่เหมือนกับว่าเป็นคือเป็นแล้วเป็นมากแล้วเราให้มารักษาอันนี้ก็จะสามารถที่จะตรวจให้เห็นในระยะต้นๆได้ด้วยตัวนวัตกรรมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า AI Retinal Image นะคะหรือภาษาไทยเขาจะเรียกว่าการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตาด้วยปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็จะใช้ในการตรวจจับโรคที่จะเกิดขึ้นทางตาเช่นจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมมีปัญหาเรื่องต้อหินลืมมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสื่อมหรือเปล่าและสามารถดูละเอียดลงไปได้ด้วยว่ามีเส้นเลือดผิดปกติในลูกตาไหมนะคะมีจุดเลือดออกตรงไหนในตาหรือเปล่าหรือเส้นประสาทตาตรงไหนมีความเสียหายไหมอันนี้เขาก็จะทำการประมวลผลซึ่งตัวผลรายงานนี้มันจะช่วยให้แพทย์สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแล้วจะดีมากๆเลยกับผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยด่วนตรวจสายตาตัวนี้นะคะ AI Retinal Image เนี่ยเขานำมาใช้กับโรงพยาบาลแล้วก็สถาบันการแพทย์หลายๆแห่งในบ้านเราแล้วด้วยนะคะอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเครื่องมือเนี่ยค่ะตรวจได้ด้วยว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าถ้าใครสนใจลองสอบถามไปได้นะน่าจะมีที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาก็น่าจะเป็นหลักพันถึงหลายพันนะนี่ลองไปสอบถามดูการตรวจอีกวินิจฉัยอีกเรื่องนึงในเรื่องของความเสื่อมของสมองแล้วก็การตรวจภาวะสมองเสื่อมอันนี้ก็ดีมากเลยสำหรับผู้สูงอายุนะแบบทดสอบที่นำมาใช้ในการทดสอบภาวะสมองเสื่อมสำหรับคนที่มีความเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเขามีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะเริ่มต้นเนี่ยวิธีที่ใช้กันอยู่เป็นมาตรฐานเป็นประจำก็คือในเรื่องของการ

0: ทดสอบด้วยการทําแบบทดสอบนะอันนี้คือทําในกรณีที่ถ้าเกิดว่าแพทย์ซักประวัติของผู้ป่วยแล้วนะอยากจะรู้ว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือมีปัญหาในเรื่องของความทรงจำไหมแต่ว่าทําด้วยการซักประวัติแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แพทย์ก็อาจจะมีการให้ผู้ป่วยเนี่ยทําแบบทดสอบนะคะที่เขานำมาใช้ในการที่จะวินิจฉัยปัญหาสมองเสื่อมในระยะแรกนะก็เขาจะดูในเรื่องของสมาธิเรื่องของการจัดการปัญหาต่างๆเรื่องของความจำเรื่องของการคิดคำนวณแล้วก็เรื่องของการรับรู้ภาวะโดยรอบอันนี้มีการใช้ในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศก็ใช้กันมานานแล้วนะก็ใช้วิธีที่จะง่ายๆเลยคือให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้ที่อาจจะมีข้อสงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยทําแบบสอบถามนะแบบสอบถามนี่ก็จะมีความยาวประมาณสัก10-15 นาทีแล้วก็จะมีการคุยโต้ตอบกันระหว่างผู้ทําการวิจัยหรือผู้ทําการทดสอบกับตัวผู้ป่วยเองนะเช่นยกตัวอย่างนะเช่นให้พูดคําที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่มาสัก10 ชื่อนะคะหรือให้บวกเลขง่ายๆให้วาดรูปภาพให้วาดกล่องสี่เหลี่ยมให้วาดภาพนาฬิกาให้ลองจำคำที่ผู้ประเมินบอกไว้แล้วก็ให้พูดทวนอะไรลักษณะเนี้ยนะคะแล้วก็จะทำการประเมินผลจากผลการทดสอบนั่นแหละนะก็ดูเบื้องต้นแหละว่ามีปัญหาในเรื่องของความจำมีปัญหาในเรื่องของการคิดคำนวณหรือการบริหารจัดการหรือเปล่านะคะนอกจากการทำแบบทดสอบแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยการเจาะเลือดเหมือนกันนะคะพวกนี้เขาจะดูสารพวกที่เขาเรียกว่าไบโอมาร์กเกอร์ชีวโมเลกุลที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะคะดูว่ามันมีการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติในสมองหรือเปล่าเช่นที่โปรตีนที่เขากลัวกันก็คือพวกเบต้าอะมิลอยด์และโปรตีนบางตัวที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์อันนี้ก็ตรวจจากเลือดได้เหมือนกันหรือว่าจะทำวิธีการสแกนก็ได้สแกนสมองนะเป็นการตรวจเพชสแกนอันนี้ก็เรียกว่าเจาะจงมากขึ้นนะเขาจะดูว่ามีโปรตีนที่ผิดปกติอยู่ในสมองตรงไหนหรือเปล่านะคะทีนี้จะตรวจด้วยวิธีไหนอาจจะต้องอยู่ที่คุณหมอพิจารณาว่าการตรวจวิธีไหนเหมาะสมที่สุดณสถานการณ์นั้นๆนะคะนอกจากการตรวจสมองแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีการตรวจความเสี่ยงในเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะคะซึ่งที่เขาเรียกว่า genetic screeningตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะจะทำให้เรารู้ว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมอะไรในอนาคตหรือเปล่านะคะวิธีการตรวจเขาก็จะเก็บเลือดเก็บน้ำลายหรือเซลล์จากเยื่อบุในช่องปากของเราเนี่ยแหละค่ะเอาไปทำการวิเคราะห์ DNA แล้วก็ดูผลซิว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างดูโครโมโซมต่างๆดูความผิดปกติของยีนนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคบางอย่างเช่นโรคเรื้อรังทางพันธุกรรมนะอย่างเช่นใครมีประวัติครอบครัวมีโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหัวใจหรือมะเร็งบางชนิดข้อมูลนี้ก็จะช่วยทำให้แพทย์ได้สามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้ดีด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะตรวจในเรื่องของยีนที่ตอบสนองต่อยาอันนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอจะเลือกให้ยาอะไรกับคนไข้ผู้ป่วยเนี่ยเราสามารถจะดูได้เลยว่ายีนของเราเนี่ยมีผลต่อการตอบสนองของยาบางชนิดเป็นยังไงบ้างให้ยาตัวนี้แล้วดีกว่าให้ยาอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าในเรื่องของการตรวจสุขภาพเชิงลึกของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ในต่างประเทศอย่างประเทศตะวันตกเนี่ยเขาก็พัฒนาพวกนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะการเอาเรื่องของAI เอาเรื่องของชีวโมเลกุลเอาเรื่องของ MRI มาช่วยในการตรวจประเมินร่างกายเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการตรวจคัดกรองเชิงป้องกันเนี่ยมันจะสามารถที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้มากจริงๆนะคะอย่างเช่นอย่างการตรวจไขมันในเลือดอย่างเงี้ยเราก็โดยปกตินะเราก็จะตรวจค่าไขมันในเลือดจากการเจาะเลือดอย่างที่เมื่อตอนต้นเราคุยกันไปเนาะในต่างประเทศเขาก็มองว่าการเจาะเลือดอย่างเดียวมันอาจจะไม่ชัดเจนแล้วนะเขาก็เลยใช้นวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ในการตรวจโดยที่การนำ ไปตรวจแบบ CT สแกนเพื่อที่จะสามารถที่จะดูว่าปริมาณแคลเซียมที่สะสมในหลอดเลือดเนี่ยมันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีปริมาณมากเราก็สามารถที่จะรีบทำการรักษาได้โดยด่วนอันนี้ก็ช่วยประเมินความเสี่ยงได้ด้วยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคตซึ่งมันเป็นการตรวจประเมินที่แม่นยำกว่าการตรวจเลือดอย่างเดียวมากเลยนะหรือการตรวจแบบที่เขาเรียกว่าไบโอบอดี้สแกนอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพที่เขาใช้กระแสไฟอ่อนๆเนี่ยนะผ่านเข้าไปในร่างกายของเราแต่มันปลอดภัยนะคะมันไม่ได้ทำให้เจ็บปวดอะไรนี่แต่ว่ามันจะใช้ในการที่จะวัดค่าความเขาเรียกว่าปรับความต้านทานของเนื้อเยื่อแล้วก็ของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ต่างๆในอวัยวะในร่างกายอันนี้จะช่วยในการที่จะตรวจประเมินความเสี่ยงแล้วก็แนวโน้มการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยคือตรวจลึกลงไปในระดับเซลล์เลยเห็นก่อนที่อาการของโรคจะแสดงออกมาด้วยซ้ำนะคะเราสามารถที่จะนำไปตรวจประเมินความเสื่อมของร่างกายได้ด้วยดูว่าอวัยวะส่วนไหนที่เริ่มเกิดความเสื่อมแล้วอันนี้ก็จะช่วยในการที่จะบำรุงรักษาอวัยวะตัวนั้นให้กลับคืนมาเหมือนเดิมได้ด้วยรวมถึงนำมาใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้ด้วยนะเช่นจากผลตรวจออกมาแพทย์อาจจะสามารถที่จะให้คำแนะนำให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเฉพาะบุคคลเลยว่ามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะส่วนไหนมีปัญหาในเรื่องของเลือดหรือเปล่าปัญหาในเรื่องของไขมันหรือเปล่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไหมควรจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นยังไงควรจะต้องทานวิตามินเสริมอะไรหรือเปล่าระบบไบโอสแกนเนี่ยนะคะสามารถที่จะตรวจได้เรื่องของการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเรื่องของพวกฮอร์โมนต่อมไร้ท่อต่างๆระบบการขับถ่ายระบบการสืบพันธุ์หรือแม้กระทั่งระบบประสาทกล้ามเนื้อทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารนะการทำงานของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะข้อดีก็คือมันรวดเร็วมากนะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วก็สามารถจะทราบผลเบื้องต้นได้เลยแล้วก็ไม่เจ็บเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกไม่ต้องเจาะเลือดตรวจด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะครอบคลุมการตรวจประเมินได้หลายระบบแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันในการตรวจแบบนี้นะมันจะไม่สามารถที่จะใช้แทนการวินิจฉัยของโรคได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ถ้าผู้ป่วยรายไหนที่อยากจะตรวจแต่ว่ามีโลหะอยู่ในตัวเองเช่นมีการฝังพวกเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไว้เช่นเพลสเมเกอร์เนี่ยหรือว่ามีโลหะในร่างกายมีการดามเหล็กที่กระดูกอันนี้ก็จะตรวจไม่ได้ปัจจุบันเครื่องไบโอสแกนมีแล้วนะในบ้านเรานะถ้าใครสนใจก็ลองไปสอบถามดูตามโรงพยาบาลต่างๆค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นหลักพันขึ้นไปเหมือนกันใครสนใจก็อาจจะลองปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะว่าอยากจะไปตรวจแบบนี้ดีหรือเปล่าทั้งหมดนะคะก็เป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพเชิงลึกที่มากับนวัตกรรมใหม่ๆในปัจจุบันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของ

0: และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
1: บรรยากาศตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
2: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ
3: แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทางดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
1: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พงท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพงท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
5: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจ พื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิตจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพันธุ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช้อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ที่อาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: ก็ขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างงี้กระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบเนี้ยลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัทธิราบุญเรืองขามองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.-21:00 น.โดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ล้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานดลภาสุภรสมบัติรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น นื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์จากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศทางนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมไปอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่นั่นกลุ่ม S สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พากระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาในอันดับ11ร่วมสุปัตลีอนันตฤกษ์การ1อันเดอร์พาอันดับ30ร่วมและพลอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาอันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีด้านตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างนำเดี่ยวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาCross Countryอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอกาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนสวาชิโรจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ1 3ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับปาเรนซานมาเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี 2-3 เกม 11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน 0-3 เกม 7-11 10-12 และ8-11คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส 3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับจางยองจีนจากเกาหลีใต้ 1-3 เกม 9-11 11-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี่วัตเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
20: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: คือลูกเก้าแข้งติดจับทีนึงตีเข้าไปรัวเก้าแข้งคนนี้ของตัวเมียผสมครับฝากแซมด้วยเดี๋ยวมาฝากแม่ดิขอบคุณมากแซม
1: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
2: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100ไก่ชน market.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: สวัสดีครับวันนี้รายการบกแจ็คออนทีวีครับพามาพบกับอีกซุ้มหนึ่งครับซึ่งเป็นซุ้มระดับประเทศครับเรียกได้ว่าซุ้มนี้เป็นนอมินีของเทพเจ้าแห่งปากก๋อยสามเอี่ยวครับผมพามาพบกับซุ้มโชคปลายนาของเสียแซมแซมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แซมครับซุ้มนี้เปิดมาได้ประมาณกี่ปีแล้วไม่รู
3: ้ก็เลี้ยงถ้าเลี้ยงชนก็ประมาณ10กว่าปีครับ
1: 10กว่าปีเมื่อก่อนเลี้ยงไก่อะไร
3: เลี้ยงทั้งพม่าทั้งเชิงครับแต่พม่าจะเยอะฝักไก่เชิง
1: แล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นเชิง
3: ก็พอมาพม่าพอตีง่ายจริงแต่ว่าพอเราคนชอบต่อนะพม่ามันก็พีกโอกาสพีกมันไม่ม้วนเดียวเหมือนไก่เชิง
1: ความเสี่ยงสูง
3: ใช่ครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงไก่เชิง
3: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะเจอพี่เหี่ยวนะที่เปลี่ยน
3: ก็อันตอนที่รู้จักพี่เหี่ยวก็ยังมีพม่าอยู่บ้างพอมาเข้ามาลึกๆก็เป็นแต่ไก่เชิงเลย
1: แล้วรู้จักกับพี่เหี่ยวยังไงครับ
3: ก็นานแล้วครับเคยซื้อไก่เขามาตัวนึง
1: ฮะ
3: ก็ไปตีที่ในพรมชนะชั้น2
1: ครับ
3: แล้วพี่เอ๋ก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้น
1: อ๋อก็คือตัวที่เราไปซื้อของพี่เอ๋มาชนะที่ในพร
3: ติดประจำไว้แล้วพี่เอ๋เขาเอาไก่มาตีที่ในพรม
1: คร
3: ับ ในพรมใช่ครับแล้วก็บอกเขาว่าลูกเกิดพี่นะชนะ2002เขาก็มาถ่ายรูปตอนนั้นก็
1: เป็นไฟที่เจอกันในสนามครั้งแรก
3: ใช่ครับ
1: ครับหลังจากนั้น
3: ก็มาเป็นลูกเกิดผมครับไปชนะที่คุ้งกงสีตีสี่แสนสี
1: ่สี่แสนสี่
3: ใช่ครับชนะยกกว่า
1: พี่เอ๋ก็เห็นอีก
3: พี่เอ๋ไม่เห็นครับก็เหมือนมีคนเล่าให้เขาฟังว่าเสียเบลน่าจะเห็นหรือเสียบอลเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่ามีประกอบตัวนึงเก่งอะไรประมาณนี้ครับ
1: เบลบางบอลแล้วเนี่ยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นยังไม่รู้จักกัน ก็พี่หยอโทรมาว่าจะขอซื้อตัวนี้แหละครับ
1: คร
3: ับครับแล้วก็ยังตกลงไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขายกัน
1: จนเริ่มสนิทกันเข้ามาอีกนิดนึง
3: ใช่ครับแล้วก็พอมาอีกไฟนึง
1: ครับ
3: ก็ไปชนร้านตีชนะร้านที่คุ้มสีครับ
1: อันนี้คือไก่เราหรือไก่สายพี่หย
3: ออ่านี่ลูกเกิดนะครับ
1: ครับ
3: อันนี้ลูกเกิดตอนนั้นยังไม่ได้เอาของพี่หยอครับนะใช่ครับแล้วก็ประชนะร้านคนนั้นเล่นได้เสียหลายร้านมากครับ
1: เป็นเชิง
3: เราประกอบให้ชาวพม่าตีกับเจริญร้อยครับเจริญร้อยฟาร์มของกำลังเป็นตัวดังอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชนะ2ยกกว่าเขาถ้าจำไม่ผิด
1: 2ล้านหรือว่าล้านนึง
3: ค่าละ500,000ตีร้าน
1: ละ500,000
3: ใช่ครับ
1: วันนั้นพี่เอียวอยู่ไหม
3: วันนั้นพี่เอียวอยู
1: ่วันนั้นอยากได้ของเราอีก
3: ก็ชนะเสร็จก็ตอนนั้นดังนะมีคนถามผมหลายคน
1: ครับ
3: แล้วก็พี่เอียวก็โทรมาว่าพี่เอานะตัวเนี้ย
1: จองไว้เลย
3: ก็คือจะซื้อก็ตกลงกันไปที่300,000พี่เอาพี่ให้300,000ผมก็พี่ให้เท่าไหร่ผมก็เอาเท่านั้นแหละบอกเขานะพอพี่ให้300,000แล้วพี่เอาก็ขับรถจากประจว
1: บ
3: มาดูตัวเนี้ยครับแล้วก็พอมาดูไก่มันเป็นไก่เดียกามก็เลยเขาซื้อไปกลัวเพราะลูกแล้วมันจะติดก็เลยไม่ได้ซื้อกันใช่ครับแล้วก็มาถ่ายที่นี่ก็พอถ่ายเต็มมาก็เลี้ยงกระชนต่อพอปีนี้มันเก่งปีที่แล้วก็ไปเที่ยวบ้านพี่เอี่ยวทีนี้ก็เลยคุยถึงถามถึงตัวนี้นะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้
1: เขายังชอบอยู
3: ่ใช่ครับผมก็ว่ามันเต็มละปั้มไปก็แล้ว3ตัวผัดเก่งนะปีนี้ตีได้หลายบาทแต่พี่เอี่ยวไม่มีไก่เลี้ยงพอดีครับตอนนั้นก็เลยเขาเลยขอไปเลี้ยง
1: ขอไปเลยให้ไปฟรีๆเลย
3: ให้เขาไปเลี้ยงครับพี่เอี่ยวไปเลี้ยง
1: แล้วก็ได้ชนกับพี่เอี่ยวไหมตัวนี้ได
3: ้ไม่ได้ชนครับต้อยเก็บ
1: ก็เลยทำพ่ออยู่นู่น
3: ใช่ครับแล้วก็ทำพ่อแล้วพี่เอี่ยวก็เลยโอนตังค์แบบว่าให้มาแบบ
1: สินน้ำใจ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: จากนั้นก็คือไปมากันตลอด
3: ใช่ครับจากนั้นผมก็เอาของพี่เอี่ยวเข้ามาทำพี่เอี่ยวก็ส่งมาเลี้ยงอะไรประมาณ
1: สถานะต้องถามก่อนตอนเนี้ยโชคไปนานเลยแทบจะเป็น3เอี่ยว 100% เลยก็ว่าได
3: ้ 100% ครับ
1: ครับ
3: ที่ออกชนนี่ก็จะมีแค่ลูกเกิดกับของพี่เอี่ยวส่งมา
1: แค่นั้นครับแล้วไก่ที่มาอยู่ที่นี่ครับเราต้องไปคัดที่นู่นหรือพี่เอี่ยวส่งมาให้ครับส่วนใหญ่
3: เมื่อก่อนเขาก็ส่งมาครับส่งมาผมก็ไปเที่ยวแล้วก็เอาอะไรเงี้ยขอเขามาเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ให้มาเลี้ยง
1: เตะดูก่อนตัวไหนมีแววก็คัดเอามา
3: ใช่ครับตัวไหนที่เขามองว่าชอบอย่างเง
1: ี้
3: ยนะก็ส่งมาอยู่เพราะว่าเปรียบง่ายอยู่ใกล้อะไรประมาณน
1: ี้เรียกได้ว่าตรงเนี้ยเป็นโชว์รูมของสามเหลี่ยมเลยก็ได้โชว์รูมในการเลี้ยงชนนะใช่ไหม
3: ก็มีที่นี่แล้วก็ที่จันเบลครับ
1: อ๋ออยู่ๆคนละที่
3: ใช่ครับ
1: ถ้าของเบลจะใช้ธนากรป่ะ
3: ใช่ครับธนากร
1: แต่ถ้าเป็นโชคไปนาคือมาจากที่นี่อย่างเดียว
3: ใช่ครับถ้ามาจากโชคไปนา
1: ความประทับใจดีกว่าความประทับใจในสายพันธุ์สามเอี่ยว ที่เราเลี้ยงไปออกชนแล้วก็ชนะไฟแพงๆมีตัวไหนบ้างครับ
3: ผมก็มีพวกดวงใจ
1: ครับดวงใจชนะที่ไหน
3: ดวงใจนี่ชนะสอบประการครับ
1: ครับวันนั้นชนเท่าไหร
3: ่ชน3.3 ล้านครับ
1: 3.3 ล้านชนกับซุ้ม
3: เกาะม่วงทองครับ
1: ก็มุ่งทองอินเตอร์
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับวันนั้นชนะขาดเลยไหม
3: ก็ไปต่อเย็นประมาณเป็น11ครับแล้วก็ไปโดนตีหูลงไปนอนกลับมาเหลือเสมออ ื
1: ม
3: ใช่ครับแล้วก็ด้วยแบบขิดใจมานะ
1: ฮะ
3: ไปไก่แข้งโซโล่ครับก็เข้ามาอัน3ก็ตีดำนอน
1: ชนะไปในยกที่3
3: ใช่ครับ
1: ครับสถานะตัวนั้นได้เป็นพ่อพันธุ์ไหม
3: ก็มาทับลูกอยู่นี่ครับกำลังจะคืนพี่เอี่ยว
1: อ๋อตัวที่บอก
3: ใช่ครับแล้วก็มาตาย
1: ทับไว้กี่แม่เนี่ยที่บอกว่าขอ20แม่
3: ใช่ครับผมป้าผสมน่าจะประมาณ20แม่ขอเขาไว้แค่20แม
1: ่ตอนนั้นคนมาให้ราคาเท่าไหร
3: ่3ล้านนะครับตัวเนี้ย
1: 3ล้าน
3: ใช่ครับ
1: ขอทับ20แม่
3: ใช่ครับแล้วก็จะคืนพี่เอี่ยวก็ว่าถ้าสมมุติถ้าใครฝากกับผมถ้าเกินยอดก็ไปติดที่พี่เอี่ยวได้เลยคร
1: ับฮะเหลืออีกกี่วันนะที่ถึงเวลาส่งคืน
3: อาทิตย์นี้ครับก็กะว่าอาทิตย์นี้จะขึ้นไปแล้วก็คุยพี่เอี่ยวเพราะว่าแม่ไก่เริ่มไข่เยอะจะฟักหมดแล้วอะไรแบบนี้
1: เปิดซุ่มมาตอนเช้าเซอร์ไพรส์เลย
3: เซอร์ไพรส์ครับนอนก็ไก่เย็นๆยังทับตัวเมียอะไรปกติ
1: โอ้โหแล้วพี่เอี่ยวเขาว่าไงมิ้วค่าตัว3ล้าน
3: ผมเข้าซุดกับพี่เอี่ยวเขาว่าไม่เป็นไรไข่ไปเดียวผมก็โอ้โหทำอะไรไม่ถูกครับ
1: ไข่ไป3ล้านเลยนะ
3: ใช่
1: จังหวะโทรบอกพี่เอี่ยวเนี่ยโทรบอกเขายังไง
3: ก็ก่อนจะโทรหาพี่เอี่ยวก็โทรหาคนเดียวก่อนทำยังไงเนี่ยไก่ตายไปแล้วเนี่ยผมก็
1: จะได้เป็นแนวทางเวลาที่เอาไก่ตัวแพงๆซุ้มอื่นเอาไก่ตัวแพงๆก็มาพอแล้วทำของเขาตายแซมว่ายังไงไก่เนี่ยโทรหาพี่เอี่ยวสายแรกประโยคแรก
3: บอกว่าพี
1: ่มีข่าวดีมาบอก
3: ขอโทษครับพี
1: ่ขอโทษก่อนเลย
3: ว่าไอ้ดวงใจตายแล้วพี่ ว่าช่างมันขายใบเดียวเขาว่า
4: แกพูดอย่าง
3: น
4: ี้เลย
3: ใช่ครับผมก็บอกว่างั้นที่ฝากผสมไว้ผมไม่เอาเลยนะพี
4: ่
3: ยกให้พี่หมดเลยคือยกให้พี่หมดเลยแต่ว่าไอ้ตังสามล้านอ่ะผมไม่มีปัญญาให้หรอกก็คือใครที่ฝากผสมมาก็ผมให้พี่หมดผมไม่เอา
4: พูดถึงตอนนั้นเราก็เสียใจสุดๆแล้วนะ
3: ใช่ครับเอาไก่เขามาตายครับ
4: แล้วพี่เหี่ยวเขาพูดตอบกลับมาว่าไงจังจะไป
3: โอ้ยพี่ไม่เอาพี่ให้แซมเอาไปเถอะ
4: อันนี้คือใจแลกใจกันล้วนๆนะ
3: โอ้พี่เหี่ยวคนดีมากครับคนดี
4: ตั้งแต่นั้นมาก็ในดวงใจเลยว่างั้น
3: ใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละครับเขาก็แบบคนให้ครับ
4: ครับ
3: กับผมที่คือแบบชาวอะไรก็คือได
4: ้
3: ให้ดีครับคนแบบคนดีหาไม่ได้นะครับคนนี
4: ้เรียกได้ว่าพี่นี่มีแต่ให
3: ้ใช่ครับไม่เคยเอาเปรียบอย่างเราไก่เขานะ
4: ครับ
3: ของเราเนี้ยเขาชอบเขาซื้อถ้าไก่เขาเราชอบไม่ต้องซื
4: ้อเอาไปเลย
3: เอาไปเลย
4: ชอบแม่ไหนชอบสายไหนเลือกเอาไปเลย
3: ใช่แล้วจากว่าเอ้ยพี่เออผมขอซื้อเกรงใจอะไรแบบนี
4: ้หลังจากนั้นมีตัวที่โชว์ผลงานถือสูงไหมครับตัวที่ประทับใจที่เป็นพ่อพันธุ์เราตอนนี้จากของพี่เหี่ยว
3: ที่พี่เหี่ยวกลับมาก็จะเป็นไอ้สี่คิงนะครับ
4: ครับสี่คิงประวัติเขาเป็นยังไงมีลูกตัวนี
3: ้ก็เลี้ยงมาจากประจวบไปชนะ 200,000 เอ้ย 22,000 ที่บอลสิงห์สิงห์ได้ชน
4: ครับ
3: ตีสวยเลยครับชนะยกขวาผมก็เอาลงมาเลี้ยงที่นี
4: ่
3: แล้วก็ติดประจำจะหาชนร้านนะครับพอเตะชอบเก่งไปได้คู่ชนแค่ 400,000
4: 400,000 ที่สนาม
3: สนามมาลาภาครับ
4: มาลาภาวันนั้นชนกับซุ้มอะไรนะ
3: ซุ้มหนุ่มก่อสร้างครับเป็นตัวดังซื้อลงมาจากอีสาน
4: ที่เขาว่าราคาแพงๆอ่ะนะ
3: ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวดังนะครับแล้วเป็นตัวน้องเยอะเรา
4: สรีระเสียเปรียบเขาประมาณเท่าไหร
3: ่เพราะไก่ปล่อยห่างไม่เคยมีราคาเสมอครับตัวนี้เราปล่อยห่างไปเสมอคู่ต่อสู้จะเสมอก็คือแล้วก็กลับไปเราก็ไปต่อ 3-2 แล้วก็มาเป็น174เพราะเป็นตัวเล็กและเป็นตัวเก่งครับ
4: รูปเกมวันนั้นของเราเข้าไม่ถึงเขาเนี่ยมัน
3: ก็เป็นตัวเล็กครับไอ้เรื่องรูปตีคือปกติแต่พอจบอันแรกก็มาไปต่ออยู่ประมาณ 5-2
4: ครับ
3: พอเข้ามาอัน2ก็ตีขาดยี่หนึ่งก็แพ้ยก2นอนกับ
4: ตกน้ำแล้วก็แพ้นอนลงตรงนั้น
3: ใช่ตีหลังแตกตีดำ
4: ตัวนี้เป็นสายไหนครับ
3: ตัวนี้น่าจะเป็นสายเสมอกองรัวครับ
4: เสมอกับกองรัว
3: สายเสมอกองรัวใช่ครับก่อนจะพอตีเสร็จผมก็ทับลูกไว้ได้ประมาณสัก50ตัว
4: ครับ
3: มันก็คือพี่เอากลับไป
4: หลังจากไฟนั้นก็คือเป็นพ่อพันธ
3: ุ์ก็หาคู่ชนประมาณ3เดือนกันครับ
4: ไม่ได้คู
3: ่ไม่ได้คู่ครับเพราะมันดังเหมือนกันตัวเนี้ยฉะนั้นแบบคนมาติดตากันเยอะครับ
4: ส่วนตัวของแซมทับไว้50คู
3: ่5ประมาณ50ตัวทั้งตัวผู้ตัวเมีย
4: อ๋อ
3: ตายแล้วก็เหลือประมาณสักไม่ถึง30กว่าครับตัวผู
4: ้ตอนนี้สถานะลูกเขาประมาณ
3: ลูกเขาก็ผมก็เลี้ยงชนชนะหลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมีตัวตีแพง
4: จากชุดนั้นก็เป็นเลี้ยงชนมั่งเป็นแม่พันธุ์มั่ง
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ถ้าเป็นตัวเมียก็แสดงว่าเป็นสถานะแม่พันธุ์ของที่ซุ้ม
3: ใช่ครับ
4: ถ้าเป็นตัวผู้ก็บางทีก็ออกชนมั่ง
3: นี่ครับกำลังจะหาชนแทนตัวมันก็ลูกใช่ครับพอมันให้ลูกเก่งผมก็ว่าขอพี่เยา
4: ครับ
3: เอากลับมาทำที่ซุ้ม
4: แล้วผมถามจริงๆอ่ะเขาฝากถามมาเขาฝากถามกันหลายคนมากๆปกติโชคไปนาสามเอี่ยวธนากรเนี่ยบางทีได้คู่แล้วทำไมต่อกันแพงอย่างต่อแพงแบบ
3: เราไม่ต่อคนอื่นถ้าต่อครับเราชอบต่อแล้วใช่ครับ
4: หลังๆนี่เริ่มหนักขึ้นแล้วนั้นผมเห็นเขาที่ต่อแพงสุดปล่อยหางไป15-1
3: ใช่ครับ
4: ที่สนามอันดามัน
3: ใช่ครับ
4: แล้วไม่ต่อก็ไม่ได้ด้วยนะ
3: ใช่ครับ
4: กลัวไม่ทันเขาจะก็กินตามนั้น
3: ใช่ครับ
4: คือ FC เราเยอะหรือว่าไก่เราเก่งหรือว่าเราต้องการจะเล่นหรือมันยังไง
3: ต้องการจะเล่นด้วยครับแล้วก็คนเราเยอะมันไม่พอเล่นก็ร้องอะไรก็เอามาก่อน
4: เรียกได้ว่ามั่นใจในสายพันธุ์ด้วย
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ขอให้เป็นพม่าขอให้ได้ออกแข้ง
3: ใช่ครับขอแค่เป็นพม่าขอแค่ได้ตีบ้าง
4: เราจะตีเราไม่ตีกับเชิงใช่ไหมครับเราจะต
3: ีไม่ตีเพราะว่าพัฒนามาเพื่อตีพม่าอย่างเดียวคร
4: ับ เพื่อล้างเพื่อผ่านพม่าอย่างเดียวต
3: ้
4: องบอกอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ไก่ตีเชิงมันชนะมันก็ไม่ดังครับไม่มีค่าตัวครับเชิงตีเชิงมันไม่ใกล้เหมือนไก่โบราณไปแล้วครับ
4: ครับตัวล่าสุดที่เห็นในคลิปกลุ่มโชคไป

0: นี้เป็นลูกไอเบ้เป็นพ่อไก่ใหม่เขาเป็นแม่สัตว์ดำ
1: แล้วไฟแรก
0: ไฟแรกก็ตีตอนประมาณไก่10เดือนนะครับ
1: ครับ
0: ตีเงินแสนที่ดีๆเราใช้ครับ
1: ตอนที่เราเอามานี่ตอนเวลาที่มันซ้อมนี่มันโซโล่แบบนี้ทุกตัวไหม
0: ก็ผมปั้มมานี่2ตัวตลอดเลยนะครับตัวละประมาณ10นาทีแล้วก็ต้องจับออกใส่ทีละ2ตัวทุกเที่ยวครับ
1: โอ้โห
0: ที่ปั้มมันอยู่นะครับ
1: ไฟแรกที่อยู่ในมือเราที่ชนเป็นยังไงบ้างครับชนเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ชนแสนนึงครับ
1: ชนแสนนึงที่สนามดีๆ
0: ดีๆเราใช้ครับ
1: ปล่อยหางเข้าไปเริ่มต้นที่ราคาอะไรครับ
0: ก็เริ่มต้นก็น่าจะประมาณ10ครับลูกแรกของเรา5รอง5รองพอคนต่อแล้วคนมาต่อกันเยอะครับไม่รองแล้วก็ไปลูกที่10 21
1: แต่ก่อนหน้านั้นน่ะตอนเช็ดตอนทำเขาเรียกว่าเตรียมตัวไก่จะเข้าอ่ะเราต้องมีหัวหน้าซุ้มกันบ้างแหละตามสไตล์เราอ่ะ
0: ก็ได้คู่ก็ต่อ3 2แล้วก็ต่อ2 1
1: ฮะ
0: แล้วก็ต่อ5 2 3 1
1: คือไล่ราคาให้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เสมอให้เสมอ2ยกแพ
1: ้เขาแปลกใจไหมบางทีเราเดินเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินเข้าไปอีก
0: เขาคงงง
1: ซ้ำเขาเรื่อยๆซ้ำเขาเรื่อยๆ
0: น่าจะรำคาญแล้วมั้งเดินไม่เลิก
1: เดินไม่เลิกอ๋อสรุปแล้วปล่อยหาง51
0: ปล่อยหาง51ใช่ครับแล้วก็ตีแข้งหนึ่งก็15 20
1: เขาออกแข้งแรกมันก็โซโล่เลยครับ
0: ใช่ครับใช่ครับตีแข้งแรกก็รัวเลย
1: ใครอยากเห็นคลิปนะครับใครอยากเห็นคลิปต้องบอกว่าเข้าไปดูในกลุ่มของแซมช่วงปลายนาหรือเข้าไปในกลุ่มของผมก็ได้กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์เดี๋ยวผมก็ลงให้ดูครับผมหลังจากนั้นได้ชนอีกไหม
0: ก็หาคู่อยู่นานมากครับตอนนี้ก็วันจันทร์ที่แล้วนี่ก็ไปหาคู่ที่เลื่องชัยเหมือนกันครับก
1: ็
0: ไม่ได้คู่ก็จะเริ่มอยากเริ่มสัก500,000ถึงล้านนึงอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นเขาว่านัดดูตัวกับทางซุ้มใหญ่ๆหลายซุ้มไม่เหมือน
0: ใช่ครับใช่ครับนัดดูแล้วก็ไม่ได้ดูมั่งทีเอาไก่ใส่กล่องจะไปดูโทรมาบอกว่าไม่ดูแล้วอะไรเงี้ยก็วิ่งไปอ่างทองก็ไปยังไม่ได้เอาไก่ใส่กล่องเลยเอ้ยยังไม่ได้แกะไก่จากกล่องเลยเขาบอกว่าจะไม่ดูผมก็บอกผมมาไกลจับไก่ผมหน่อยฮะจะบอกผมใหญ่ผมอะไรก็จับหน่อยผมมาตั้งไกลวิ่งมาจากอ่างจากนนท์ไปอ่างทองบอกว่าชอบไม่ชอบก็ให้จับยังไม่ได้จับไก่เลยจะไม่ตีอย่าง
1: เ
0: ด
1: ียวเห็นหน้าก็ลาแล้ว
0: ผมก็ไม่รู้ว่าเห็นไก่หรือว่าเห็นอะไรผมก็ไม่รู้นะก็ยังไม่ได้จับไก่เลย
1: ท้อเหมือนกันนะบางทีนะ
0: ท้อก็เป็นคู่เบื่อกัน
1: แล้วช่วงนี้จากดูจากสภาพเมื่อกี้จะอูซี่เนี่ยหลุดแล้วนะ
0: หลุดครับก็จะแค้นตีแต่ว่าไม่ไหวครับข้าวซีเซ็น
1: มันเยอะไปแล้วสถานะเตรียมที่จะเป็นพ่อพันธ
0: ุ์ใช่ครับ
1: เราจะเข้ากับแม่สายไหน
0: ก็หลักๆผมก็จะเข้ากับแม่พวกอัศวินดำพวกอะไรพวกนี้ให้ลูกเก่งครับพวกนำโชคแล้วก็จะมาเข้ากับแม่พวกบิลลี่พวกอุดมชัยพิ้งติดรวยๆแล้วครับจะทำให้มันรวย
1: ๆสโลแกนตัวนี้ต้องเรียกว่าคำนิยามไม่เคยเห็นตัวไหนสโลเท่าตัวนี
0: ้ก็ไม่ใช่ของคุณ
1: เอา
0: ว่าหมู
1: เอาตั้งแต่
0: เอาว่าผมเลี้ยงที่พบที่ซุ้มผมนะไม่ใช่ว่ามันเก่งสุดนะแต่เพราะเรื่องรวยไม่เป็นไรถ้าว่าเรื่องสโลนะ
1: ฮะ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับสมอื่นนะแค่ผมพอ
1: พูดถึงนะครับพูดถึงว่าเมื่อกี้ดูคลิปเมื่อกี้มันขึ้นสโลทีน่าจะมีประมาณ 8-9 แข้งได้มั้งนะ
0: ใช่ครับไปไกลรัวเยอะขึ้นทีหลายชั้นผมปั้มก็อย่างนี้ตลอดนะครับขึ้นทีก็รัวหลายชั้นเนี่ย
1: แล้วตัวนี้เป็นไก่ของพี่เหลียวแล้วก็สิทธิ์ขาดหรือยังไง
0: ก็
1: ที่มาที่ไปเอาสถานภาพตอนนี้ดูก่อนว่าเป็นไก่ใคร
0: ตอนนี้ก็เป็นไก่ผมแล้วครับ
1: อ่ะ
0: ก็ผมซื้อพ่อไก่มาขอพี่เหลียวนะแต่ถ้าตัวหนึ่งแล้วมันเอามามันทับลูกได้ไม่เยอะแล้วก็เลยว่าก็โทรคุยกันเล่นๆนะครับบอกว่าพี่เอียวตัวนี้เก่งมากเลยนะถ้าแสนหนึ่งผมซื้อพี่บอกว่าจริงไหมเนี่ยเขาจริงไหมเนี่ยผมบอกจริงถ้าแสนหนึ่งก็โอนเลยว่าถ้าแสนเอาพี่เอา60,000บอกก็เหมือนคุยเล่นกันไปครับผมก็โอนเข้าไป
1: โอนเดี๋ยวนั้นเลย
0: โอนก็ไม่ถึง2นาทีก็โอนไปตรงนั้นเลยครับ
1: ตอนนี้มีคนมาทาบทามค่าตัวหลายแสนเลยนะแต่ว่ายังไงมันราคามันยังไม่เข้าหูแล้วมันยังไงไอ้สองสามแสนนี่ยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะ
0: ใช่ครับสองสามแสนเขาไม่ได้ขาย
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าเปิดจองลูกแม่ฝากผสม
0: ก็ถ้าแม่ฝากผสมผมก็รับไม่เยอะครับรับประมาณสัก10กว่าแม่พอครับเพราะว่าเต็มใบผมจะตีต่อ
1: เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ต่อ
0: ก็ข้อ12,000ครับแม่12,000รับประกันลูก5ตัวจ่าย2เดือนส่ง
1: จ่าย2เดือนส่ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเป็นลูกไก่อะครับคิดยังไง
0: ลูกไก่ก็เอาแค่20คู่พอครับเอาคู่ละ7,000
1: คู่ละ7,000
0: ใช่ครับ
1: ช่องทางการติดต่อปกติของแซมช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับ
0: ก็ Facebook ครับแซมสอโชคไปนะสำรอง
1: เอาต้องสำรองด้วย
0: ใช่ครับ
1: เฟซจริงโดนบล็อกไปแล้ว
0: เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้แล้ว TikTok
0: ก็แซมสอโชคไปนะเลยครับ
1: ครับ

0: ล้วก็เบอร์โทรติดต่อไหม
1: ก็เบอร์โทรก็082
0: ครับ
1: 075 8790ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงข้างหน้านี้ไอดีไลน์จำได้ไหม
1: ไลน์ก็ค้นหาทางเบอร์โทรก็อันนี้แหละครับ
0: อ
1: ันเดียวกันครับ
0: สำหรับช่วงนี้ครับสำหรับช่วงนี้ของโชคปลายนามีตัวไหนที่สำหรับแฟนๆอยากจะติดตามอยากจะเห็นไก่โซโล่ที่ไอสายพันธุ์ของเทพเจ้าปากก๋อยนี่มันเป็นยังไงมีตัวไหนน่าติดตามบ้างตอนนี
1: ้ก็
0: มีอยู่ไว้ก่อน
1: มีไอดำ
0: ไอดำนี่เป็นลูกใครครับ
1: เป็นลูกดวงใจคู่เกิดทำแทงหลังครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้เป็นไก่แบบตีเดือยเดือยไม่ได้ไก่แบบเป็นไก่ตีเดือยครับชนะมาไฟนึงที่เรือชายยกเดียว
0: ตียกเดียวตียกเดียว
1: ใช่ครับ
0: เดิมพันเท่าไหร่ไม่ได้ตีตอนนั้น
1: วันนั้นตีหมื่นเดียวครับ
0: ฮะสถานภาพตอนนี้อีกประมาณกี่อาทิตย์ออกได
1: ้ก็หาคู่มาวาสามเดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ามีตัวก็ดูได้เลยครับ
0: 100กิโล
1: 127
0: อ๋อถ้าสนใจอยากจะร่วมชนแพงอยากจะวัดสายพันธุ์อยากจะเห็นว่าที่เขาว่าโซโล่โซโล่มันเป็นยังไง
1: ใช่ครับแล้วก็มีลุยสี่คิงก็มีอยู่หลายตัวครับแล้วก็มีลุยดวงใจตัวเชื่อยกยอดครับ
0: ตอนนี้ที่เรามีเนี่ยลอยประมาณตั้งแต่กิโลถึงกิโลที่พร้อมจะดูตัวเนี่ย
1: ดูตัวก็209 207
0: ฮะ
1: 208ประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้เหลือมันเยอะครับแล้วมันหลุดไปหมดแล้วหาคู่ไม่ได้
0: พูดง่ายๆว่าถ้าโปรโมเตอร์มีรอยนี้ที่เขาเป็นพม่าตีเชิงพร้อม24ชั่วโมงในการดูตัว
1: ดูตัวได้ครับ
0: ฮะอีกอย่างนึงสอบถามหน่อยมีเรื่องเล่าอันนี้ผมเจอกับตาเหมือนกันเดี๋ยวเล่าคุณผู้ฟังก่อนว่าสามเอี่ยวเวลาออกชนนะครับเขาจะออกชนในนามอะไรบ้างนะ
1: จำไม่ได้ครับเยอะมาก
0: โชคไปนาธนากรฟาร์มแล้วล่าสุดหนุ่มอะไรนะ KNU อ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ KNU ตัว K ตัว NU พี่ป๊อตอ่านว่าหนุ่มคุณนุบ้างหนุ่มอะไรอ่ะ K คือมันอ่านยากฝากจะฝากบอกพี่เหี่ยวว่าพี่เหี่ยวครับบางทีชื่อซุ้มที่เขาปิดไปแล้วหรือว่าที่เจ้าของเขาตายแล้วอย่างเงี้ยครับที่ชื่อพ่อๆอย่างเงี้ยให้พี่เหี่ยวมาตั้งตรงนี้บางทีนักข่าวอ่านยากพี่ แล้วตอนนี้พูดถึงว่าของพี่เอี่ยวส่วนตัวเลยมีตัวดีๆที่จะออกคอมเมนต์นอกจากหรือว่าออกจากนี่กับที่เบลสองที่
1: ใช่ครับพี่เอี่ยวของตัวนี้ก็มีเยอะนะหาคู่ไม่ได้ครับใช่ครับที่จะตีแพ้ของตัว
0: ครับก็อย่างที่บอกครับฝากติดตามใครที่พัฒนาปากก๋อยชอบแบบสไตล์ประกบกัดสโลหลังนะครับชอบแบบแห้งลึกที่เป็นปากก๋อยที่ตีพม่าโดยตรง
1: ใช่ครับ
0: เพราะที่นี่ต้องบอกว่าพัฒนาไว้เพื่อตีพม่าโดยตรงนะครับอยากจะได้แข้งโซโล่แบบไหนยังไงติดต่อที่แซมนะครับติดต่อที่แซมครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งซุ้มกับซุ้มที่มีผลงานชัดเจนระดับประเทศครับเทพเจ้าปากก๋อยครับผม3เอี่ยวอันนี้บายแซมโชคไปนาขอบคุณมากครับ

0: ัญหาครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100 ไก่ชนmarket.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
7: รายการผิดเล่นผิดจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริง เจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายนอมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทาง ทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ซูโร่ก้าวแข้งติดจับทีนึงตีเข้าไปรัวก้าวแข้งคนไม่ไหวเอาตัวเมียมาฝากผสมครับฝากแซมด้วยเดี๋ยวมาฝากแม่นึงขอบคุณมากแซม
1: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
2: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100ไก่ชน market.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: สวัสดีครับวันนี้รายการบกแจ็คออนทีวีครับพามาพบกับอีกซุ้มนึงครับซึ่งเป็นซุ้มระดับประเทศครับเรียกได้ว่าซุ้มนี้เป็นนอมินีของเทพเจ้าแห่งปากก๋อยสามเอี่ยวครับผมพามาพบกับซุ้มโชคปลายนาของเสียแซมแซมสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ แซมครับซุ้มนี้เปิดมาได้ประมาณกี่ปีแล้วไม่รู
3: ้ก็เลี้ยงถ้าเลี้ยงชนก็ประมาณ10กว่าปีครับ
1: 10กว่าปีเมื่อก่อนเลี้ยงไก่อะไร
3: เลี้ยงทั้งพม่าทั้งเชิงครับแต่พม่าจะเยอะฝักไก่เชิง
1: แล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นเชิงแบบนี
3: ้ก็พอมาพม่าพอตีง่ายจริงแต่ว่าพอเราคนชอบต่อนะพม่ามันก็พีโอกาสพีมันไม่ม้วนเดียวเหมือนใกล้เชิง
1: ความเสี่ยงสูง
3: ใช่ครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงไก่เชิง
3: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะเจอพี่เอี่ยวไหมที่เปลี่ยน
3: ก็อันตอนที่รู้จักพี่เอี่ยวก็ยังมีพม่าอยู่บ้างพอมาเข้ามาลึกๆก็เป็นแต่ไก่เชิงอย่างเดียว
1: แล้วรู้จักกับพี่เอี่ยวยังไงครับ
3: ก็นานแล้วครับเคยซื้อไก่เขามาตัวนึง
1: ฮะ
3: ก็ไปตีที่นายพงชนะชาวชั้น2
1: ครับ
3: แล้วพี่เอ๋ก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้น
1: อ๋อก็คือตัวที่เราไปซื้อของพี่เอ๋มาชนะที่นายพง
3: ติดประจำไว้แล้วพี่เอ๋เขาเอาไก่มาตีที่นายพง
1: คร
3: ับ นายพงใช่ครับแล้วก็บอกเขาว่าลูกเกิดพี่นะชนะชาวชั้น2เขามาถ่ายรูปตอนนั้นก็
1: เป็นไฟที่เจอกันในสนามครั้งแรก
3: ใช่ครับ
1: ครับหลังจากนั้น
3: ก็มาเป็นลูกเกิดผมอะครับไปชนะที่คุ้งกงสีตีสี่แสนสี
1: ่สี่แสนสี่
3: ใช่ครับชนะยกกว่า
1: พี่เอ๋ก็เห็นอีก
3: พี่เอ๋ไม่เห็นครับก็เหมือนมีคนเล่าให้เขาฟังว่าเสียเบลน่าจะเห็นหรือเสียบอลเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่ามีปลากรอยตัวนึงเก่งอะไรประมาณนี้ครับ
1: เบลบางบอลแล้วเนี่ยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นยังไม่รู้จักกัน ก็พี่หยอโทรมาว่าจะขอซื้อตัวนี้แหละครับ
4: ครับ
3: ครับแล้วก็ยังตกลงไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขายกัน
4: จนเริ่มสนิทกันเข้ามาอีกนิดนึง
3: ใช่ครับแล้วก็พอมาอีกไฟนึง
4: ครับ
3: ก็ไปชนร้านตีชนะร้านที่คุ้มสีครับ
4: อันนี้คือไก่เราหรือไก่สายพี่หย
3: ออ่านี้ลูกเกิดเลยครับ
4: ครับ
3: อันนี้ลูกเกิดตอนนั้นยังไม่ได้เอากับคนที่เอากับนายใช่ครับแล้วก็ประชนะร้านคนนั้นเล่นได้เสียหลายร้านมากครับ
4: เป็นเชิง
3: เราประกอบให
4: ้
3: ชาวพม่าตีกับเจริญร้อยครับเจริญร้อยฟาร์มของกำลังเป็นตัวดังอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชนะ2ยกกว่าเขาด้วยจำไม่ผิด
4: 2ล้านหรือว่าล้านนึง
3: ค่าละ500,000ตีร้าน
4: ละ500,000
3: ใช่ครับ
4: วันนั้นพี่เอียวอยู่ไหม
3: วันนั้นพี่เอียวอยู
4: ่วันนั้นอยากได้ของเราอีก
3: ก็ชนะเสร็จก็ตอนนั้นดังนะมีคนถามผมหลายคน
4: ครับ
3: แล้วก็พี่เอียวก็โทรมาว่าพี่เอานะตัวเนี้ย
4: จองไว้เลย
3: ก็คือจะซื้อก็ตกลงกันไปที่300,000
4: ครับ
3: พี่เอาพี่ให้300,000ผมก็พี่ให้เท่าไหร่ผมเอาเท่านั้นแหละบอกเขานะพอพี่ให้300,000แล้วพี่เอาก็ขับรถจากประจว
4: บ
3: มาดูตัวเนี้ยครับแล้วก็พอมาดูไก่มันเป็นไก่เดียกามก็เลยเขาซื้อไปกลัวเพราะลูกแล้วมันจะติดก็เลยไม่ได้ซื้อกันใช่ครับแล้วก็มาถ่ายที่นี่ก็พอถ่ายเต็มมาก็เลี้ยงกระชนต่อพอปีนี้มันเก่งกว่าปีที่แล้วก็ไปเที่ยวบ้านพี่เอี่ยวทีนี้ก็เลยคุยถึงถามถึงตัวนี้นะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบน
4: ี้เขายังชอบอยู
3: ่ใช่ครับผมก็ว่ามันเต็มละปั้มไปก็แล้ว3ตัวผัดเก่งนะปีนี้ตีได้หลายบาทแต่พี่บอกว่ามีไก่เลี้ยงพอดีครับตอนนั้นก็เลยเขาเลยขอไปเลี้ยง
4: ขอไปเลยให้ไปฟรีๆเลย
3: ให้เขาไปเลี้ยงครับให้พี่เอี่ยวไปเลี้ยง
4: แล้วก็ได้ชนกับพี่เอี่ยวไหมตัวนี้ได้
3: ไม่ได้ชนครับต้อยเก็บ
4: ก็เลยทำพ่ออยู่นู่น
3: ใช่ครับแล้วก็ทำพ่อแล้วพี่เอี่ยวก็เลยโอนตังค์แบบว่าให้มาแบบ
4: สินน้ำใจ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: จากนั้นก็คือไปมากันตลอด
3: ใช่ครับจากนั้นผมก็เอาของพี่เอี่ยวเข้ามาทำพี่เอี่ยวก็ส่งมาเลี้ยงอะไรประมาณ
4: สถานะต้องถามก่อนตอนเนี้ยโชคไปนานเลยแทบจะเป็น3เอี่ยว 100% เลยก็ว่าได
3: ้ 100%
4: ครับ
3: ที่ออกชนนี่ก็จะมีแค่ลูกเกิดกับของพี่เอี่ยวส่งมา
4: แค่นั้นครับแล้วไก่ที่มาอยู่ที่นี่ครับเราต้องไปคัดที่นู่นหรือพี่เอี่ยวส่งมาให้ครับส่วนใหญ่
3: เมื่อก่อนเขาก็ส่งมาครับส่งมาผมก็ไปเที่ยวแล้วก็เอาอะไรเงี้ยขอเขามาเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ให้มาเลี้ยง
4: เตะดูก่อนตัวไหนมีแววก็คัดเอามา
3: ใช่ครับตัวไหนที่เขามองว่าชอบอย่างเงี้ยน
4: ะ
3: ก็ส่งมาอยู่เพราะว่าเปรียบง่ายอยู่ใกล้อะไรประมาณน
4: ี้เรียกได้ว่าตรงเนี้ยเป็นโชว์รูมของสามเหลี่ยมเลยก็ได้โชว์รูมในการเลี้ยงชนนะใช่ไหม
3: ก็มีที่นี่แล้วก็ที่จันเบล
4: อ๋ออยู่ๆคนละที่
3: ใช่ครับ
4: ถ้าของเบลจะใช้ธนากรป่ะ
3: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าเป็นโชคไปนาคือมาจากที่นี่อย่างเดียว
3: ใช่ครับถ้ามาจากโชคไปนา
4: ความประทับใจดีกว่าความประทับใจในสายพันธุ์สามเอี่ยว ที่เราเลี้ยงไปออกชนแล้วก็ชนะไฟแพงๆมีตัวไหนบ้างครับ
3: ผมก็มีพวกดวงใจ
4: ครับดวงใจชนะที่ไหน
3: ดวงใจนี่ชนะสอบประการครับ
4: ครับวันนั้นชนเท่าไหร
3: ่ชน3.3 ล้านครับ
4: 3.3 ล้านชนกับซุ้ม
3: กอม่วงทองครับ
4: กอม่วงทองอินเตอร์
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ครับวันนั้นชนะขาดเลยไหม
3: ก็เป็นต่อเย็นประมาณเป็น11ครับแล้วก็ไปโดนตีหูลงไปนอนกลับมาเหลือเสมอใช่ครับแล้วก็ด้วยแบบขิดใจมานะ
4: ไ
3: ม่ไก่แข้งโซโล่ครับก็เข้ามาอันสามก็ตีดำนอน
4: ชนะไปในยกที่3
3: ใช่ครับ
4: ครับสถานะตัวนั้นได้เป็นพ่อพันธุ์ไหม
3: ก็มาทับลูกอยู่นี่ครับกำลังจะคืนพี่เอี่ยว
4: อ๋อตัวที่บอก
3: ใช่ครับแล้วก็มาตาย
4: ทับไว้กี่แม่นะที่บอกว่าขอ20แม่
3: ใช่ครับผมป้าผสมน่าจะประมาณ20แม่ขอเขาไว้แค่20แม
4: ่ตอนนั้นคนมาให้ราคาเท่าไหร
3: ่3ล้านนะครับตัวเนี้ย
4: 3ล้าน
3: ใช่ครับ
4: ขอทับ20แม่
3: ใช่ครับแล้วก็ว่าจะคืนพี่เอี่ยวก็ว่าถ้าสมมุติถ้าใครฝากกับผมถ้าเกินยอดก็ไปติดที่พี่เอี่ยวได้เลยคร
4: ับ ฮะเหลืออีกกี่วันนะที่ถึงเวลาส่งคืน
3: อาทิตย์นี้ครับก็กะว่าอาทิตย์นี้จะขึ้นไปแล้วก็คุยพี่เอี่ยวเพราะว่าแม่ไก่เริ่มไข่เยอะจะฟักหมดแล้วอะไรประมาณนี้
4: เปิดซุ่มมาตอนเช้าเซอร์ไพรส์เลย
3: เซอร์ไพรส์ครับนอนก็ไก่เย็นๆยังทับตัวเมียอะไรปกติ
4: โอ้โหแล้วพี่เอี่ยวเขาว่าไงมิ้วค่าตัว3ล้าน
3: ผมเข้าซุดกับพี่เอี่ยวเขาว่าไม่เป็นไรไข่ไปเดียวผมก็โหทำอะไรไม่ถูกครับ
4: ไข่ไป3ล้านเลยนะ
3: ใช
4: ่จังหวะโทรบอกพี่เอี่ยวเนี่ยโทรบอกเขายังไง
3: ก่อนจะโทรหาพี่เอี่ยวก็ต้องหาคนเดียวก่อนทำยังไงเนี่ยไก่ตายไปแล้วเนี่ยผมก็
4: จะได้เป็นแนวทางเวลาที่เอาไก่ตัวแพงๆซุ้มอื่นเอาไก่ตัวแพงๆก็มาเพาะแล้วทำของเขาตายแซมว่ายังไงไก่จะโทรหาพี่เอี่ยวสายแรกประโยคแรก
3: บอกว่าพี
4: ่มีข่าวดีมาบอก
3: ขอโทษครับพี
4: ่ขอโทษก่อนเลย
3: ว่าไอ้ดวงใจตายแล้วพี่ ว่าช่างมันขายใบเดียวเขาว่า
4: แกพูดอย่าง
3: น
4: ี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับผมก็บอกว่างั้นที่ฝากผสมไว้ผมไม่เอาเลยนะพี
4: ่
3: ยกให้พี่หมดเลยคือยกให้พี่หมดเลยแต่ว่าไอ้ตังค์3ล้านน่ะผมไม่มีปัญญาให้หรอกก็คือใครที่ฝากผสมมาก็ผมให้พี่หมดผมไม่เอา
4: พูดถึงตอนนั้นเราก็เสียใจสุดๆแล้วอ่ะนะ
3: ใช่ครับเอาไก่เขามาตายครับ
4: แล้วพี่เอียวเขาพูดตอบกลับมาว่าไงจังจะ
3: ไปโอ้ยพี่ไม่เอาพี่ให้แซมเอาไปเถอะ
4: อันนี้คือใจแลกใจกันล้วนๆนะ
3: โอ้พี่เอียวคนดีมากครับคนดี
4: ตั้งแต่นั้นมาก็ในดวงใจเลยว่างั้น
3: ใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละครับเขาก็แบบคนให้ครับ
4: ครับ
3: กับผมที่คือแบบชาวอะไรก็คือได
4: ้
3: ให้ดีครับคนแบบคนดีหาไม่ได้นะคนนี้
4: เรียกได้ว่าพี่นี่มีแต่ให้
3: ใช่ครับไม่เคยเอาเปรียบอย่างเราไก่เขานะ
4: ครับ
3: ของเราเนี้ยเขาชอบเขาซื้อถ้าไก่เขาเราชอบไม่ต้องซื
4: ้อเอาไปเลย
3: เอาไปเลย
4: ชอบแม่ไหนชอบสายไหนเลือกเอาไปเลย
3: ใช่แล้วจากว่าเอ้ยพี่เอาผมขอซื้อเกรงใจอะไรแบบนี
4: ้หลังจากนั้นมีตัวที่โชว์ผลงานสวยๆไหมครับตัวที่ประทับใจที่เป็นพ่อพันธุ์เราตอนนี้จากของพี่เอี่ยว
3: ที่พี่เอี่ยวกลับมาก็จะเป็นไอ้สี่คิงนะครับ
4: ครับสี่คิงประวัติเขาเป็นยังไงมีรูปตัวนี
3: ้ก็เลี้ยงมาจากประจวบมาชนะ 200,000 เอ้ย 22,000 ที่บ่อนสิงห์สิงห์ได้ชน
4: ครับ
3: ตีสวยเลยครับชะยกขวาผมก็เอาลงมาเลี้ยงที่นี
4: ่
3: แล้วก็ติดประจำจะหาชนร้านนะครับเพราะเตะชอบเก่งมาได้คู่ชนแค่ 400,000
4: 400,000 ที่สนาม
3: สนามมาลาภาครับ
4: มาลาภาวันนั้นชนกับซุ้มอะไร
3: ซุ้มหนุ่มก่อสร้างครับเป็นตัวดังซื้อลงมาจากอีสาน
4: ที่เขาว่าราคาแพงๆอ่ะนะ
3: ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวดังนะครับแล้วเป็นตัวน้องเยอะเรา
4: สรีระเสียเปรียบเขาประมาณเท่าไหร่
3: 1,000 แน่นอนครับเพราะไก่ปล่อยห่างไม่เคยมีราคาเสมอครับต
4: ั
3: วนี้แล้วปล่อยห่างไปเสมอคู่ต่อสู้จะเสมอก็คือแล้วก็กลับไปเราก็ไปต่อ 3-2 แล้วก็มาเป็น 174เพราะเป็นตัวเล็กและเป็นตัวเก่งครับ
4: รูปเกมวันนั้นของเราเข้าไม่ถึงเขาเนี่ย
3: ก็เป็นตัวเล็กครับไอ้เรื่องรูปตีคือปกติแต่พอจบอันแรกก็มาไปต่ออยู่ประมาณ 5-2
4: ครับ
3: พอเข้ามาอันสองก็ตีขาดยีหนึ่งก็แพ้ยกสองนอนกับ
4: ตกน้ำแล้วก็แพ้นอนลงตรงนั้น
3: ใช่ครับตีหลังแตกตีดำ
4: ตัวนี้เป็นสายไหนครับ
3: ตัวนี้น่าจะเป็นสายเสมอกองรัวครับ
4: เสมอกับกองรัว
3: สายเสมอกองรัวใช่ครับก่อนจะพอตีเสร็จผมก็ทับลูกไว้ได้ประมาณสัก50ตัวแล้วก็คืนพี่เอากลับไป
4: หลังจากไฟนั้นก็คือเป็นพ่อพันธุ
3: ์ก็หาคู่ชนประมาณ3เดือนกันครับ
4: ไม่ได้คู
3: ่ไม่ได้คู่ครับเพราะมันดังเหมือนกันตัวเนี้ยชนะนั้นแบบคนมาติดตากัน
4: ส่วนตัวของแซมทับไว้50คู
3: ่5ประมาณ50ตัวทั้งตัวผู้ตัวเมีย
4: อ๋อ
3: ตายแล้วก็เหลือประมาณสักไม่ถึง30หรอกครับตัวผู
4: ้ตอนนี้สถานะลูกเขาประมาณ
3: ลูกเขาก็ผมก็เลี้ยงชนชนะหลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมีตัวตีแพง
4: จากชุดนั้นก็เป็นเลี้ยงชนมั่งเป็นแม่พันธุ์มั่ง
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ถ้าเป็นตัวเมียก็แสดงว่าเป็นสถานะแม่พันธุ์ของที่ซุ้ม
3: ใช่ครับ
4: ถ้าเป็นตัวผู้ก็บางทีก็ออกชนมั่ง
3: นี่ครับกำลังจะหาชนแพงตัวนะลูก
4: ใ
3: ช่ครับพอมันให้ลูกเก่งผมก็ว่าขอพี่เอา
4: ครับ
3: เอากลับมาทำที่ซุ้ม
4: แล้วผมถามจริงๆอ่ะเขาฝากถามมาเขาฝากถามกันหลายคนมากๆปกติโชคไฟนาสามเอี่ยวธนากรเนี่ยบางทีได้คู่แล้วทำไมต่อกันแพงจังต่อแพงแบบ
3: เราไม่ต่อคนอื่นถ้าต่อครับเราชอบต่อแล้วใช่คร
4: ับหลังๆนี่หลังๆนี่เริ่มหนักขึ้นแล้วนะผมเห็นเขาที่ต่อแพงที่สุดปล่อยหางไป15-1
3: ใช่ครับ
4: ที่สนามอันดามัน
3: ใช่ครับ
4: แล้วไม่ต่อก็ไม่ได้ด้วยนะ
3: ใช่ครับ
4: กลัวไม่ทันเขาจัดกินตามนั้น
3: ใช่ครับ
4: คือ FC เราเยอะหรือว่าไก่เราเก่งหรือว่าเราต้องการจะเล่นหรือมันยังไง
3: ต้องการจะเล่นด้วยครับแล้วก็คนเราเยอะมันไม่พอเล่นก็ร้องอะไรก็เอามาก่อน
4: เรียกได้ว่ามั่นใจในสายพันธุ์ด้วย
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ขอให้เป็นพม่าขอให้ได้ออกแข้ง
3: ใช่ครับขอแค่เป็นพม่าขอแค่ได้ตีบ้าง
4: เราจะตีเราไม่ตีกับเชิงใช่ไหมครับเราจะต
3: ีไม่ตีเพราะว่าพัฒนามาเพื่อตีพม่าอย่างเด
4: ีย
3: วคร
4: ับ เพื่อล้างเพื่อผ่านพม่าอย่างเดียวต
3: ้
4: องบอกอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ไก่ตีเชิงมันชนะมันก็ไม่ดังครับไม่มีค่าตัวครับเชิงตีเชิงมันไปไก่เหมือนไก่โบราณไปแล้วครับ
4: ครับตัวล่าสุดที่เห็นในคลิปกลุ่มโชคไปนาเห็นในคลิปกลุ่มของสามเดี่ยวร้อนแรงเหลือเกินพ่อพันธุ์ตัวใหม่ของเรานี้ที่แบบว่าใครเห็นแล้วคือฮาที่บอกว่าไอ้รัว7ชั้น8ชั้นเนี่ยเล่นมันยังไงนะฮะ
3: ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นไก่ลงมาจากประจวบครับส่งมาแล้วคนแพ้แล้วครับ
4: ไก่ชื่อเจ้า
3: อูซี่ครับ
4: อูซี่
3: ใช่ครับ
4: อูซี่นี่ลอยประมาณกี่โล
3: 3โลครับ
4: 3โลเป็นลูกตัวไหนครับ
3: ตัวนี้เป็นลูกไอเบ้เป็นพ่อไก่ใหม่เขาเป็นแม่ซัดดำ
4: แล้วไฟแรก
3: ก็ตีตอนประมาณไก่10เดือนนะครับ
4: ครับ
3: ตีเงินแสนที่ดีๆนันทชัยครับ
4: ตอนที่เราเอามานี่ตอนเวลาที่มันซ้อมนี่มันโซโล่แบบนี้ทุกตัวไหม
3: ก็ผมปั้มมานี่2ตัวตลอดเลยนะครับตัวละประมาณ10นาทีแล้วก็ต้องจับออกใส่ทีละ2ตัวทุกเที่ยวครับ
4: โอ้โห
3: ที่ปั้มมันอยู่นะครับ
4: ไฟแรกที่อยู่ในมือเราที่ชนเป็นยังไงบ้างครับชนเท่าไหร่ครับเลย
3: ชนแสนนึงครับ
4: ชนแสนนึงที่สนามดีๆ
3: ดีๆนะใช่ครับ
4: ปล่อยห่างเข้าไปเริ่มต้นที่ราคาอะไรครับ
3: ก็เริ่มต้นก็น่าจะประมาณ10ครับลูกแรกร้อง5 รองพอคนต่อแล้วคนมาต่อกันเยอะครับไม่ลองแล้วก็ไปลูกที่10 21
4: แต่ก่อนหน้านั้นน่ะตอนเช็ดตอนทำเขาเรียกว่าเตรียมตัวไก่จะเข้าอ่ะเราต้องมีหัวหน้าซุ้มกันบ้างแหละตามสไตล์เราอ่ะ
3: ก็ได้คู่ก็ต่อ 3-2 แล้วก็ต่อ 2-1
4: ฮะ
3: แล้วก็ต่อ 5-2 3-1
4: คือไล่ราคาให้เลย
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เสมอให้เสมอ2ยกแพ
4: ้เขาแปลกใจไหมบางทีเราเดินเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินเข้าไปอีก
3: เขาคงง
4: ซ้ำเขาเรื่อยๆซ้ำเขาเรื่อยๆ
3: คงน่าจะรำคาญแล้วมั้งเดินไม่เลิก
4: เดินไม่เลิกอ๋อสรุปแล้วปล่อยหาง 5-1
3: ปล่อยหาง 5-1ใช่ครับแล้วก็ตีแข้งหนึ่งก็15-20
4: เขาออกแข้งแรกมันก็สโลว์เลยครับ
3: ใช่ครับใช่ครับตีแข้งแรกก็รัวเลย
4: ใครอยากเห็นคลิปนะครับใครอยากเห็นคลิปต้องบอกว่าเข้าไปดูในกลุ่มของแซมช่วงปลายนาหรือเข้าไปในกลุ่มของผมก็ได้กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์เดี๋ยวผมเอาลงให้ดูครับผมหลังจากนั้นได้ชนอีกไหม
3: ก็หาคู่อยู่นานมากครับตอนนี้ก็วันจันทร์ที่แล้วนี่ก็ไปหาคู่ที่เรื่องชัยมันกันครับ
4: ก็
3: ไม
4: ่ได้คู
3: ่ก็จะเริ่มอยากเริ่มสัก 500,000 ถึง 1,000,000 อะไรเงี้ยครับ
4: เห็นเค้าว่านัดดูตัวกับทางซุ้มใหญ่ๆหลายซุ้มเหมือนก
3: ันใช่ครับใช่ครับนัดดูแล้วก็ไม่ได้ดูมั่งทีเอาไก่ใส่กล่องจะไปดูโทรมาบอกว่าไม่ดูแล้วอะไรเงี้ยก็วิ่งไปอ่างทองก็ไปยังไม่ได้เอาไก่ใส่กล่องเลยเอ้ยยังไม่ได้แกะไก่จากกล่องเลยเค้าบอกว่าจะไม่ดูผมก็บอกผมมาไกลจับไก่ผมหน่อยฮะจะบอกผมใหญ่ผมอะไรก็จับหน่อยผมมาตั้งไกลวิ่งมาจากนนท์ไปอ่างทอง
4: บ
3: อกว่าชอบไม่ชอบก็ให้จับยังไม่ได้จับไก่เลยจะไม่ตีอย่าง
4: เ
3: ด
4: ียวเห็นหน้าก็ลาแล้ว
3: ผมก็ไม่รู้ว่าเห็นไก่หรือว่าเห็นอะไรผมก็ไม่รู้นะก็ยังไม่ได้จับไก่เลย
4: ท้อเหมือนกันนะบางทีนะ
3: ท้อครับก็ไม่คู่เบื่อเงิน
4: แล้วช่วงนี้จากดูจากสภาพเมื่อกี้จะอูซี่เนี่ยหลุดแล้วนะ
3: หลุดครับก็จะแค้นตีแต่ว่าไม่ไหวครับผ้าสีเส้น
4: มันเยอะไปแล้วสถานะเตรียมที่จะเป็นพ่อพันธ
3: ุ์ใช่ครับ
4: เราจะเข้ากับแม่สายไหน
3: ก็หลักๆผมก็จะเข้ากับแม่พวกอัศวินดำพวกอะไรพวกนี้ให้ลูกเก่งครับพวกนำโชคแล้วก็จะมาเข้ากับแม่พวกบิลลี่พวกไอเดียจังพินติดรัวๆอยู่แล้วครับจะทำให้มันรัว
4: ๆสโลแกนตัวนี้ต้องเรียกว่าคำนิยามไม่เคยเห็นตัวไหนสโลเท่าตัวนี
3: ้ก็ไม่ใช่ครับพูดกันตั้งแต่ว่าหมู
4: เอาตั้งแต่
3: เอาผมเลี้ยงที่ผมที่ซุ้มผมนะไม่ใช่ว่ามันเก่งสุดนะแต่เพราะเรื่องรัวไม่เป็นไรถ้าว่าเรื่องสโลนะไม่ได้เกี่ยวกับสมอื่นนะแค่สมพอ
4: พูดถึงนะครับพูดถึงว่าเมื่อกี้ดูคลิปเมื่อกี้มันขึ้นสโลทีน่าจะมีประมาณ 8-9 แข้งได้มั้งนะ
3: ใช่ครับไปไกลรัวเยอะขึ้นทีหลายชั้นผมปั้มก็อย่างนี้ตลอดนะครับขึ้นทีก็รัวในหลายชั้นเนี่ย
4: แล้วตัวนี้เป็นไก่ของพี่เหลียวแล้วก็สิทธิ์ขาดหรือยังไง
3: ก็
4: ที่มาที่ไปเอาสถานภาพตอนนี้ดูก่อนว่าเป็นไก่ใคร
3: ตอนนี้ก็เป็นไก่ผมแล้วครับ
4: อ่ะ
3: ก็ผมซื้อพ่อไก่มาขอพี่ยอนะแสบ5ตัวนึงแล้วมันเอามามันทับลูกได้ไม่เยอะแล้วก็เลยว่าแค่โทรคุยกันเล่นๆนะครับบอกว่าพี่เอียวตัวนี้เก่งมากเลยนะถ้าแสนนึงผมซื้อเรียกว่าจริงไหมเนี่ยเขาจริงไหมเนี่ยผมบอกจริงถ้าแสนนึงก็โอนเลยว่าเอาแสนเอาพี่เอา 60,000 ก็เหมือนคุยเล่นกันไปครับผมก็โอนเข้าไป
4: โอนเดี๋ยวนั้นเลย
3: โอนก็ไม่ถึง2นาทีก็โอนไปตรงนั้นเลยครับ
4: ตอนนี้มีคนมาทาบทามค่าตัวหลายแสนเลยนะแต่ว่ายังไงมันราคามันยังไม่เข้าหูแล้วมันยังไงเอ็ดไอ้สองสามแสนนี่ยังคุยไม่รู้เรื่องอะนะ
3: ใช่ครับสองสามแสนเราไม่ได้ขาย
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าเปิดจองลูกแม่ฝากผสม
3: ก็ถ้าแม่ฝากผสมผมก็รับไม่เยอะครับรับประมาณสัก10กว่าแม่พอครับเพราะว่าเต็มมาผมจะตีต่อ
4: เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ต
3: ่อก็พ่อพ่อกระมือสองครับแม่กระมือ
4: สอง
3: รับประกันลูกห้าตัวไก่สองเดือนส่ง
4: ไก่สองเดือนส่ง
3: ใช่ครับ
4: แล้วถ้าเป็นลูกไก่อะครับคิดยังไง
3: ลูกไก่ก็เอาแค่20คู่พอครับเอาแค่เอาคู่ละ7,000
4: คู่ละ7,000
3: ใช่ครับ
4: ช่องทางการติดต่อปกติของแซมช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับ
3: ก็ Facebook ครับแซมสอโชคไปนะ
4: สำรองเอาต้องสำรองด้วย
3: ใช่ครับ
4: เฟซจริงโดนบล็อกไปแล้ว
3: เข้าไม่ได้
4: เข้าไม่ได้แล้ว TikTok
3: TikTok ก็แซมสอโชคไปนะเลยครับ
4: ครับมี ID Line แล้วก็เบอร์โทรติดต่อมั้ย
3: ก็เบอร์โทรก็082
4: ครับ
3: 075
4: ฮะ
3: 8790ครับ
4: แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงข้างหน้านี้ ID Line จำได้ไหม
3: Line ก็ค้นหาทางเบอร์โทรก็อันนี้แหละครับอันเดียวกันครับ
4: สำหรับ สำหรับช่วงนี้ครับสำหรับช่วงนี้ของโชคปลายนามีตัวไหนที่สำหรับแฟนๆอยากจะติดตามอยากจะเห็นไก่โซโล่ที่ว่าไอสายพันธุ์ของเทพเจ้าปากก๋อยนี่มันเป็นยังไงมีตัวไหนน่าติดตามบ้างตอนนี
3: ้ก็
4: มีอยู่ไว้ก่อน
3: มีไอ้ดำ
4: ไอ้ดำนี่เป็นลูกใครครับ
3: เป็นลูกดวงใจคู่เกิดทำแทงหลังครับ
4: ครับ
3: ตัวนี้เป็นไก่แบบตีเดือยเดือยไม่ได้ไก่แบบเป็นไก่ตีเดือยครับชนะมาไฟหนึ่งที่เรือชายยกเดียวตียกเดียว
4: ตียกเดียว
3: ใช่ครับ
4: เดิมพันเท่าไหร่มันก็ตีตอนนั้น
3: วันนั้นตีหมื่นเดียวครับ
4: ฮะสถานภาพตอนนี้อีกประมาณกี่อาทิตย์ออกได
3: ้ก็หาคู่ประมาณ3เดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ามีตัวก็ดูได้เลยครับ
4: 100กิโล
3: 127
4: อ๋อถ้าสนใจอยากจะร่วมชนแพงอยากจะวัดสายพันธุ์อยากจะเห็นว่าที่เขาว่าโซโล่โซโล่มันเป็นยังไง
3: ใช่ครับแล้วก็มีลุย4คิงก็มีอยู่หลายตัวครับแล้วก็มีลุยดวงใจตัวเชื่อยกยอดครับ
4: ตอนนี้ที่เรามีเนี่ยลอยประมาณตั้งแต่กิโลถึงกิโลที่พร้อมจะดูตัวเนี่ย
3: ดูตัวก็209 207
4: ฮะ
3: 208ประมาณนะครับแล้วก็ไอ้เหลือมันเยอะครับแล้วมันหลุดไปหมดแล้วหาคือไม่ได้
4: พูดง่ายๆว่าถ้าโปรโมเตอร์มีรอยนี้ที่เขาเป็นพม่าตีเชิงพร้อม24ชั่วโมงในการดูตัว
3: ดูตัวได้ครับ
4: ฮะอีกอย่างนึงสอบถามหน่อยมีเรื่องเล่าอันนี้ผมเจอกับตาเหมือนกันเดี๋ยวผมเล่าคุณผู้ฟังก่อนว่าสามเอี่ยวเวลาออกชนนะครับเขาจะออกชนในนามอะไรบ้างนะ
3: จำไม่ได้ครับเยอะมาก
4: โชคไปนาธนากรฟาร์มแล้วล่าสุดหนุ่มอะไรนะ KNU อ่ะ
3: ใช่ใช
4: ่ KNU ตัว K ตัว NU พี่ป๊อตอ่านว่าหนุ่มคุณนุบ้างหนุ่มอะไรอ่ะ K คือมันอ่านยากฝากจะฝากบอกพี่เหี่ยวว่าพี่เหี่ยวครับบางทีชื่อซุ้มที่เขาปิดไปแล้วหรือว่าที่เจ้าของเขาตายแล้วอย่างเงี้ยครับที่ชื่อพ่อๆอย่างเงี้ยให้พี่เหี่ยวมาตั้งตรงนี้บางทีนักข่าวอ่านยากพี่แล้วตอนนี้พูดถึงว่าของพี่เอี่ยวส่วนตัวเลยมีตัวดีๆที่จะออกคอมเมนต์นอกจากหรือว่าออกจากนี่กับที่เบลสองที่
3: ใช่ครับพี่เอี่ยวของตัวนี้ก็มีเยอะนะหาคู่ไม่ได้ครับใช่ครับที่จะตีแพ้ของตัว
4: ครับก็อย่างที่บอกครับฝากติดตามใครที่พัฒนาปากก๋อยชอบแบบสไตล์ประกบกัดสโลหลังนะครับชอบแบบแข้งลึกที่เป็นปากก๋อยที่ตีพม่าโดยตรง
3: ใช่ครับ
4: เพราะที่นี่ต้องบอกว่าพัฒนาไว้เพื่อตีพม่าโดยตรงนะครับอยากจะได้แข้งโซโล่แบบไหนยังไงติดต่อที่แซมนะครับติดต่อที่แซมครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งซุ้มกับซุ้มที่มีผลงานชัดเจนระดับประเทศครับเทพเจ้าปากก๋อยครับผม3เอี่ยวอันนี้บายแซมโชคไปนาขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ ันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
10: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
9: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุภ ันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
18: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
9: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
18: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
9: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
18: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
9: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วยวัฒน์
14: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริง
18: ผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆ
9: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
18: คลื่นข่าว 97 FM
9: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภ
19: พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
20: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
19: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
20: ไหนๆๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
19: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
20: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
19: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
21: ทราบแล้วเปลี่ยน
22: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97

0: ความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
2: Follow the games
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการก็สำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับณเวลานี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วว่าทีมไหนเนี่ยเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายกันบ้างแล้วนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยถ้านับเฉพาะ2อันดับแรกนะครับเรายังไม่ได้ไปพูดถึง3อันดับ3ดีที่สุดนะสำหรับในกลุ่ม A เม็กซิโกครับเข้ารอบเป็นอันดับ1ชนะ3นัดรวดเลยนะครับยิงได้6ประตูไม่เสียประตูเลยสำหรับ3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับก็เม็กซิโกเนี่ยมาในฐานะเจ้าภาพร่วมด้วยนะถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับเม็กซิโก3นัดของเม็กซิโกนะครับก็มีเอาชนะแอฟริกาใต้ได้นะครับในนัดเปิดหัวเนี่ย2ประตูต่อ0นะนัดแรกนี่ก็ต้องบอกว่ามีใบแดงเกิดขึ้นด้วยนะเปิดหัวนัดแรกของฟุตบอลโลกก็มีใบแดงเลยนะครับโดยแอฟริกาใต้เนี่ยโดนไป2ใบแดงแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยโดนไป1ใบแดงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง2ประตูของเม็กซิโกเจ้าภาพนี่ก็เปิดหัวด้วยทางควินโนเนสครับยิงได้ในนาทีที่9แล้วก็ประตูที่2ก็เป็นลาอูฮิมิเนสนะครับสุดหน้าตัวเก๋าของทีมชาติเม็กซิโกนั่นเองนัดที่2ครับนัดนี้เนี่ยเล่นยากหน่อยเจอเกาหลีใต้ที่โอ้โหต้องบอกว่าเกมรับแข็งโป๊กใช้ได้เลยเหมือนกันนะสำหรับนัดที่2นะครับเม็กซิโกก็ชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากโลโมครับยิงได้ในครึ่งหลังนาทีที่50แล้วก็นัดสุดท้ายครับโชว์ฟอร์มเฉียบขาดเลยสำหรับเม็กซิโกเอาชนะเช็กรีพับลิกนะครับหรือว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเช็กเกียนะก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ได้ประตูจากชาเวสกาเซียนะครับควินโนเนสแล้วก็ประตูสุดท้ายนี่ก็เป็นทางฟีดาโกก็เป็น3ประตูของเม็กซิโกนะครับ3นัด6แต้มเต็มยิง6เสีย0นะครับ0ประตูนะเสียไป0ประตูก็โอ้โหมาในฐานะเจ้าภาพร่วมแล้วก็เปิดหัวได้สวยเลยครับเม็กซิโกในรอบแบ่งกลุ่มทีนี้ครับอันดับที่2เนี่ยมันพลิกโผนิดนึงเนื่องจากว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับนัดแรกแพ้เม็กซิโกนัดที่2เนี่ยเสมอกับเช็ก1ประตูต่อ1แล้วก็นัดสุดท้ายครับจะบอกว่าพิกล็อกก็น่าจะพูดได้เหมือนกันนะเมื่อพวกเขาเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อ0ทำให้แอฟริกาใต้ครับมี4คะแนนจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่งให้เกาหลีใต้ครับมี3คะแนนในกลุ่มนี้ก็นัดแรกนะครับเกาหลีใต้นี่ก็เอาชนะเช็กไปได้2ประตูต่อ1นัดที่2แพ้กับเม็กซิโกแล้วก็นัดที่3เนี่ยครับแพ้กับเกาหลีใต้มี3คะแนนครับแต่จบเป็นอันดับ3ก็ต้องไปลุ้นเป็น3อันดับดีสุดนะครับในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเช็กเกีย

0: ก็ตีตั๋วเที่ยวอเมริกาเลยครับตกรอบแล้วนะก็เอาจริงก็ต้องบอกว่าเช็กเกียในยุคนี้เนี่ยหรือว่าเช็กโกสโลวาเกียนะครับเช็กรีพับลิกเนี่ยนะมันต้องยอมรับว่าเขาผลิตนักเตะดีๆขึ้นมาได้น้อยมากนะครับถ้าเป็นตัวดังๆที่เราพอจะคุ้นชื่อคุ้นหูหน่อยก็แน่นอนแหละก็เป็นทางกองกลางเวสต์แฮมนะครับโทมัสซูเช็กเนี่ยนะพาเวลชุกของโอลิมปิกลียงก็อาจจะพอได้ยินชื่อบ้างนะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็แหมต้องพูดยอมรับโดยตรงเลยว่าหลายคนนี่ไม่เคยเห็นชื่อเห็นตาเลยนะครับพาทริกชิกศูนย์หน้าจากเลเวอร์คูเซนก็เป็นศูนย์หน้าตัวประสบการณ์สูงอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็มาจากทางสลาวิปลักมาจากอะไรพวกนี้นะครับภายในลีกภายในประเทศล้วนๆเลยนะเช็คนี่ก็แหมอุตส่าห์เข้ารอบมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แล้วนะครับแต่ว่าพอมันมาถึงในทัวร์นาเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขุมกำลังของพวกเขาเนี่ยก็ยังดีไม่พอที่จะเข้ารอบต่อไปส่วนในกลุ่ม B ครับจบอันดับหนึ่งเนี่ยคือสวิตเซอร์แลนด์สามนัดแรกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดหัวด้วยการเสมอกับกาตาร์นะขึ้นนำก่อนจากจุดโทษแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยมาพลาดนะครับเสียประตูให้กับกาตาร์นาทีที่90+4นะแล้วก็เป็นการทำประตูตัวเองด้วยนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนนัดที่2ครับอันนี้เนี่ยฟอร์มดีเลยถล่มบอสเนียไป4-1แล้วก็ปิดท้ายนัดที่3ครับเอาชนะเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดา2-1มี7แต้มครับเข้าเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาครับเจ้าภาพนี่ก็เปิดหัวเนี่ยเสมอ1-1กับบอสเนียนัดที่2นี่ยังโหดครับถล่มกาตาร์ไป6-0กาตาร์นี่โดนใบแดงไป2คนด้วยนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายครับแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์2-1ก็จบเป็นอันดับ2นะครับสำหรับแคนาดานะมี4คะแนนแล้วก็อันดับ3ครับบอสเนียเนี่ยมี4คะแนนเช่นกันบอสเนียนี่ก็ผลการแข่งขัน3นัดแรกนะครับเสมอแคนาดาแพ้สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เอาชนะกาตาร์ไปได้3-1สำหรับในสาย B นะครับก็เอาจริงก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีสุดอยู่แล้วนะครับส่วนแคนาดากับบอสเนียเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นแคนาดาเจ้าภาพที่ทำได้ดีกว่านั่นเองนะส่วนในกลุ่ม C ครับบราซิลจบเป็นอันดับ1ของกลุ่มมีคะแนนเท่ากับโมร็อกโกนะครับ7คะแนนเท่ากันบราซิลนี่ก็เปิดหัวด้วยการเสมอโมร็อกโกมา1-1โมร็อกโกขึ้นนำก่อนนะครับแล้วก็บราซิลมาตีเสมอได้1-1จากวินิซิอุสจูเนียร์นัดที่2ครับเอาชนะไฮติไปได้3-0แล้วก็นัดที่3ครับเอาชนะสกอตแลนด์ไปได้3-0เช่นกันแล้วก็เป็นฟอร์มที่สุดยอดของวินิซิอุสจูเนียร์ครับนัดแรก1นัดที่2 1แล้วก็นัดที่3ในนัดที่ชนะสกอตแลนด์วินิซิอุสจูเนียร์กดคนเดียว2ครับทำให้วินิซิอุสจูเนียร์ตอนนี้เนี่ยเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ4ตามมาด้วยมาเทอุสปุญญาครับปุญญาเนี่ย3นะมี7แต้มครับจบเป็นอันดับ1ของกลุ่มอันดับ2คือโมร็อกโกครับก็จบเป็นอันดับ2ด้วยคะแนน7คะแนนเช่นกันนะนัดแรกเสมอบราซิล1-1นัดที่2นะครับเฉือนชนะสกอตแลนด์1-0แล้วก็นัดที่3ครับถล่มไฮติไป4-2นั่นเองอันดับ3ก็เป็นทางสกอตแลนด์ครับเปิดหัวด้วยการชนะไฮติแล้วก็แพ้ทั้งบราซิลแล้วก็โมร็อกโกนะครับมี3แต้มถือว่าเป็น3แต้มสำคัญมากๆครับสำหรับสกอตแลนด์จากนัดเปิดหัวในการเอาชนะไฮติไปได้1-0นะครับส่วนไฮตินี่ก็ตกรอบครับ3นัดแพ้รวดแต่ก็ยังดีหน่อยนะไฮตินี่ยังทำได้ถึง2ด้วยกันนะครับส่วนในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาครับเข้ารอบเป็นจ่าฝูง มี6คะแนนครับจากการเก็บชัยชนะ2นัดแรกได้นะครับชนะปารากวัยมา 4-1 ชนะออสเตรเลียมา 2-0 นัดสุดท้ายเนี่ยแหละครับพลิกล็อกสุดๆไปเลยเพราะว่าแพ้กับทูเคียนะครับหรือว่าเตอร์เคียเนี่ยนะ3ประตูต่อ2ครับที่บอกว่าพลิกล็อกเพราะว่าทูเคียนี่ก็แพ้มา2นัดรวดนะครับจาก2นัดแรกของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะแพ้ทั้งออสเตรเลียแพ้ทั้งปารากวัยนะครับทุรกีนี่ก็2นัดแรกเนี่ยพวกเขาแพ้ปารากวัย 1-0 ในนัดที่2นะครับส่วนนัดแรกที่แพ้ให้กับทางออสเตรเลียเนี่ยแพ้ไป 2-0 นัดแรกเนี่ยโดนวิจารณ์หนักมากนะครับเรื่องว่าโอ้โหแทคติกของวิซินโซมันเตล่าเนี่ยดูจะไม่เวิร์กนะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในการเลือกตัวมาแล้วไปเจอความที่มันต่างกันเรื่องรูปร่างของนักเตะนะครับเจอแนวรับออสเตรเลียตัวใหญ่ๆเบิ่มๆแล้วก็เลยทำให้แนวรุกตุรกีเนี่ยเจาะไม่เข้าเลยแม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตุรกีเนี่ยจะครองบอลไปถึง 70% นะครับตลอด90นาทีเนี่ยแต่ว่าเกมรุกนี่ฝืดสุดๆนัดที่2เช่นเดียวกันครับครองบอลได้มากกว่านัดแรกด้วยซ้ำทำเกมบุกใส่ปารากวัยโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยนะแต่ก็เจาะไม่เข้าดันมาแผงลิดเอานัดสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมไปได้3ประตูต่อ2ก็เป็นอาร์ดากิลแลนะครับที่ยิงตีเสมอก่อนนะเป็น 1-1 แล้วก็ยิลมาร์ชครับมายิงหนีเป็น 2-1 ครึ่งหลังก็สหรัฐพลิกกลับมาเป็น 2-2 ครับจากเบเฮลเตอร์นะครับลูกแรกของสหรัฐนี่มาจากทางทรุสซี่แล้วก็ประตูชัยครับมาจากทางไอฮานครับนาทีที่90+8ก็เป็น3แต้มทิ้งท้ายทัวร์นาเมนต์นี้ของตุรกีนะครับแต่ว่าก็ตกรอบนะเนื่องจากว่าอันดับ2เนี่ยออสเตรเลียเข้ารอบเป็นอันดับ2มี4คะแนนนะครับเช่นเดียวกันกับปารากวัยก็มี4คะแนนนะเข้ารอบเป็นอันดับ3แต่ว่าต้องไปลุ้นต่อนะครับสำหรับบรรดาอันดับ3ของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะปิดท้ายเร็วๆกันหน่อยครับด้วยกลุ่ม E นะเยอรมันเข้ารอบเป็นอันดับ1ครับชนะ2แพ้1เปิดหัวได้สวยครับชนะกูราซาว 7-1 นะครับแล้วก็ไปชนะไอวอรี่โกสต์ 2-1 นะแต่ว่านัดสุดท้ายครับมาช็อกหน่อยพวกเขาแพ้กับเอกวาดอร์ไป 2-1 ส่งผลให้อันดับ2ครับไอวอรี่โกสต์มี6คะแนนเท่ากันนะแต่ว่าการเจอกันเนี่ยไอวอรี่โกสต์แพ้กับเยอรมันนะครับแล้วก็เอกวาดอร์ครับเก็บได้4แต้มเข้าเป็นอันดับ3แล้วก็ต้องไปลุ้นว่าจะได้เป็นอันดับ3ดีสุดด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็อันดับบวยคือคูลาเซาครับมีแต้มเดียวนะจากนัดที่เสมอเอกวาดอร์ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับฟอลโลว์เดอะเกมในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
1: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที
10: ่วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
15: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
16: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: follow the game
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มิสเตอร์ห่านสรันพงษ์น้อยสำลีมาแล้วครับสำหรับเมื่อสักครู่นะครับเราก็พูดมาถึงกลุ่ม E กันแล้วที่ว่าเยอรมันกับไอวอรี่โค้สต์นะครับเข้ารอบไปแล้วนะมาต่อกันที่กลุ่ม F ครับจบอันดับ1ของตารางนี่ก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับชนะ2เสมอ1นะครับเนเธอร์แลนด์นี่ก็เปิดหัวด้วยการเสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2นะ
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นการเปิดหัวได้ดีเลยสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับสู้ได้สนุกเลยแหละนะญี่ปุ่นเนี่ยสู้เนเธอร์แลนด์ได้ดีเลยมานัดที่2เนี่ยแหละครับที่พวกเขาเมาชนะสวีเดนไปได้5ประตูต่อ1แล้วก็ปิดท้ายด้วยนัดสุดท้ายครับเอาชนะตูนิเซียไปได้3ประตูต่อ1ทำให้3เกมเนเธอร์แลนด์จบเป็นจ่าฝูงของกลุ่มที่7คะแนนนะครับส่วนญี่ปุ่นครับเปิดหัวด้วยการเสมอกับเนเธอร์แลนด์มา 2-2 นะครับนัดที่2เนี่ยพวกเขาเอาชนะตูนิเซียได้4ประตูต่อ0แล
2: ้
1: วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครับทีมตัวแทนจากเอเชียที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง4ประตูนะครับกลายเป็นญี่ปุ่นเนี่ยแหละนะที่ทำได้เอาชนะตูนิเซียไป 4-0 แล้วก็นัดสุดท้ายครับน่าเสียดายมากๆขึ้นนำ 1-0 แล้วต้านไว้ไม่อยู่ครับมาเจอแอนโทนีเอลังกาครับตีเสมอให้กับสวีเดนเป็น 1-1 ก็3เกม5แต้มเข้ารอบต่อไปนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะสวีเดนก็มี4คะแนนครับจบเป็นอันดับ3แล้วก็ลุ้นเป็นอันดับ3ดีสุดได้เข้ารอบต่อไปนะครับส่วนตุนิเซีย3นัดไม่ชนะใครเลยก็กลับบ้านก่อนนะครับสำหรับกลุ่มนี้มาต่อที่กลุ่ม G ครับเบลเยียมโอ้โหเปิดหัวได้ย่ำแย่มากเบลเยียมนะครับนัดแรกนี่พวกเขาเสมออียิปต์ 1-1 นะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ประตูจากจังหวะเข้าประตูตัวเองของอียิปต์อีกต่างหากนัดที่2โดนใบแดงด้วยนะครับแล้วก็เสมอกับอิหร่านไป 0-0 แล้วก็มานัดสุดท้ายเนี่ยแหละครับดันมาโอ้โหโชว์ฟอร์มเก่งใส่นิวซีแลนด์เอาชนะไปได้5ประตูต่อ1ทำให้เบลเยียมเข้ารอบโดยการมีคะแนน5คะแนนครับอียิปต์มี5คะแนนเช่นกันเสมอเบลเยียมเสมออิหร่านแล้วก็ชนะนิวซีแลนด์ได้นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนอิหร่านโอ้โหอิหร่านเข้ารอบเป็นอันดับ3ไปลุ้นอันดับ3ดีสุดน่าเหลือเชื่ออิหร่านนะครับก็เสมอ3นัดรวดเลยอิหร่านมี3แต้มจากโอ้โหไม่แพ้ใครเลยนะทำไปเล่นไปนะอิหร่าน
2: ใช
1: ่โอ้นะครับอิหร่านไม่แพ้ใครเลยเสมอ3นัดรวดยิงได้3เสมอแล้วก็เสียประตูไป3นะครับเข้ารอบลุ้นเป็นอันดับ3ดีสุดสำหรับอิหร่านส่วนนิวซีแลนด์บินกลับบ้านครับแล้วก็มาที่กลุ่ม Hสเปนเข้ารอบเป็นอันดับ1ครับมี7คะแนนชนะ2เสมอ1เคปเวิร์ดครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากๆเคปเวิร์ดมี3คะแนนจากการเสมอ3นัดรวดเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มอุรุกวัยครับมี2คะแนนแล้วก็เห็นว่าตามในทฤษฎีแล้วเนี่ยอุรุกวัยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการเป็นทีมอันดับ3ดีสุดด้วยนะมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าอุรุกวัยเนี่ยแพ็คของกลับบ้านเลยนะครับตกรอบฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันกับซาอุดิอาระเบียครับมี2คะแนนเท่ากับอุรุกวัยเลยกลับบ้านเช่นกันนะซาอุก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ย2นัดที่เสมอก็มีเสมอกับสเปน 0-0 แล้วก็เสมอกับทางอุรุกวัยนะครับขออภัยเสมอเคปเวิร์ด 0-0 แล้วก็เสมอกับอุรุกวัย 1-1 แล้วก็ไปแพ้กับสเปนเนี่ย 4-0 นะสำหรับทางซาอุดิอาระเบียนะครับโอ้เคปเวิร์ดนี่เอาเรื่องนะเนี่ยยิงได้2ประตูเสีย2ประตูอ่ะฮะว่าไง
2: เมื่อเช้าก็เกือบจะชนะด้วยนะ
1: อ่าม
2: ีจังหวะแบบ โอ้โหเรียกได้ว่าช็อตสุดท้ายนี่นูโน่ดาคอต้าไหมแปลออกไปอะที่เพื่อนเปิดยัดมาก็ทีมจอมเซอร์ไพรส์เลยแหละ
1: เห็นว่าเคฟเวิร์ดเนี่ยครั้งล่าสุดที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ไม่แพ้ใครนะแต่ตกรอบด้วยการมี3 คะแนนจากการเสมอ3 นัดครั้งล่าสุดของเคฟเวิร์ดในฟุตบอลโลกนี่เขาปีอะไรล่ะน่าจะฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วหรือเปล่าที่เคฟเวิร์ดได้เข้ามาเล่น
2: เคยบอกไม่เคย
1: เอ๊ะเคปเวิร์ดหรืออะไรล่ะเห็นข้อมูลแวบๆว่าก็ไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มเสมอ3 นัดแต่ว่าตกรอบนะไม่ใช่เคปเวิร์ดฮะนะครับแต่เอาเป็นว่าครั้งนี้แหละก็เป็นประวัติศาสตร์เลยแหละนะสำหรับเคปเวิร์ด
2: ครับ
1: เกมรับดีมากจริงๆนะครับเคปเวิร์ดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นทีมจากถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกกันนะกาลาทวีปนะครับก็คือทวีปแอฟริกานั่นแหละนะตัวก็ถือว่าตัวก็ไม่ได้แย่นะครับเคปเวิร์ดถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เล่นในยุโรปนี่แหละแต่ว่าก็จะเป็นบรรดาทีมเล็กๆนะครับไม่ได้ว่ามีทีมบิ๊กๆมากมีดูดีหน่อยก็เนี่ยแหละครับเป็นทางซิดนีย์โลเปสคาร์บาลเนี่ยนะที่อยู่กับเบนฟิก้านะครับคนนี้เนี่ยอยู่กับเบนฟิก้านะส่วนนอกนั้นก็โลแกนคอสตาแนวรับอยู่กับเบียเรอัลนะครับแล้วก็มีทีมไหนที่น่าสนใจอีกล่ะวากเนอร์ปีหน้านี่อยู่กับทางแทบซอนสปอร์ในตุรกีนะครับคือตัวไม่ได้เป็นถึงกับเป็นดาวดังอยู่กับทีมสโมสรบิ๊กๆอะไรเลยนะแต่โหกลายเป็นว่าผลงานในฟุตบอลโลกไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมรับดีมากๆแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูวัย40 ปีคนนี้แหละครับวอร์ซินยาเนี่ยโอ้ผลงานดีเหลือเกินนัดแรกที่เสมอกับสเปนเนี่ยก็เซฟจังๆเนี่ย7 ครั้งสเปนเจาะไม่เข้าเลยนะครับสำหรับเคปเวิร์ดนี่ในรอบต่อไปโอ้โหน่าจะตีตั๋วกลับบ้านแล้วครับในรอบ32 ทีมสุดท้ายเขาต้องเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาโชคดีนะเคปเวิร์ดนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่ม H นะครับอันดับ 1สเปนอันดับ 2เคปเวิร์ดอันดับ 3อุรุกวัยแต่ว่าถ้าวัดกันที่ทีมดีสุดอุรุกวัยตกรอบไปแล้วนะครับส่วนในกลุ่ม I ฝรั่งเศส9 แต้มเต็มจาก3 นัดยิงได้10เสีย2ก็ตบนอร์เวย์ตบเซเนกัลตบอิรักตบมาหมดนะครับ นัดแรกเอาชนะเซเนกัล3-1นัดที่2เอาชนะอิรัก3-0แล้วก็นัดที่3ครับเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1แล้วก็นัดที่3เนี่ยแหละครับมีแฮตทริกฮีโร่เกิดขึ้นก็เป็นทางอุสมันเดมเบลเล่นะครับยิงได้3ประตูปิดท้ายด้วยทางเดเซดูเอนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนใน2นัดแรกเนี่ยกับอิรักแล้วก็เซเนกัลนี่ก็แน่นอนครับประธานเต้ทำประตูได้นะนัดแรกประธานเต้ก็2ประตูกับแบลลี่บาโคล่า1ประตูนะครับนัดที่2กับอีลักนี่ก็ประธานเป้ก็ยังยิง2ประตูเหมือนเดิมนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุสมันเดมเบเล่นะครับกลายเป็นว่าดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นเดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นะครับคนละ4 ประตูนะโอ้ฟอร์มดีจริงๆสำหรับทางฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อันดับ 2ที่เข้ารอบด้วยการชนะ2 นัดแพ้1นะครับก็คือนอร์เวย์เออร์ลิงฮาแลนด์ยังได้โอกาสเข้าไปลุ้นทำประตูในฟุตบอลโลกสมัยแรกของเขาอยู่นะแล้วก็อันดับ3นะครับก็คือทางเซเนกัลแล้วก็อิรักครับไม่ชนะใครเลยยิงได้ประตูเดียวเสียไปถึง12 ประตูอิรัก นี่ครับแล้วก็ต่อมาในกลุ่มเจเพิ่งจะแข่งไป2นัดครับแต่ว่าก็อาร์เจนตินาเข้ารอบไปแล้วนะมี6คะแนนอันดับ2อันดับ3ออสเตรเลียออสเตรียกับอัลจีเรียเนี่ยยังต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายแล้วก็ที่ตกรอบแน่นอนแล้วนะครับก็คือจอร์แดนนั่นเองนะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะแข่งกันในเช้าวันที่ถึงเนี่ยนะครับเช้าวันอาทิตย์นะซึ่งอาร์เจนตินานี่จะต้องพบกับทางโอ้ยพบกับจอร์แดนแล้วก็ออสเตรียกับอัลจีเรียนี่ไปตัดแต้มกันเองนะครับว่าใครจะจบอันดับ2อันดับ3นะก็เห็นมีข่าวว่านัดนี้เนี่ยสคาโลนี่จะเลือกพักเลอเนลเมสซี่นะครับที่ทำไปแล้ว5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
2: คร
1: เ
2: ั
1: ป
2: บ
1: ็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ทำลายสถิติของมิโลโคเซ่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ16ประตูสำหรับมิโลโคเซ่ที่ทำได้ในฟุตบอลโลกเลอเนลเมสซี่ก็ยิงแซงไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ทันจะดีใจได้เต็มแม็กซ์สักเท่าไหร่เลยครับเพราะประธานเป้ตามมาแล้วที่16ประตู
2: อืม
1: โอ้โหแล้วอายุการใช้งานประธานเป้ก็ไม่ได้ไม่ดีก็5ปีก็หมายความว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าน่าจะยังมีโอกาสติดอยู่นะครับสำหรับทางคิลิยานเอ็มบัปเป้แล้วก็แมชที่เหลือก็คือการเข้ารอบลึกๆต่อไปเนี่ยถ้าคิลิยานเอ็มบัปเป้ยังทำประตูได้อีกก็มีสิทธิ์ที่จะตามไล่บี้เมสซี่รวมไปถึงแซงเมสซี่ด้วยนะครับในการเป็นดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกตลอดกาลนะไม่ใช่ว่าแค่
2: คร
1: ค
2: ับ
1: รั้งนี้นะครับแต่หมายถึงว่าตลอดกาลนะโอ้โหมิโลสลาฟโคลเซ่ทำไว้ตั้งหลายปีมาครั้งนี้นี่นอกจากเมสซี่ยิงแซงแล้วเอ็มบัปเป้ยังมายิงทาบสถิติซะอีกนะครับก็น่าจะพอจะมองเห็นได้แล้วแหละว่ายุคต่อไปมันจะเป็นยุคของใครนะถ้ามองกันตรงนี้นะครับก็น่าจะไม่พ้นเอ็มบัปเป้เนี่ยแหละเนี่ยที่น่าจะได้ขึ้นมาเป็นแบบโอ้โหเบอร์หนึ่งของโลกคนต่อไปส่วนออสเตรียกับแอลจีเรียก็เดี๋ยวเช้านี้รู้กันครับว่าใครจะได้จบอันดับ2แล้วก็อันดับ3นะเช่นเดียวกันกับในกลุ่มเคครับโคลอมเบียมี6แต้มชนะ2นัดรวดนะครับแล้วก็โปรตุเกสครับมี4แต้มจากชนะ1เสมอ1นะเปิดหัวเสมอนะครับแล้วก็นัดที่2นี่ชนะเช้านี้ต้องตัดแต้มกันเองกับทางโคลอมเบียครับสำหรับโปรตุเกสต้องชนะสถานเดียวเพื่อจบเป็นอันดับ1ในขณะที่ดิยาคองโกก็ต้องชนะอุซเบกิสถานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าชนะได้จะมี4แต้มแล้วก็ทำให้โอกาสในการเข้ารอบต่อไปในกลุ่ม3ทีมดีที่สุดอันดับ3ดีสุดเนี่ยจะสดใสมากขึ้นนะครับสำหรับดิยาคองโกนะส่วนอุซเบย์นี่ก็ไม่มีคะแนนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพลิกล็อกชนะเดียคองโกได้ก็ยังลุ้นเล็กๆนะแต่โหถ้าดูจากผลต่างประตูได้เสียแล้วโอกาสยากมากครับอุซเบกิสถานถ้าจะลุ้นชนะเดียคองโกแล้วก็อยู่ในกลุ่มอันดับ3ดีสุดเนี่ยยากมากๆครับส่วนในกลุ่ม L อังกฤษเปิดหัวสวยเลยครับเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2พอตัดมานัดที่2ครับเสมอกาหน้าแบบจืดๆ0-0นี่แบบโอ้โหโดนคำวิจารณ์ยับอยู่เงี้ยนะอังกฤษ
2: ครับ
1: นัดสุดท้ายครับเจอกับปานามาไม่น่ามีปัญหาอะไรและห้ามมีปัญหาด้วยซ้ำต้องใช้คำนี้เลยนะครับต้องชนะเพื่อเรียกศรัทธากู้ชื่อเสียงแบบว่าโอ้โหเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเสียงอังกฤษปากกันไกลขนาดไหนนะแล้วยิ่งมาใช้โค้ชเยอรมันด้วยนะครับยิ่งแบบโอ้โหเป็นบ่อให้สื่อโจมตียับๆเลยแหละนะก็นัดสุดท้ายครับการหน้าเจอโครเอเชียแล้วก็อังกฤษเจอกับปานามาอังกฤษต้องชนะสถานเดียวอย่างที่บอกนะห้ามพลาด
2: ครั
1: โ
2: บ
1: ดยประการทั้งปวงนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของแต่ละทีมณเวลานี้นะแล้วก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าบรรดาทีมที่ได้เข้ารอบไปแล้วเนี่ยผลงานเป็นไงบ้างนั่นเองนะครับโอ้โหบราซิลนี่ต้องบอกว่านัดแรกเหมือนยังไม่ตื่นแต่พอนัดที่2ที่3เนี่ยแบบรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงนะ โดยเฉพาะวินิซุสจูเนียร์เนี่ยระเบิดฟอร์มสุดๆสิ่งที่น่าสนใจของบราซิลนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในฝั่งเดียวกับทางอาร์เจนตินาในการแบ่งกลุ่มรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับทางบราซิลเนี่ยนัดแรกจะต้องดวลกับโอ้ญี่ปุ่นไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะญี่ปุ่นเคยชนะบราซิลมาแล้วนะครับในนัดอุ่นเครื่องนะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นนี่ชนะมาสกอร์เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อย
2: 2-1มั้ง
1: 3-2
2: 3-2เหรออืม
1: ชนะมา3-2นะครับในวันนั้นเล่นที่โตเกียวสเตเดียมที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเราชนะมาได้3-2นะ
2: ครั
1: ค
2: บ
1: รั้งนี้ก็มาล้างตากันในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับบราซิลนะดูซิว่าญี่ปุ่นจะทำได้ดีขนาดไหนจะยืดเยื้อไปถึงต่อเวลาไปถึงจุดโทษได้เปล่านะครับสำหรับญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งครับที่อยู่ในสายเดียวกับบราซิลก็คือไอวอรี่โกสต์จะพบกับทางนอร์เวย์นะครับสองทีมนี้เนี่ยเข้ารอบต่อไปก็ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ลุ้นไปเจอบราซิลหรือญี่ปุ่นนั่นเองนะส่วนอีกสายหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ต้องไปบรรจบกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นทางเม็กซิโกนะครับอันนี้ต้องรอดูว่าเม็กซิโกจะได้พบกับใครที่เป็นอันดับ3ดีที่สุดนะแล้วก็เช่นเดียวกันครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกลุ่ม L อังกฤษหรือเปล่าถ้าอังกฤษจบเป็นแชมป์กลุ่มอังกฤษก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับแล้วก็รอเจอระหว่างอันดับ3ดีที่สุดนะก็นั่นหมายความว่าโอ้โหบราซิลก็มีโอกาสที่จะได้เข้ารอบลึกๆอยู่เหมือนกันนะอย่างที่บอกครับว่ามันที่น่าสนใจคืออีกฝั่งหนึ่งครับที่อยู่ในสายเดียวกันเนี่ยอาร์เจนตินาจะเจอเคปเวิร์ดและอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอียิปต์นะครับเจอกับทางออสเตรเลียแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับในกลุ่มเดียวกันกับอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับที่เข้าไปรอแล้วรอเจอกับอันดับ3ดีสุดแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม K นั่นก็คือถ้าไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียนั่นเองนะจะ
2: ครับ
1: ได้พบกับอันดับ3ดีสุดเช่นกันนะครับตอนนี้ยังอย่างที่บอกว่าเบื้องต้นมันพอจะเห็นแล้วแหละว่าใครเป็น3ดีสุดแต่ว่ามันจะต้องรอกลุ่มที่เหลือนี่แหละนะครับเพื่อที่ไปดูผลต่างอะไรกันต่างๆแล้วค่อยเห็นหน้ากันมาว่า3ดีสุดคือใครนั่นเองนะนั่นก็หมายความว่าถ้าอาร์เจนตินาผ่านรอบ32ทีมรอบ16ทีมไปชนะใครก็แล้วแต่เนี่ยในคู่สายเนี่ยผ่านเข้าไปถึงรอบรองนะครับโอ้โหก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับบราซิลนะจะเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งโซนเมกาใต้คอมเมโบนะครับในฟุตบอลโลกนะบราซิลเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งก็หวังว่าจะได้เห็นกันนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนะของฟุตบอลโลกส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับเยอรมันเนี่ยจะได้เจอกับปารากวัยแล้วก็ฝรั่งเศสเจอกับสวีเดนทั้งสองคู่นี้นะครับใครชนะก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ไปชนกันในรอบ16ทีมสุดท้ายก็รู้สึกเสียดายนิดนึงนะที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่หวังก็คือในรอบ16ทีมสุดท้ายก็น่าจะเป็นเยอรมันพบกับฝรั่งเศสเนี่ยแหละนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนี่ก็อันนี้เนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่โหมองยากเหมือนกันนะเนี่ยเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ยเพราะว่าโมร็อกโกในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าไซบาลี่นะคนนี้นี่ก็3ประตูไปแล้วนะครับสำหรับทางไซบาลี่นะ
2: ครับ
1: แนวรุกโมร็อกโกนะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่ว่าทำไมถึงมีชื่อติดอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นดาวซัลโวของฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์นี้นะอิสมาเอลซาเบลลี่นะครับแนวรุกจาก PSV เฮโดเฟนส่วนอีกสายหนึ่งครับสเปนตอนนี้ยืนพื้นอยู่รอเจออันดับ2ของกลุ่ม J ซึ่งอันดับ2ของกลุ่ม J นี่ไม่ออสเตรียก็แอลจีเรียนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นอันดับ2ของกลุ่ม L เจอกับอันดับ2ของกลุ่ม K ก็อันดับ2นี่ก็โอ้โหยังไม่ชัดเจนทั้งคู่เลยครับทั้ง K ทั้ง J ทั้ง K ทั้ง L เนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสหรือว่าเดียคองโกนี่ก็ได้ลุ้นระดับ2กลุ่ม J อยู่กลุ่ม K อยู่นะครับอยู่ที่ผลการแข่งขันนัดสุดท้ายเช่นเดียวกันกับอังกฤษกาน่าโครเอเชีย3ทีมเนี่ยอังกฤษเจอกับปานามานี่ก็น่าจะพอจะเห็นว่าชนะได้แหละนะ
2: ครับ
1: ส่วนกาน่ากับโครเอเชียเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าใครจะเก็บ3แต้มได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยยังมองยากนะครับว่าใครจะเข้าเป็นอันดับ2ส่วนอีกสายหนึ่งนะครับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียแล้วก็เบลเยียมครับรอลุ้นเจอกับอันดับ3ดีสุดนะพอเห็นผลงานโดยรวมของ3นัดกับอีก2นัดของบางกลุ่มนะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าฝรั่งเศสเขาดูดีนะแนวรุกดูแบบโหลงตัวสุดๆเลยเดซเอดูเอแบดลี่บาโคล่าคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าอุสมันเดมเบเล่เนี่ยแต่ละคนนี่จัดจ้านมากๆพร้อมทำประตูกันได้ทุกคนเลยจริงๆครับไม่น่าแปลกใจที่ฝรั่งเศสแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งว่าที่แชมป์โลกนะก็ส่วนสเปนนี่ก็โหหน้าหวาดหวั่นใจครับกับตัวจบสกอร์นะโอยาซาบาลลามินยาเมานะครับอะไรพวกนี้นี่ดูแล้วจะแน่ยิงได้น้อยไปหน่อยสร้างสรรค์โอกาสเกมรุกได้ดีนะครับสำหรับสเปนเนี่ยตามสไตล์ฟุตบอลสเปนแหละครองบอลเหนือกว่าต่อบอลกันไปต่อบอลกันมานะแล้วก็แต่กลายเป็นว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไม่คมครับสเปนแต่ก็กลายเป็นว่าก็ถูๆไถๆจนเข้ารอบต่อมาได้นะสเปนนะครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลโลกในเวลานี้นะครับส่วนดาวซันโวก็อย่างที่บอกครับเลโอเนลเมสซี่5ประตูเอ็มบัปเป้กับเดเบเล่ครับคนละ4ประตูรวมไปถึงวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ครับแล้วก็คนที่ทำได้3ประตูนี่ก็มีเดนิสอุนดาฟนะครับศูนย์หน้าตัวสำรองชาวเยอรมันแล้วก็มีคนนี้ครับถือว่าน่าสนใจโยฮานมันซัมบิครับศูนย์ต้องบอกว่าเป็นแนวรุกดาวรุ่งวัย20ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากไฟบวกทำไปแล้ว3ประตูครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะลงมาเป็นสำรองด้วยนะกลายเป็นว่ามีหลายทีมจับตามองแล้วครับมันซัมบีณเวลานี้วัยเพียงแค่20ปีนะครับกำลังจะเข้าสู่อายุ21ปีในปลายปีนี้นะเกิดเดือน10นะครับโอ้โหแต่ค่าตัวบ้าบอมาก50ล้านยูโรค่าตัวนักฟุตบอลทุกวันนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลมาเนี่ยเนี่ยอิสมาอิลลาซาครับแนวรุกจากคริสตัลพาเลซก็3ประตูไบรอันบ็อบบี้ครับอันนี้นี่ก็3ประตูนะครับปัจจุบันอยู่กับแมวดำซันเดอร์แลนด์นะไบรอันบ็อบบี้แล้วก็มาเทอุสกุนยาครับ3ประตูโจนาธานเดวิดครับศูนย์หน้าแคนาดา3ประตูแล้วก็อีก1คนครับที่ทำได้3ประตูแต่ว่ากลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นทางเอรยาเฮนรี่จุสนะครับคนนี้ก็3ประตูนะสู่เป็นแนวรุกชาวนิวซีแลนด์นะครับ สามประตูแต่ว่าทีมตกรอบนะแล้วก็แนวรุกที่ตอนนี้โอ้โหมีชื่อกันหลายทีมเลยบาเยิร์นมิวนิกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือทางเนี่ยแหละครับอิสมาเอลไซบาลีสามประตูนะครับแนวรุกชาวโมร็อกโก
2: ครับ
1: แล้วก็ในเช้านี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาตีสี่สองคู่ครับโครเอเชียเจอกับกานาปานามาเจอกับอังกฤษนะครับในเวลาตีสี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าอังกฤษจะดีขึ้นบ้างไหมนะแม่นักเตะรวมตัวกันทั้งทีมเนี่ยมูลค่าร่วมๆพันล้านนะครับแต่ผลงานนี่ไม่เป็นตะเรื่องเลยจริงๆส่วนในเวลา6:30ครับโคลอมเบียเจอกับโปรตุเกสพี่โดจะทำได้ไหมนะเพิ่งจะยิงไปแค่เท่าไหร่ประตูเองประตูเดียวเองมั้งใช่ไหมคริสเตียโนโรนัลโด
2: 2ป่ะผมไม่แน่ใจ
1: โรนัลโดโรนัลโดนะครับโรนัลโดทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปกี่ประตูแล้ววะนัดแรกเนี่ยเสมอกับยาของโกโดไม่ได้ยิง
2: มายิ
1: เป
2: ง
1: ็
2: น
1: น
2: ัดที่
1: เ
2: ส
1: จ้
2: อ
1: าง เ
2: ฮ
1: น
2: ะ
1: เบสนัดโอเคนัดที่สองโดยิงไปสองประตูนะครับ
2: ครับ
1: ก็พอจะแก้เขินได้เล็กๆนะเพราะว่ามันมีนักข่าวชาวโปรตุเกสนี่แหละสื่อบ้านเกิดเนี่ยไปสัมภาษณ์โดแล้วไปถามโดว่าคิดยังไงกับที่เมสซี่ยิงไปแล้ว5 ลูกโอ้เท่านั้นแหละโดหัวฟัดหัวเหวี่ยงเดินหนีเลยนะครับแล้วก็มีการแบบว่าหันมาแบบบ่นใส่นักข่าวประมาณว่าแบบเอ้ยถามอะไรไม่เป็นไม่คือไม่เข้าเรื่องอ่ะถามอะไรไม่เข้าเรื่องอย่างเงี้ยนะโอ้โหนักข่าวก็รู้วิธีที่ใจดํานักกีฬาอยู่แล้วนะครับเนี่ยสําหรับนักข่าวสายที่แบบโดยตรงอะนะอย่างนักข่าวสายฟุตบอลเขาก็จะรู้อยู่แล้วเราไอ้นักเตะคนนี้เนี่ยมันมีจุดไหนให้จี้เป็นประเด็นขายข่าวได้บ้างนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะบางท่านน่าจะมีโอกาสได้เห็นกันแล้วแหละแอบโดนี่ก็โอ้โหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเดินหนีเลยนะก็แสบจริงๆนักข่าวโปรตุเกสนะครับก็ในเวลา6:30ชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มกับโคลอมเบียแล้วก็ดีอาร์คองโกครับชนะสถานเดียวเพื่อลุ้นอันดับสามดีสุดนะครับกับอุซเบกิสถานที่ไม่มีแต้มเลยนะแล้ว
2: ค
1: ก็
2: รั
1: ป
2: บ
1: ิดท้ายกันด้วยในเวลา9:00ครับแอลจีเรียพบกับออสเตรียชิงอันดับสองของกลุ่มแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับจอร์แดนพบกับอาร์เจนตินาที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่ในเวลานี้นะครับชนะ2 นัดมี6 แต้มแล้วก็ต้องดูว่าจะเป็นไปตามข่าวหรือเปล่านะเพราะมีข่าวว่าเลโอนีลสคาโลนีเนี่ยจะพักเลโอนีลเมสซี่นะครับเดี๋ยวต้องดูนะเพราะเอาจริงๆเจอกับจอร์แดนก็ถ้าพักก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับอาร์เจนส่วนในรอบ16 ทีมสุดท้ายนี่ก็จะไปเริ่มกันนู่นครับในค่ำคืนวันจันทร์นะก็ถืออุ้ยถือว่าเริ่มเร็วอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นพูดผิดต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ในเวลาตีสองนะครับจะเริ่มรอบ16 ทีมสุดท้ายกันแล้วนะ
2: ครับ
1: ทีนี้ถามความคิดเห็นของห่านหน่อยกับกรณีของเจอร์มี่ดอกูคือมันเป็นประเด็นที่มันก็มีการถกเถียงกันในโลกโซเชียล
2: ครับ
1: นะครับเนื่องจากว่าในนัดที่สองที่ผ่านมาเนี่ยที่เบลเยียมทำได้เพียงแค่เสมอกับทางอิหร่านนะครับในนัดที่สองเนี่ยของเบลเยียมนะเสมอกับอิหร่านไป0-0นะครับมันเกิดปัญหาขึ้นมาตรงที่ว่าภรรยาของเจอร์มี่ดอกูคลอดบุตรคนแรกแล้วก็เลยทำให้เจอร์มี่ดอกูเนี่ยตัดสินใจขออนุญาตบินกลับอังกฤษเพื่อไปเฝ้าภรรยาที่คลอดลูกนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมันมีเคสเดียวกันเกิดขึ้นกับทางนักเตะนอร์เวย์นะครับของนอร์เวย์นี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นทางออสตินการ์ดนะครับ
2: ออสตีกา
1: ที่
2: เล
1: ภ
2: โอ
1: รรย
2: อ
1: า
2: อส
1: ค
2: ต
1: ล
2: ี
1: อด
2: กาครับ
1: ภรรยาคลอดลูกเหมือนกันแต่ออสตินการ์ดเนี่ยตัดสินใจว่าขออยู่ช่วยทีมชาตินะครับ ทีนี้มันก็เลยเกิดข้อประเด็นตกเถียงกันขึ้นมาที่รุนแรงสุดคือการใช้คำพูดของสื่อฝรั่งเศสนักข่าวจากเลกิฟเนี่ยเขาใช้คำพูดแบบแย่ๆมากๆเลยอ่ะนะใช้คำพูดว่าเป็นการตัดสินใจที่น่ารังเกียจกับการที่ไปเฝ้าภรรยาคลอดลูกเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ดูน่าสยดสยองมากนะครับใช้คำว่า disgusting นะก็มันก็แบบเอ๊ะเห็นคำนี้แล้วก็ยังแบบเอ๊ะมันก็ดูรุนแรงไปเปล่าวะสำหรับสื่อสำหรับนักข่าวที่จะใช้คำนี้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออดีตนักเตะทีมชาติเบลเยียมนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคุณไม่พร้อมอ่ะคุณจะมาติดทีมชาติทำไมฟุตบอลโลกมัน4 ปีมีครั้งมันคือเกียรติยศสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลนะในเมื่อคุณเลือกที่มาติดทีมชาติแล้วทำไมอยู่ดีคุณถึงทิ้งแคมป์ไปเพื่อเฝ้าภรรยาในการคลอดบุตรคุณไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วคุณจะไปทำไมสุดท้ายยังไงภรรยาคุณก็คลอดลูกอย่างปลอดภัยแล้วคุณจะไปทำไมนะเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงกันเพราะมันก็จะมีฝั่งที่ออกมาเถียง

0: ครับส่วนตัวห่านคิดว่ายังไงกับประเด็นนี้
1: หมายถึงว่าความคิดเห็นของผมต่อ
0: การตัดสินใจของดอกู
1: ผมก็มองแค่ว่าก็มันสิทธิ์ของเขาอะครับแล้วก็มันอยู่ที่ทีมเบลเยียมอะครับถ้าปล่อยมาขนาดนี้ผมแสดงมันก็แสดงชัดเจนอะว่าเบลเยียมไม่ได้มีปัญหา
0: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเบลเยียมทำได้เพียงแค่เสมอกับอิหร่านมันก็เลยโดนโจมตีไงดอกูการตัดสินใจในครั้งนี้
1: เอางี้ผมมองว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของดอกูอะครับคือถามว่าถ้าดอกูยื่นแล้วทางเบลเยียมไม่อนุญาตอะทำได้ไหมอะมันก็ทำได้ไง
0: เนี่ย
1: เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วจะพูดยังไงดีอะคือมันไม่ใช่ว่าดอกูไปขโมยเครื่องบินเจ็ตและขับหนีไปอ่ะมันก็เป็นแค่ว่าก็ดอกูกลับไปออกจากแคมป์แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าก็อยู่ที่ทางสมาคมเขาจัดการนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไง
0: เขาก็มีการออกมาพูดนะทางทีมสตาฟของเบลเยียมเนี่ยเขาบอกว่า
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ปล่อยดอกูไปเปล่าๆไปเปื่อยคนเดียวนะเขาส่งหนึ่งในทีมงานแพทย์ไปคอยดูแลดอกูด้วยเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดว่ากลับมาอังกฤษมาเข้าเมียคลอดลูกแล้วเนี่ยเกิดมันเกิดอุบัติเหตุเดินข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรือไปกินอาหารผิดสำแดงเข้าท้องไส้เสียขึ้นมาเงี้ยนะครับทางสมาพันธ์ทางทีมงานของเบลเยียมเขาก็ออกมานะว่าเขามีการตามไปดูแลอย่างดีเลยเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพื่อให้ดอกูเนี่ยพร้อมในการกลับมารับใช้ทีมชาติในนัดที่เจอกับนิวซีแลนด์เมื่อเช้านี้แล้วก็กลายเป็นว่าทางเบลเยียมก็เก็บชัยชนะได้เป็นนัดแรกนะครับเควินเดอบอยยิงได้โรเมลลูกากูยิงได้เปิดหัวด้วยเลโดทอสซา2 ประตูนะครับสำหรับ
1: ค
0: เม
1: ร
0: ื่
1: ั
0: อ
1: บ
0: เช้านี้นะชัยชนะเหนือนิวซีแลนด์5-1นะครับและที่สำคัญคือลูกยิงของเลนโดทอสซาเนี่ยลูกแรกในนาทีที่28เนี่ยนี่คือประตูแรกที่เบลเยียมยิงได้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนับตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วคนที่ยิงลูกสุดท้ายให้กับเบลเยียมในทัวร์นาเมนต์บอลโลกคือมิชิบาโซยินะครับก็โอ้2 นัดแรกทำประตูไม่ได้เลยทำประตูได้แต่ก็เป็นจังหวะทำเข้าประตูตัวเองของฝั่งตรงข้ามนะครับก็เลยกลายว่าโอ้โหน่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะโอ้แล้วก็ไอ้เจ้าหนุ่มซาลาแมเกอร์นี่ก็ทำประตูปิดกล่องนะลูกที่5นะครับแล้วก็เป็นโรเมลลูกากูเท่ากับว่าลูกากูเนี่ยยิง1 จ่าย 1นะในนัดนี้นะครับเอาชนะไป5-1เจเรมี่ดอกูก็ลงเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จะดูแล้วเส้นทางในการเข้ารอบลึกๆของเบลเยียมนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ
1: แต่ถ้าดูตามข่าวว่าสมาคมเขาก็ ไม่ได้มีปัญหาก ับการไปของลูกากูอ่ะถ้าส่งคนดูแลไปขนาดนี้มันก็เป็นยืนยันแหละว่าอย่าใช้คำว่าไม่มีปัญหาครับถ้าส่งคนไปขนาดนี้ก็แปลว่าเขาก็สนับสนุนแหละกับการตัดสินใจที่จะขอลาออกจากแคมป์ไปชั่วคราวเพื่อที่จะกลับมาจัดการธุระส่วนตัว
0: ก็เหมือนกันกับบราซิลก็ลาฟินยาก็มีปัญหานะครับก็ขอตัวบินกลับด่วนเหมือนกันนะลาฟินยานะครับทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเรื่องการเงินนะ
1: ใช่
0: ก็
1: เขามีข่าวว่าเมียของลาฟินยาเขาเหมือนแบบใช้เงินเกินตัวว่าง่ายแล้วก็เหมือนแบบติดหนี้อ่ะนั่นแหละที่ออกมาแฉประมาณนั้น
0: ถ้าจำได้ว่าในวันที่ลาฟินยาได้รางวัล Man of the Match ของแมตช์ไหนสักแมตช์นึงอะแล้วก็เขาก็ถ่ายคลิปโมเมนต์ตอนลาฟินยากลับบ้านมานะครับเปิดประตูบ้านมาแล้วก็กลายเป็นลูกของลาฟินยา

0: เนี่ยแหละลูกน่าจะเป็นลูกสาวนะครับก็วิ่งดีใจเข้าไปกอดคุณพ่อคุณพ่อเขาก็เอาถ้วยรางวัลนั่นแหละส่งให้ลูกไปถือเล่นนะครับก็เป็นภรรยาเนี่ยแหละที่ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ลงโพสต์ลงในสื่อโซเชียลแล้วก็ยังเห็นว่าแบบครอบครัวนี้น่ารักดีเวลาฟินย่าลูกแล้วก็ภรรยาโอ้แต่พอมาเจอประเด็นเนี่ยที่ข่าวออกแล้วก็หานพูดอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังงงเลยแบบอ้าวโอ้ภรรยาลาฟินย่านี่ก็แสบอยู่เหมือนกันเหรอวะเนี่ยนะแล้วรู้สึกว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งคนด้วยมั้งที่ขอบินกลับก่อนในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกัน นะครับก็เรียกได้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เอาจริงๆก็โหมีเรื่องให้เป็นข่าวได้อยู่ทุกวันเหมือนกันนะไ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ่
1: ่
0: ไปตั้งแต่ไอ้ทีมชาติอิหร่านใช่ไหมที่ว่าเข้ามาทำการแข่งขันในประเทศได้แต่ว่าพอแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องรีบบินออกจากประเทศเลยนะก็เป็นอะไรที่แบบมันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศของทีมงานสตาฟของอิหร่านนะครับแล้วมันก็นี่แหละมันก็เป็นปัญหาทำให้มองกันตามตรงอ่ะความพร้อมความอะไรของการเตรียมทีมมันก็ลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลามีแข่งคุณเข้าประเทศได้แต่แข่งเสร็จคุณต้องรีบออกนอกประเทศอะไรเงี้ยเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นจะพูดว่าเป็นการเล่นแง่กันของเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะอย่างที่ทราบมันดีว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็มีปัญหากันอยู่นะครับในเวลานี้นะแต่สหรัฐอเมริกาเขาก็อ้างเรื่องความปลอดภัยของคนในชาติเรื่องนโยบายของประเทศอะไรก็ว่าไปนะครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ก็สมกับเป็นสหรัฐอเมริกาดีเนี่ย
1: ก็ต้องรอดูอ่ะแต่รู้ว่ากูยังไม่ไอ้ไม่รู้กูสิไอ้โดกูยังไม่ได้กลับเข้าแคมป์ใช่ไหมบอลโลก
0: ลงเป็นตัวสำรองเมื่อเช้าแล้วไง
1: อ๋อมันก็ไม่มีปัญหาผมว่ามันก็แค่ขัดใจแหละแต่มันไม่ได้มี
0: เรื่องของเรื่องคือเป็นตัวจริงมาโดยตลอด12 นัดหลังเนี่ยพอมาแบบว่าขอลาอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเบลเยียมจะเหลือหรอวะเองไม่อยู่อะไรเงี้ยก็นะแพนิ
1: ก็
0: คกัน
1: เส
0: ไ
1: ี
0: ป
1: ยวแหละ
0: นะครับ
1: แต่พอมันเข้ารอบทุกอย่างก็จบก็เดี๋ยวไปว่ากันก็ไว้รอตกรอบก็คงจะโดนด่ามาอีกทีหนึ่ง
0: เดี๋ยวมันขอดูนะไอ้เบลเยียมไม่เข้าไปเจอไทยนะเมื่อกี้พูดไปลืมซะละเบลเยียมนะครับในรอบต่อไปนี้พวกเขาจะเจอกับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเบลเยียมเข้าไปเจอกับไทยโอ้เบลเยียมนี่ต้องไปรอผลอันดับ3ดีสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคำนวณไม่ได้เหมือนกันนะว่าเบลเยียมในรอบต่อไปเนี่ยจะเจองานหินหรือว่างานสบายนะครับเจอกันอันดับ3ดีสุดนะแต่ที่แน่ๆถ้าเบลเยียมผ่านรอบต่อไปได้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นเจอระหว่างเจ้าภาพสหรัฐอเมริกากับบอสเนียโอ้คู่นี้มองยากอยู่เหมือนกันเนี่ยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียเนี่ยแต่ส่วนตัวค่อนข้างชอบผลงานของสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับ
0: ผมว่าสหรัฐอเมริกานี่ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทำได้โอเคเลยแหละนะครับการรอคอยมา32 ปีสำหรับสหรัฐอเมริกาในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดที่เขาได้เป็นเจ้าภาพคือในปีฟุตบอลโลก94นะครับแล้วก็วนกลับมาเนี่ย32 ปีมาได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่มเจ้าภาพร่วมแหละนะสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยนะครับผลงานของโปเชตติโน่นี่ก็ต้องบอกว่าโอเคนะการลงคุมทีมสหรัฐอเมริกาใน3 นัดฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับแม้ว่าในนัดสุดท้ายจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ะไปแพ้กับทีมบัวอย่างตุรกีเฉยเลยนะครับก็น่าผิดหวังอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าเจ้าภาพที่ใหญ่ลุงแซมสหรัฐอเมริกาเนี่ย เนี่ยจะเข้ารอบไปลึกได้มากสุดขนาดไหนเบื้องต้นก็ยืนพื้นที่32ทีมแล้วต่อไปก็ไปลุ้นว่าจะเข้าไปถึง16ได้ไหมเข้าไปถึง8ได้ไหมนะครับแต่ครั้งนี้เท่าที่ดูก็เหมือนจะไม่มีปัญหาเรื่องผู้ตัดสินนะห่านดูบามีไหมเจอปัญหาผู้ตัดสินงองแงงี่เง่ามีไหม
1: ไม่นะ
0: ก็ถือว่าฟีฟ่าตัดสินใจเลือกผู้ตัดสินมาดีนะครับเพราะว่าอย่างอ่ะอย่างที่ถามห่านไปเมื่อสักครู่มีไหมเห็นบ้างไหมความแบบเอะอะไรของผู้ตัดสินเนี่ยมันก็ไม่มีให้เห็นเลยเหมือนกันนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าจัดได้ดีสำหรับทางฟีฟ่าแล้วก็ทางเจ้าภาพร่วมต่างๆนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงนที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงนที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา10ถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา13ถึง14นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Mid Year 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
4: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Mid Year 2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP ก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ99เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
9: นายภูมิพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็นร้อยละ79จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filling สูงถึงร้อยละ 99.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือร้อยละ 21ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filling โดยเร็วที่สุด พื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจและป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม J K และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะรีดเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่ได้เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา4 นาฬิกาโคลอมเบียพบโปรตุเกสและดีอาร์คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา6 นาฬิกาแอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา9 นาฬิกาปุ่นพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถ
11: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
13: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
13: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
13: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
14: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
15: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97
16: Follow the games
17: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับ
18: ครับผม
17: แล้วก็สำหรับเบรกนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องตลาดการซื้อขายนักเตะกันสักหน่อยดีกว่า
18: ครับ
17: แน่นอนครับไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะกับดีลอภิมโหฬารระทึกขวัญลีกฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใกล้แล้วต้องใช้คำนี้นะใกล้ที่จะ 100% แล้วนะครับถ้าเป็นมูลค่ายูโรคือ130ล้านยูโรถ้าเป็นมูลค่าปอนด์คือ116ล้านปอนด์เอเลียตแอนเดอร์สันครับมิดฟิลด์ชาวอังกฤษที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแหละนะสำหรับดีลนี้นะครับเกิดขึ้นแน่นอนคิดยังไงกับดีลนี
18: ้ก็ผมว่าก็น่าสนใจนะแล้วก็ยอดสำหรับส่วนตัวผมมองว่ายอดเยี่ยมนะ
17: อืม
18: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการซื้อมาได้ในช่วงเวลาที่เขายังมีพี่เลี้ยงเป็นโรดี้เอเนเดสอยู่
17: อ่าฮะ
18: แล้วก็เอาจริงๆก็คือซื้อมาเพื่อใช้เลยแหละเพราะว่าตอนนี้คนที่จะแย่งในตำแหน่งนี้จริงๆอ่ะก็แทบจะไม่มีแล้วนะคือมันอาจจะมีแค่นิโก้กอนซาเลสแต่ผมมองว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่น่าจะแย่งได้อ่ะ
17: อืม
18: แล้วผมก็มองว่าจริงๆมันก็เข้ากับคนที่เอนโซ มอเรสก้าเขาอยากใช้ด้วยอยู่แล้ว
17: อืม
18: ก็น่าจะเป็นไปตามโค้ชแหละแต่จริงๆอ่ะผมว่าข่าวเนี้ยมันมาตั้งแต่ยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้ว
17: จ้าฮะ
18: มันก็ไม่เชิงว่าแบบเหมือนเอนโซ มอเรสก้าเขารีเควสซะทีเดียวอ่ะมันก็เหมือนแบบว่ามันเป็นดีลต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคของเป๊ปแล้วก็จนเนี่ยแหละมีข่าวว่าใกล้แล้ว
17: ือเขาก็วางตัวไว้ว่าตามข่าวนะครับเขาวางไว้ว่าให้เอเลียตเนี่ยมาประจำตำแหน่งแทนแบนเดโรซิวาเลยแหละนะแล้วก็น่าจะเป็นการจับคู่กันระหว่างแบนเดโรซิวากับโรดี้แล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาวางไว้ก็คือการรับหน้าที่ต่อจากโรดี้ในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าโรดี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงปี2ปี3ปีหลังมาเนี้ยปัญหาบาดเจ็บอาการเนี้ยเรื้อรังรบกวนบ่อยครั้งมากจนทำให้โรดี้เนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเท่าที่ควรแล้วหลายๆคนก็มองว่าเริ่มฟอร์มตกแล้วนะโรดี้นะครับในวัยเอาตรงๆอ่ะเพิ่งจะเลข3เท่านั้นเองเพิ่งจะ30นะก็ถือว่าสภาพกรอบมากๆใช้ได้แล้วแหละ
18: โอ้ยมันก็แต่ว่าเขาเลข3ไม่ได้หรอกเขาเจ็บหนักมาแล้วเจ็บเรื้อรังแล้วก็เจ็บซ้ำด้วยมันก็หมดสภาพเพราะว่านักเตะเองมันขาดแมตช์แบบฟิตเนสแล้วก็แชปเน็ตเองไปนานมันก็ไม่แปลกหรอกผมว่าคือกีฬาในยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะคือสมัยก่อนเนี่ยโอเคแหละคุณเซนบอลดีวิธีคุณสามารถยืนเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นสมัยเนี้ยมันมีเรื่องของความแข็งแรงอ่ะ
17: ความฟิต
18: คือผมว่า
17: ความฟิตสภาพร่างกายนะ
18: ใช่ใช่ใช่ใช่เขาคือมันมีการศึกษาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาบางคนอาจจะแบบว่าศึกษาอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็มีแบบการเทสต่างๆเรื่องของคือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าไปเจอนักกีฬาสมัยก่อนเนี่ยที่เขาแบบสามารถดื่มเหล้าเช้าแล้วก็มาเตะบอลเย็นได้เนี่ยเป็นสมัยเนี้ยมันจะไม่ไหวไงเพราะว่ามันอันหนึ่งคือด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปสองคือเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลแม้ว่ามันจะมีการกระแทกกระทันจริงแต่เดี๋ยวนี้เขามีสอนแล้วว่าเวลาเข้ากระแทกยังไงเวลารับกระแทกยังไงแล้วฝึกจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมารับแรงกระแทกที่มันต้องปะทะซึ่งเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นการเบียดกันสมัยก่อนผมว่าถ้าเป็นนักสมมติว่าเป็นเอานักเตะจากยุคก่อนมาพีเรียดข้ามมาในยุคเนี้ยผมว่าตายเลยนะด้วยการออกแบบสรีระต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่นักเตะหนึ่งคนเนี่ยถามว่าทำไมเจ็บแล้วกลับมาไม่ได้ล่ะทำไมอ่ะผมว่าคำถามนี้แบบมันถูกตอบไปหมดแล้วแหละว่า ก็เพราะว่าพอตอนกลับมาแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดคุณเจ็บหนักคือถ้าเจ็บปกติอ่ะเจ็บข้อเท้าแล้วกลับมาเล่นได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าพูดง่ายว่ามันก็เหมือนกับกับรถที่ถูกชนแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะเป็นแค่การทุบให้กลับมาใช้ได้อ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนอะไรยังไงก็มีปัญหามันจะกลับมาวิ่งได้ไม่เหมือนเดิมผมเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเจอคำถามนี้มาเยอะเหมือนกันนะแบบว่าทำไมนักเตะแบบเจ็บแล้วมันเล่นไม่ได้น่ะทำไมคนเมื่อก่อนสมัยก่อนเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าโอ้คือกลายเป็นว่าเหมือนแบบไปดูถูกนักเตะสมัยเนี้ยว่าแบบพอเจ็บแล้วมันไม่เห็นกลับมาดีเลยอายุแค่เลข3บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าบางทีแบบด้วยวิธีการเล่นสไตล์การเล่นโดยเฉพาะอย่างแบร์นาร์โดซูบาเนี่ยผมมองว่าเขาค่อนข้างจะตะลุย
17: คนที่
18: คนเนี่ยคือไม่ผมพูดถึงแบนาโดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
17: คือโดนี่33ประมาณนั้น
18: ใช่คือผมว่าไปดูอ่ะนักเตะสมัยคือมันจะมีสองพวกก็คือผมว่าเอาอย่างนี้มันแล้วแต่ตำแหน่งด้วยแล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนแล้วกันบางคนเขาไม่ได้เจ็บหนักมากไงเขาก็เล่นได้อยู่ตลอดเพราะว่าร่างกายเขาไม่บุบสลายเลยแต่บางคนเนี่ยบางตำแหน่งมันผมยกเคสอย่างเมื่อกี้อย่างแบนโดทูบาเนี่ยเขาเป็นนักเตะในตำแหน่งที่เขาแหวกตะลุยแล้วเขาก็เลี้ยงบอลอะไรอย่างเงี้ยจี้ไปโดนเตะเอาฟาวโดนอะไรแต่ว่า นักเตะสมัยก่อนอยู่สมัยนี้ความแข็งแรงมันไม่เท่ากันไงขาคนสมัยก่อนกับขานักเตะสมัยนี้ที่เขาโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครคิดด้วยซ้ำว่าการจะโตขึ้นมาแล้วเป็นนักฟุตบอลมันเป็นยังไงแต่สมัยนี้เนี่ยตั้งแต่ในท้องอ่ะก็โดนวางมาแล้วสำหรับบางคนด้วยซ้ำว่าแบบเนี่ยจะต้องเป็นนักฟุตบอลนะต้องออกแบบมาต้องฝึกแบบนี้แบบนี้โตตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการโดนสร้างมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ผมถึงมองว่าก็ไม่แปลกนะที่นักเตะยุคนี้กับอะไรอย่างเงี้ยอายุการใช้งานในบางคนจะสั้นมาก
17: ทีนี้เกี่ยวกับดีลนี้เหมือนกันมันก็มีกลุ่มแฟนฝั่งตรงข้ามของซิตี้เนี่ยแหละนะที่เขาก็มาคุยเล่นบัฟกันแหละว่าแบบเออเนี่ยที่มันราคาโหดขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทีมเราเนี่ยไปบัฟราคาไว้ก่อนแล้วพอสุดท้ายแมนซิตี้ก็เลยต้องโตะให้มันหนาขึ้นไปอีกแล้วก็ได้ไปในราคาที่แพงขึ้นคิดว่าตรงนี้มีประเด็นเกี่ยวกันไหม
18: หมายถึงว่า
17: แมนยูเขาก็ไปบัฟใส่
18: ไม่เข้าใจไหมแต่ประเด็นที่พี่จะถามผมหมายถึงว่าเพราะว่าแมนยูยื่นซิตี้เลยต้องทุ่มซื้ออ
17: คิดว่าเกี่ยวกันไหมตรงเนี้ย
18: เขายื่นจริงหรือเปล่าล่ะคำถามคือผมต้องถามพี่กับว่าแมนยูเขายื่นจริงหรือเปล่าล่ะ
17: นั่นแหละ
18: มันพิสูจน์ได้
17: ตามข่าวเนี่ย
18: ต
17: ามข่าวนี่ก็เป็นทางอะไรนะปาโบลปานอสเอ๊ะเดี๋ยวกัน
18: โรมาโน่
17: ประธานไม่ใช่ประธานชื่ออะไรนะประธานมาเฟียของนอร์ทเทิร์นฟอร์เรสต์ชื่อว่าอะไรนะ
18: ชื่ออะไรติดสักอย่างผมจำไม่ได้ละ
17: จียนนาคิสอะไรสักอย่างใช่ไหม
18: ใช
17: ่นั่นแหละเขาเป็นคนปฏิเสธ2ครั้งแรกของแมนซิตี้นะครับถ้าตามเนื้อข่าวนะก็แบบ80ล้านก็ตกปัดตก106บวก16ล้านที่เป็นแอดออนก็ปัดตกจนสุดท้ายแมนซิตี้ก็เลยต้องโตไปที่เป็นเงินสดก้อนเดียวไปเลยไม่มีแอดออนอะไรทั้งสิ้นนะครับทางประธานของนอร์ทเทิร์นฟอร์เรสต์ก็เลย
18: ชื่อว่ามารีนาคิสอีวานเจลอสมารีนาคิส
17: มารีนาคิสนะครับก็เลยโอเคตอบตกลงกับดีลสุดท้ายนี่แหละเพราะว่าเมื่อเป็นเงินก้อนมาเลยงวดเดียวเลยจบนะ
18: ไม่แต่ว่าถ้าจะมองตอบคำถามในมุมมองพี่มุ้งว่าเพราะว่าแมนยูยื่นมาหรือเปล่าเอางี้ผมว่าซิตี้ไม่เคยซื้อดีลไหนถูกนะแล้วเขาจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผลตลอดกับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะถ้าดูตามการซื้อขายอ่ะคือจะบอกว่าเพราะแมนยูซื้อยื่นไปก่อนก็เลยโดนโกงเพราะว่าซิตี้กลัวจะไม่ได้ตะลีตะเหลือกแต่ว่าไปดูทุกดีลที่ผ่านมาผมว่าน่าจะแมนยูยื่นซื้อหมดเลยมั้งเขาก็เลยจ่ายในราคาสมเหตุสมผลไม่หรอกคือผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าซิตี้เขาเวลาเขาซื้อขายกับใครอ่ะเขาจ่ายในราคาสมเหตุสมผลตลอดหมายถึงว่าแฟร์กับอีกฝ่ายอ่ะคือถ้าเกิดคุณเรียกมาเท่านี้แล้วเขาอาจจะมีต่อรองเล็กน้อยอันแน่นอนตามการซื้อขายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเขาเห็นว่าโอเคคุณพอใจราคานี้จริงๆแล้วคุณจะปล่อยให้เราเขาก็จ่ายในราคาที่ว่าอาจจบเลยหรือบางทีมากกว่าราคาที่บางทีมตั้งไว้ด้วยซ้ำผมไม่เคยเห็นซิตี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยื่นแบบแบบบิดกับใครแบบว่าเช่นลิเวอร์พูลมาซื้อทุ่มวันนี้เพื่อตัดหน้าแต่ว่ามันอาจจะมีดีลที่แบบว่าตัดหน้าซื้อถามว่ามีไหมมันก็มีอย่างแบบอย่างที่เราเห็นกันอันนี้ชัดและโต้งที่สุดถามว่ามีใครยื่นซื้อไหมล่ะมียื่นมาตลอดแหละก็คือมาร์กเกฮีแต่ซิตี้เขายื่นในราคาที่แบบว่าพาเลตเอาไปเลยไม่ต้องคิดมากจบ20อ่ะบางคนก็บอกถูกก็ว่าถูกแพงก็ว่าแพงกับนักเตะที่อีกไม่กี่เดือนจะหมดสัญญาแต่ว่าซิตี้เขามองว่าจ่ายแล้วจบไหมล่ะจ่ายแล้วคุณปล่อยไหมล่ะแฟร์กับคุณไหมล่ะพาเลตถ้าแฟร์ก็จบผมว่าซิตี้เขาทำแบบนี้มาโดยตลอดไงมัน
17: จ่ายจบไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องพูด
18: มันไม่เชิงประมาณแต่ผมว่าเขาแฟร์กับคู่ค้าเขาอ่ะค
17: ือ
18: เหมือนแบบว่าเออทุกอย่างถ้ามันตกลงกันด้วยราคาแบบเนี้ยแล้วคุณแฮปปี้ผมสามารถจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายนะผมไม่ค่อยเห็นแบบว่าซิตี้แบบเล่นพ่อแง่แม่งอนขนาดนั้นคือถ้าเขาตัวเนี้ยเขาจะเอาเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการไต่ตองมาดูก่อนว่าราคาเนี้ยมันสมเหตุสมผลคือมันจะมีแบบแค่ว่าเขาซื้อกับไม่ซื้อแค่นั้นแหละเออไม่ค่อยเห็นแบบซิตี้บิดไปแล้วแบบเอ้ยราคานี้เขาซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบโอ้ยอมไม่ได้ทีมนี้ปาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ซิตี้จะเป็นในลักษณะเหมือนแบบว่าถามว่ามันเป็นดิวปาดไหมถ้าในเชิงความรู้สึกมันก็ปาดแหละแต่ว่าในเชิงถ้าเราไปดูหลายๆดิวเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาค่อนข้างจะจ่ายให้คู่ค้าแบบสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คนขายเขาตั้งอ่ะ
17: อืม
18: ประมาณเนี้ย
17: ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาของสื่อว่าซิตี้เอาอีกแล้ว
18: ครับ
17: ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลสถิติของอังกฤษในการดึงนักเตะอังกฤษเข้ามาร่วมที
18: ม
17: แต่มันยังรอผลการตัดสิน115กระทงอยู่ซึ่งตามข่าวก็บอกว่าใกล้ที่จะประกาศบทลงโทษออกมาแล้วซึ่งเป็นการใกล้รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เคยเห็นประกาศออกมาสักทีเลย
18: ครับ
17: นะครับก็ทีนี้ก็เลยมันก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นนะว่าเออในเมื่อถ้ามันยังมีเรื่องนี้อยู่ทำไมแมนซิตี้ถึงยังกล้าทุ่มเม็ดเงินอย่างต่อเนื่องไม่กลัวเลยเหรอกับบทลงโทษที่จะตามมานู่นนี่นั่นเออมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเออสรุปแล้วสุดท้ายหรือว่าแมนซิตี้จะไม่ผิด
18: ไม่หรอกผมว่า
17: จะรอดตัว
18: ผมว่ามันเขาก็คงมั่นใจในมุมของเขาอ่ะแล้วก็ธุรกิจมันต้องเดินต่ออ
17: ืม
18: เออผมมองแบบนี้นะเออคือไม่อยากยกเคสตัวเองแล้วกันเอาไปว่าผมมองว่าเขาต้องจัดการคือไอ้เรื่องคดีความมันก็ส่วนคดีความอ่ะไอ้เรื่องกิจการมันก็ส่วนกิจการคือเพราะว่าณวันนี้มันไม่ได้แปลว่ามันมีข่าวอย่างที่พี่มุกบอกอ่ะแล้วซิตี้มันห้ามไปห้ามซื้อห้ามทำทุกอย่างเพราะถ้าคุณทำมาคุณจะโดนลงโทษปรับแบบแต้มนู่นนี่นั่นคุณจะต้องตกชั้นเขาไม่ได้มีเขายังปล่อยให้ทำได้เพราะฉะนั้นเขาก็ทำไปตามแบบสิทธิ์ของเขาถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดนะแค่ว่าการตัดสินมันยังไม่จบแล้วถ้าถามในมุมมองผมก็มองว่าเขาก็ต้องเชื่อมั่นในทีมกฎหมายเขาอะเพราะว่าทีมกฎหมายเขาประมาณเนี้ยคือเขาก็คงแจ้งแล้วว่าแบบเขามั่นใจว่าถ้าในมุมนี้เพราะว่าเรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องของการตีความอ่ะเหมือนซีรีส์ทนายปีศาจใช่ไหมที่เขาดังๆกันอ่ะแต่นี่ผมยังไม่ได้ดูนะเออแต่มันก็สื่อในทำนองนั้นแหละว่าคือเรื่องของกฎหมายมันโดนออกแบบโดยมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีช่องโหว่แบบมนุษย์แหละ
17: ม
18: ันไม่ได้ถูกบัญญัติโดยแบบสิ่งที่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีช่องโหว่ในแบบมนุษย์แหละเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็ยังทีมกฎหมายเขาก็มั่นใจอ่ะเขาก็มั่นใจเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดหรอกมันไม่มีผมใช้คำว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยด้วยซ้ำและเขาก็ต้องควรจะต้องทำแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าผมมีคดีความอยู่แล้วคุณจะมาใช้เงินสูงที่สุดได้แบบนี้เหรอมันไม่ได้คุณโอ้แสดงว่าเดี๋ยวคุณผิดซ้ำคุณต้องปิดสโมสรผมว่ามันไม่ต้องทำแล้วแหละสโมสรฟุตบอลเนี่ยมันก็ปล่อยไปเลยเพราะว่ารอกว่าจะตัดสินเนี่ยซิตี้ก็ไม่ซื้อแล้วปล่อยไปเลยเพราะว่าให้สังคมเห็นใจเอาให้ศาลเห็นใจใช่ไหม
17: อืม
18: เขาต้องเดินหน้ามันเป็นมันเป็นปกติอะครับ
17: ทีนี้มีอีกหนึ่งทีมพ่อบุญทุ่มของอังกฤษนะครับ
18: ครับ
17: ฤดูกาลหน้าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือเปล่านั่นก็คือทางเชลซีฤดูกาลหน้าไม่ได้ไปเล่นยุโรปใช่ไหม
18: เออเหมือนจะใช่นะ
17: ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเชลซีฤดูกาลหน้าจะไม่ได้ไป
18: ค
17: เ
18: ร
17: ล
18: ั
17: ่
18: บ
17: นยุโรปแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าก็ยังคงสามารถดึงดูดนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้อยู่นะครับสำหรับเชลซีนะ
18: ครับ
17: ว่าล่าสุดนี่ก็ เห็นมีการประกาศออกมาว่ากำลังจะได้แบ็กซ้ายอนาคตไกลชาวอิตาเลียนมาร่วมทีมนะครับมูลค่าก็จับต้องได้แหละถ้าพูดกันตามตรงอ่ะนะ40ล้านนะครับก็เป็นไอ้เจ้าอะไรนะ
18: ปาเลสต้าอะไรใช่ไหม
17: ปาเลสต้าอะไรสักอย่างของอัตแลนต้าใช่ไหม
18: ครับ
17: นะครับกำลังจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะซึ่งก็ถือว่าเป็นดีลที่มาไวไปไวอยู่เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้หนุ่มอิตาเลียนวัย20ปีคนเนี้ยนะครับมีข่าวกับหลายสโมสรมากๆรวมไปถึงไอ้เจ้าอินเตอร์มิลานที่ก็อยากได้ไปร่วมทีมนะแต่กลายเป็นว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาถึงเชลซีเอาไปกินเลยนะก็เลยนั่นแหละครับก็เลยอย่างที่บอกนะว่าสุดท้ายแล้วเชลซีนี่ก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปเล่นยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับเนื่องจากว่าเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ10ของตารางนะกลางตารางพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ยังสามารถดึงนักเตะได้แล้วก็รวมไปถึงในฤดูกาลหน้าก็จะเป็นการทำทีมของทางชาบี้อลองโซ่ด้วย
18: ครับ
17: น่าจะเป็นดีลแรกของเชลซีเลยหรือเปล่าที่ได้ไอ้หนุ่มอิตาเลียนคนนี้เข้ามา
18: เป็นดีลแรกเป็นดีลแรกครับ
17: ใช่ไหม
18: นะครับถ้าถามผมอ่ะ ผมมองว่าเขาไม่ได้มีคู่แข่งไปแย่งขนาดนั้นด้วยมั้งหมายถึงว่าที่เป็นทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยทีมที่ถือว่าเกรดแบบใกล้เคียงกันกับเชลซีอ่ะศักดิ์ศรีด้วยกันกับเชลซีคือทุกคนต้องอย่าลืมว่าโลกปัจจุบันทุกคนมีอะไรที่มันเข้าถึงได้เหมือนเท่ากันหมดอ่ะคือต่อให้อินเตอร์มิลานเขาเป็นเต้ยอ่ะแต่ทุกคนก็รู้แหละว่าอินเตอร์มิลานกับลีกอิตาลีอินเตอร์มิลานกับลีกในบ้านเกิดอย่างเงี้ยมันสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วการมาอยู่เชลซีมันเป็นยังไงการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันเป็นยังไง
17: แต่ก็ต้องบอกว่าเชลซีเนี่ย เขากำลังจะเสียแบ็กซ้ายตัวหลักของเขาไปด้วยนะครับคูคูเรย่ากำลังจะย้ายไปอยู่กับน้ามูที่เรอัลมาดริดนะ
18: ครับ
17: มันก็เลยโอเคพอจะเข้าใจได้แหละว่าทำไมเชลซีถึงไม่เอามาเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะว่าสไตล์อิตาเลียนกับฟุตบอลอังกฤษในสไตล์ของชาบี้อลองโซเนี่ยมันจะเวิร์กขนาดไหนเพราะที่ตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ย ถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็เพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้ไม่นานเองนะครับนะมันก
18: ็ผมเห็นเขาก็ดิวยื้อมาเป็นอาทิตย์กับอินเตอร์แล้วนะ
17: ใช่ก็อินเตอร์เห็นตัวเลขก็เท่าไหร่นะ45+5ก็ยังงงแล้วแบบโหอินเตอร์พุ่งขนาดนี้เลยเหรอวะ
18: ก็ซื้อน้อยๆเขาไม่ขายให
17: ้ก็อย่างที่เราพูดมาตลอดว่าทีมในอิตาเลียนเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่เอาตัวแก่ก็ต้องเอาตัวราคาที่มันไม่สูงมากแต่พอเห็นเตอยอมที่แบบตามหน้าสื่อตหน้าข่าวนะครับที่ว่ายอมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลเลยอย่างที่แบบพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยใช่อินเตอร์แน่หรอวะอะไรเงี้ยนะ
18: ครับ
17: ก็กลายเป็นว่าแอตแลนต้าก็ชิวๆรอรับตังค์ไปแล้วณเวลานี้นะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถือว่าปั้นนักเตะขึ้นมาได้ดีหลายๆคนเลยนะครับสำหรับทางแอตแลนต้านะแล้วก็ขายได้เป็นเงินที่เป็นกอบเป็นกำด้วยไอ้เจ้าหนุ่มนี่เขาชื่อว่ามาโกปาเลสตรานะครับมาโกปาเลสตรานะน่าสนใจทีเดียวว่าฤดูกาลหน้าไปอยู่กับเชลซีแล้วก็จะทดแทนการ ขาดหายไปของมาร์โคกุเรย่าได้ดีขนาดไหนนะครับ37นัด1ประตู4แอสซิสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหนุ่มอิตาเลียนวัย21ปีคนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าก็เพิ่งจะมาโดดเด่นเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาแอตแลนต้าปล่อยยืมไปอยู่กับทางกายารีนะครับ
18: ครับ
17: น่าดูนะครับก็เป็นดีลแรกของเชลซีเหมือนกันไหมปาเลสตราใช่ไหมส่วนอีกหนึ่งดีลที่ต้องบอกว่าอุปปโภมาเหมือนกันนะครับตัดไปที่ทีมสีแดงกันบ้างอย่างลิเวอร์พูลก็ไปติดดีลของเจ้าหนุ่มวิกตอร์มูนอสนะครับอีกดาวรุ่งชาวสเปนก่อนหน้านี้นี่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับคนนั้นคนนี้แล้วที่หนักข้อมากที่สุดก็คือทางไอ้เจ้าชื่ออะไรนะไอวอรี่โกสต์ดิโอมันเดนะครับดิโอมันเดที่อาบาลับซิกก็อารมณ์เดียวกันครับเฉยๆชิวๆรอรับตังค์ถ้าตัวเลขไม่สวยพอก็ไม่ขายเพราะยังไงก็ยังมีสัญญายาวกับดิโอมันเดกับทีมอยู่แล้วนะมีข่าวว่าโอ้โหต้องทุ่มเงินกว่า115ล้านยูโรไปโอ้โหไกลลิฟเลยนะครับไปมาอยู่ดีลิเวอร์พูลไม่เคยมีข่าวให้เห็นก่อนเลยว่าจะเอาไอ้เจ้าตัววิกตอร์มูนอสนะครับภาพตัดกลับมาลิเวอร์พูลประกาศเรียบร้อยคว้าตัววิกตอร์มูนอสปีกซ้ายชาวอิตาเลียนขอไปปีกซ้ายชาวสเปนจากโอซาซูน่านะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยิวที่เฮ้ยโอ้ลิเวอร์พูลซุ่มเงียบแล้วฟาดตัวมาเลยเว้ยก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกันกับปาเลสตราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้ดีกับโอซาซูน่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะสำหรับทางวิกตอร์มูนอสนะครับในลาลิก้าสเปนก็34นัด6ประตู2แอสซิสต์ในการลงเล่นให้กับโอซาซูน่าปีกวัย22ปีอดีตดาวรุ่งของเรอัลมาดริดก็ถือว่าโปรไฟล์โอเคนะผ่านแคมป์อะคาเดมีของมาดริดมานะครับตัวนี้นี่ก็ถ้าเป็นตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยคือทางฝั่งซ้ายนั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งซ้ายนะครับโคดดี้กัคโปอาจจะไม่ได้ประจำการตรงนี้แล้วฟอร์เรียนเวียดก็น่าจะได้ไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดก็คือตัวมิดฟิลด์ตัวรุกมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่แหละวิกตอร์มูนอสเนี่ยนะครับก็น่าจะได้มาเล่นฝั่งซ้ายแบบเต็มตัวเนี่ยโอ้พอไปดูประวัติเชิงลึกแล้วปรากฏว่าเจ้าหนุ่มนี่เขาเกิดในบาร์เซโลน่าแฮะเกิดบาร์เซโลน่า
18: ของลามาเซียว่าผมเหมือนเคยเห็น
17: ใช่เคยเป็นเด็กลามาเซียก่อนที่จะย้ายแล้วก็สุดท้ายมาอยู่กับอะคาเดมีของมาดริดอุ้ยถ้างั้นก็ถือว่าพื้นฐานน่าจะโอเคน่าจับตามองนะครับถ้าโปรไฟล์แบบนี้นะ
18: นำ
17: บวกอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับว่านักเตะสเปนหลายๆคนที่มาเล่นในแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จระดับแชมป์นะชาบี้อลองโซนะครับก็เป็นแชมป์ลีกกับลิเวอร์พูลแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ลีกก็ตามนะ
18: อาเบลัวไ
17: งอาเบลัว
18: อันโตนิโอนูนเยส
17: ใช่เหรอไอ้แบ็กซ้ายอะไรนะที่โมเรโน่ใช่ไหม
18: ใช่อัลเบโตโมเรโน่
17: อาเบลัวในยุคของลาฟาใช่ไหมอาเบลัวเนี
18: ่
17: ย
18: ใช่
17: แล้วก็อัน
18: โตนิโอนูนเยสไงโอ้โหนี่น่าจะคล้ายกันเลยมั้งเล่นกับมาดริดมาแล้วก็แต่นั้นมันมิดฟิลด์วะ
17: นูนเยสนี่มันดีลสลับพวกกับโอเว่นหรือว่าแม็กมานามาอะไรสักอย่างปะ
18: ใช่ใช่ใช่
17: ใช่ไหม
18: มากับโอเว่นมั้ง
17: ที่ว่าลงเล่นไม่กี่นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีลุยกาเซียที่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าชาย ใช่ไหมหลุยส์กับคุณชายหรือเจ้าชายเลยสักอย่างเนี่ยหลุยส์กับเซีย
18: คุณชายมันในนี่มัน
17: ชาบีอลองโซ
18: ใช่ใช่ใช่
17: หลุยส์กับเซียนี่ได้ฉายาว่าเจ้าชายหรืออะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่สุดๆเลยก็คือเฟโดตอเลสนั่นแหละย้ายมา
18: ลุยส์กับแรกมีโคเซมี่เลย
17: อ๋อโคเซมี่โคเซมี่นี่ปีกป่ะใช่ไหม
18: เออมั้งจำตำแหน่งไม่ได้จำได้แต่ชื่อแหละไอ้พวกตัวสเปน
17: แล้วก็
18: สเปนลิเวอร์พูลเนี่ย
17: สเปนตำนานไม่รู้ว่ายกเป็นตำนานหรือเปล่าหรือเปล่านะเปเป้เลน่าผู้สาประตูมือหนึ่งในยุคของลาฟาอีกเช่นกัน
18: ใช่ก็ได้อยู
17: ่เปเป้เลน่านะก็พาทีมเป็นแชมป์เปลีกนั่นแหละนะครับในยุคนั้นนะก็น่าจะพอคาดหวังได้นะครับกับวิกตอร์มูนอสนะเพราะว่าอย่างที่ไล่เลียงกันไปเนี่ยชื่อนักเตะสเปนที่เคยมาอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ละคนนี่ก็ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จใช้คำว่าส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะ
18: ครับ
17: รวมไปถึงที่สำคัญที่สุดโค้ชเป็นสเปนอันโดนี่อิลาวล่านะครับน่าจะมีคู่มือการใช้นักเตะสเปนในมืออยู่แล้วแหละว่าสไตล์เป็นยังไงอะไรยังไงต้องใช้ยังไงสื่อสารยังไงอธิบายยังไงให้เข้าใจนะครับที่มันต้องบอกว่ามาเร็วเคลมเร็วตรงนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คืออย่างที่บอกไปลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับดิโอมันเดมาตลอดตั้งแต่ปิดฤดูกาลก่อนปิดฤดูกาลด้วยซ้ำที่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับดิโอมันเดว่าอยากได้ปีกดาวรุ่งคนนี้เนี่ยให้มาแทนโมซาร่าในฤดูกาลหน้ามาเป็นตัวแทนโมซาร่ามาเป็นโน่นนี่นั่นสารพัดค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเกิน100ล้านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปมาอยู่ดีปุ๊บอีลาล่ามาถึงปุ๊บได้ดานิเอลเจ้าวิกตอร์มูนอสมาเลยคนแรกปีกซ้ายสเปน
18: ครับก็มีข่าวนะว่าเขายื่นไปแล้วจริงๆนะ
17: เดียวมันได้หรอ
18: ใช่รอบแรกร้อยล้านแต่ว่ามันเขาโดนปฏิเสธ
17: แล้วก็กลายว่าตอนนี้คู่แข่งสำคัญที่ไม่รู้ลิเวอร์พูลจะสู้กำลังซับได้ไหวหรือเปล่าก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงที่มาร่วมชิงชัยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวกับแบรดลีย์บาโคล่าไม่รู้ว่าจะใช้ข้อตรงนี้ในการไปดึงบาโคล่ามาร่วมทีมเลยหรือเปล่านะ
18: แต่ว่าเปเชเขาก็ปล่อยตัวไปนี
17: ่ปล่อยใครไปบ้าง
18: เขาปล่อยไอ้นี่ไปแล้วนี่กรอนคาโลลามอสไงให้ซีมิลาน
17: เป็นดีลซื้อขาดหรือว่าแค่ยืม
18: ไม่แน่ใจเหมือนจะซื้อนะ
17: ก็ไอ้เจ้าสุนหน้าชาวโปรตุเกสคนนี้นะครับอย่างที่หาดบอกว่าไปมิลานอีกคนนึงที่กำลังจะโดนปล่อยก็คือโคโลมัวนี่นะครับลองเราโคโลมัวนี่นะที่ยูเวนตุสอยากจะได้กลับไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้น่าจะต้องเป็นการซื้อขาดแล้วล่ะเพราะว่าเปเช่น่าจะต้องเคลียร์สล็อตรวมถึงเรื่องการเงินด้วยถ้าเขาจะเอาดิโอมันเดจริงๆนะนะครับทุกอย่างในโลกฟุตบอลนะเวลานี้มันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปหมดเลยเนาะ
18: ใช่
17: ถ้าจะปล่อยคนนี้ก็เป็นการเปิดสล็อตแล้วก็เป็นการระดมทุนเพื่อไปเอาคนนี้พอไปเอาคนนี้ไอ้ทีมนั้นก็เปิดสล็อตเพื่อได้เงินทุนไปมันทุกอย่างมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์หมดเลยนะครับอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้ค่าตัวนักเตะแต่ละคนมันบ้าบอมากๆเอเลียตแอนเดอร์สัน116ล้านนะครับเดียวมันเดอย่างน้อยๆต้องไม่ต่ำกว่า120ล้านยูโรถึงจะพร้อมขายโ
18: อ
17: ้แล้วยังมีใครเยอะซันโดโตดันลี่อย่างเงี้ยนะครับต้องได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นิวคาสเซิลถึงจะยอมปล่อยโอ้ก็คุณเลย
18: ไม่หรอกมันก็เป็นการสะท้อนมาไงว่าอุตสาหกรรมฟุตบอลมันขยายและเติบโตขึ้นอ่ะลองคิดดูว่าค่าปัจจุบันค่าลิขสิทธิ์บอลโลกตั้งเท่าไหร่อ่ะ
17: 1,500 ล้านบาท
18: เอาที่ไม่ต้องบาทอ่ะเอาที่แบบว่าตีว่าแบบนึกออกไหมว่าแบบเป็นเลขกลมๆฝรั่งเขาอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนแหละว่าค่าตัวนักบอลมันคงอยู่แบบเดิมไม่ได้อ่ะ

0: อืม
1: เพราะอย่างแบบ
0: พูดถ
1: เ
0: ึ
1: ห
0: ง
1: ็น
0: ค่า
1: ไอ
0: เ
1: ้
0: หนื
1: เจ
0: อ
1: ้าอะไรนะไอ้ชื่ออะไรนะที่มันบ้าโรนโดอ่ะ
0: สปีด
1: เออผมว่าแบบมันก็ค่าต่างอะไรต่างๆมันก็ไม่แพ้กันนะฟุตบอลระดับแบบเกือบจะท็อปอ่ะ
0: อืม
1: อืม
0: สปีดนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าฟีฟ่าจะเป็นคนเชิญไปร่วมชมการแข่งขันด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ในหลายๆทัวร์นาเมนต์อย่างนัดชิงแชมเปี้ยนลีกก็ยูฟ่าก็เชิญไปครั้งที่แล้วที่ที่กาตาร์ใช่ไหมสปีดก็โดนฟีฟ่าเชิญไปชมนัดชิงมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่ายูทูบเบอร์แต่อย่างว่าสปีดมันทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับและด้วยความที่มียอด Subscriber มียอดชมยอดวิวอะไรเงี้ยมันคลิปมันขายได้อะ
1: อื
0: สร้าม งอิมเมจสร้างภาพลักษณ์อะไรให้กับสิ่งที่สปีดมันไปทำคอนเทนต์ด้วยได้อะก็ไม่น่าแปลกใจนะตรงกั
1: ไม
0: น
1: ่หร
0: ข
1: อ
0: ้
1: ก
0: ามก
1: ผ
0: ับ
1: มอืม
0: ตรงกันข้ามกับซาวเบย์นะซาวเบย์นี่โดนแบนไปเลย
1: อ๋อไม่หรอกผมมองว่าอย่างนี้สปีดเขาเป็นไอคอนิกของเด็กเจนยุคใหม่อ่ะเออเจนยิ่งเจนอัลฟานี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะครับที่เขาจะลงทุนเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังแบบคือฝรั่งเขาคิดแบบวางอนาคตอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการวางอนาคตไปยังเด็กในอีก5 ถึง 10 ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอืม
0: เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันชีวิตเราเนี่ยมันไปเชื่อมโยงมันไปมีส่วนร่วมสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยบางทีบางคนอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจจะไปมีส่วนแต่มันก็กลายเป็นว่าโซเชียลนี่แหละเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตเรานะครับเช่นกันกับ AI เนี่ยแหละ AI ก็เดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งอ่ะมันก็จะมีบทบาทมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าเราต้องเลือกที่จะใช้นะครับไม่ใช่ว่าไปทุกอย่าง AI หมดนะอันนั้นก็ไม่ได้
1: ใช่อะ
0: มันมีอยู่โพสต์หนึ่งที่เราไปเจอมาเป็นคุณครูท
1: ค
0: ี่
1: ร
0: เข
1: ั
0: า
1: บ
0: เห็นว่าโอ้โหเด็กนักเรียนทุกวันนี้อะไรก็ AI พึ่ง AI หมดเขาก็เลยสอบในวันที่มีการสอบอนุญาตเลยนักเรียนเอาอุปกรณ์มาใช้ได้เลยถาม AI ได้เลยหาคำตอบจาก AI ได้เลยเด็กนักเรียนก็โหหยิบมาเลยบางคนก็แท็บเล็ตบางคนก็มือถือบางคนก็เป็นโน้ตบุ๊กมาตั้งอ่าน
1: อื
0: ข้
1: ม
0: อสอบถาม AI เลยคำตอบคืออะไรป้าป้าป้าสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นตกยกห้อง
1: อืมเพราะมันตอบเหมือนกันเหรอ
0: เพราะ AI หาคำตอบมาไม่ถูก
1: เอาล่ะฮะว่า
0: ก็ไม่รู้แหละว่ามันให้คำตอบอะไรมาเพราะว่าอาจารย์ที่ท่านที่โพสต์เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาถามว่าอะไรยังไงนะครับแต่เขาสรุปโดยรวมคือเนี่ยทุกวันนี้เด็กอะไปหวังพึ่ง AI มากไปซะจนไม่คิดที่จะค้นคว้าหาคำตอบอะไรเองเลยทั้งที่
1: อ
0: เขาก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าคุณจะเปิดหนังสือเพื่อหาคำตอบหรือว่าจะพิมพ์หาคำตอบเองแต่ดันเลือกตัดสินใจถาม AI แล้วให้ AI หาคำตอบมาให้แล้วก็คัดลอกคำตอบที่ AI ให้มานั่นมาตอบทั้งดุ่นเลยอะไรเงี้ยนะค
1: คร
0: ับ
1: รับ
0: ก็เรียบร้อยอาจารย์ก็บอกว่าตกยกห้องไปแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการคือด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมองอัจฉริยะสมองดิจิตอลใช่ไหมมัน
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: การเรียนรู้นะครับ AI เนี่ยเมื่อเราใช้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเด็กเพิ่งเกิดที่มามีส่วนร่วมกับชีวิตเราอ่ะมันก็ต้องมีการเรียนรู้มีการพัฒนามีการบอกว่าเอ้ยคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปนะแล้ว AI มันจะค่อยๆพัฒนากระบวนการความคิดขึ้นมานั่นเองนะครับเนี่ยมันก็อ่ะเดี๋ยวดูว่าอนาคตเนี่ย AI จะเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตมากขึ้นกว่านี้ขนาดไหนนะครับกลับมาเรื่องฟุตบอลอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจก็ต้องบอกว่าเป็นทางท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์เนี่ยแหละได้ฟรีของดีมา

0: 2คนเบื้องต้นนะครับให้เจ้าอะไรนะมาโกเซเนซีเซนเตอร์แบ็กชาวอาร์เจนตินานะครับจากบอนมัสแล้วก็ แอนดูโรบสันแบ็กซ้ายประสบการณ์สูงจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังได้เซนเตอร์แบ็กจากไบรตันที่เพิ่งทำประตูแรกของเขาในนามทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ด้วยฟานเฮเก้มาจากไบรตันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีข่าวว่าอยากจะได้ซานโดโตนารีสู้ราคาไม่ถอยเหมือนกันนะนอกจากซานโตโดนารีแล้วซานโดโตนารีแล้วนะครับอีก2ข่าวที่มีข่าวก็คือซาวินโยของแมนซิตี้อันนั้นก็แมนซิตี้ตั้งค่าหัวไว้อยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโรนะก็ไม่รู้ว่าสเปอร์จะยังเอาอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงโคติจักโตนะครับแนวรุกของในแนวรุกเนเธอร์แลนด์ของลิเวอร์พูลซึ่งกัปโตตอนนี้ต้องบอกว่าระเบิดฟอร์มสุดยอดไปเลยกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับพูดถึงพอดีผมหาข้อมูลทิ้งไว้ผมลืมไปเลยที่พี่มุกบอกว่าไอ้เหมือนเคปเวิร์ดอะที่เสมอทั้ง3นัดไม่แพ้เลยอะทีมชาตินั้นก็คือนิวซีแลนด์นะในปี2010เสมอสโลวาเกีย 1-1 เสมออิตาลี 1-1 แล้วก็เสมอปารากวัย 0-0 แต่ว่าเจ้าตัวทีมชาตินี้ตกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์นั้น
0: 2010ก็ที่แอฟริกาใต้นะครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่2010แอฟริกาใต้ถูกแล้วครับก็แล้วเขาก็เลยหยิบยกกับตรงนั้นมานะครับว่าเคปเวิร์ดก็เสมอ3นัดเหมือนกันนะแต่ว่าเคปเวิร์ดเนี่ยเข้ารอบแต่พิกัดไอเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยดันตกรอบ
1: ใช่แต่ว่าก็มีชาติอื่นๆที่เคยแต่อาจจะเป็นดูถ้าฟังจากชื่อแล้วอาจจะดูใหญ่นิดนึงก็มีชิลีปี1998เสมออ
0: ิ
1: ตาล
0: ี
1: ใช่เสมออิตาลีเสมอออสเตรียแล้วก็เสมอแคมารูนเข้ารอบ16ทีม
0: มี3แต้มแต่เข้ารอบได
1: ้ไอร์แลนด์เสมอทั้ง3นัดเสมออังกฤษเสมออียิปต์แล้วก็เสมอเนเธอร์แลนด์แล้วก็เข้ารอบแล้วก็แถมยังไปได้ไกลถึงรอบ8ทีมเลยด้วยซ้ำ
0: ไอร์แลนด์
1: แล้วก็มีแคมารูนปี1982เสมอเปรูเสมอโปรแลนด์เสมออิตาลีแล้วก็มีเวลส์ปี1958โอ้ไกลมาก
0: ยุคต้นฟุตบอลโลกนู่นเลยนะ1958
1: ใช
0: ่ด้วยความที่มันเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์รอบแบ่งกลุ่มเพียงแค่3นัดนะครับทุกแต้มมีค่าและอย่างที่เคยพูดไปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเปิดหัว3แต้มโอกาสเข้ารอบเกินครึ่งนะถ้าคุณไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มที่มันกรุ๊ปออฟเดทจริงๆหรือว่ากลุ่มที่มัน
1: เป็นงูกินหาง
0: อย่างซาอุดีอาระเบียเงี้ย3แต้มนัดแรกในการชนะอาร์เจนตินาแต่กลายเป็นว่า2นัดหลังแพ้รวดตกรอบก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับเนี่ยมันพลาดไม่ได้ครับต้องพูดกันตามตรงนะพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์คือ3นัดเนี่ยได้แต้มก็ดีไปถ้าไม่ได้แต้มก็เหนื่อยขึ้นแล้วแล้วยิ่งพอรอบลึกๆเนี่ยมันเป็นซัสเทนเดทเลยแพ้ตกรอบแพ้ตกรอบโอ้โหความเข้มข้นความยากความตึงเครียดมันยิ่งหนักมากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับถึงได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าโอกาสที่เบลเจียมมันจะเข้าไปรอบลึกๆนี่มันจะไหวไหมวะเพราะว่าดูฟอร์มมา3นัดเนี่ยนัด1นัด2เสมอแบบอย่างที่สื่อเขาพูดกันนะหมดยุคโกลเด้นเจเนเรชันไปแล้วนะครับสำหรับเบลเยียมนะเวลานี้เนี่ยแม้ว่าส่วนตัวผมจะมองว่ามันมีตัวเด่นๆขึ้นมาเนี่ยก็หลายคนนะเดกูเปงเงี้ยแบ็กจากไบรตันก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับวัย25ปีเท่านั้นเองเดวินเทอร์เซ็นเตอร์แบ็กจากมิลานก็วัย24ปีพวกที่เล่นเกมลุกได้ก็อ่ะเดเคเตเลนแลนะครับเอามาดูโอนันดาในแผงมิดฟิลด์ซาลาเมเกอร์ยูริติเลมองอะไรเงี้ย คือมันยังพอได้แหละมันไม่น่าจะถึงกับขั้นว่าอะไรเงี้ยแต่โอ้แต่พอดูฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ต้องบอกว่าน่าเหนื่อยใจแทนแฟนทีมชาติเบลเยียมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือ
1: ผม
0: ถ้าหมดลูกากูไปก็ยังมองไม่เห็นว่าใครจะขึ้นมาเป็นดาวยิงได้นะ
1: ใช่คือส่วนตัวผมมองว่าอย่างที่พี่มูบอกอ่ะตัวมันน่าสนใจจริงแต่มันก็เหมือนกับเบลเยียมในยุคที่มันไม่ได้ขึ้นมาปัญหาหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นแกนหลักของทีมใหญ่ๆเหมือนยุคโกลเด้นเจเนเรชัน
0: ใช่
1: คือมันไม่ได้เป็นแค่แกนหลักมันต้องใช้คำว่ามันคือตัวแบกแบบเป็นซูเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมเลยในยุคโกลเด้นเจเนเรชันอย่าลืมนะไล่ตั้งแต่ประตูอะติโบกูตัวนี่คือแบบแอตมาดริดมาดริดเชลซีนึกออกไหม
0: อืม
1: ก่อนมาดริดด้วยซ้ำไปอย่างเชลซีแอตมาดริดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โห
0: ตั้งแต
1: อย
0: ่
1: ู
0: อ
1: ่
0: ายุ17-18อ่ะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งอ่ะ
1: เป็นแชมป์ได้เพราะเขาอะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันพูดได้มันพูดได้ก็ไม่ผิดอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่โทบี้อันเดลไปเรลกับตอนนั้นเป็นแยนแฟร์ทองเก้นมา
0: หมายถึงอะไรนะ
1: กองหลังไงแม้แต่โทบี้อันเดลไปเรลกับทางแยนแฟร์ทองเก้นอะ
0: ยานแฟตองเก้นเวอร์มาเล่นแล้วก
1: ไม
0: ็
1: ่มันมีอันเดลไปเรลด้วย
0: ส
1: ที
0: า
1: ่
0: ม
1: เป
0: ค
1: ็น
0: นอ่ะ
1: คู่เซนเตอร์ของสเปอร์อะซึ่งแบบมันก็คือสเปอร์ยุคที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในประวัติศาสตร์นี้แทบจะไม่โอ้โหกี่สิบชาติไม่รู้อะที่แบบว่าสเปอร์มาลุ้นจนวินาทีสุดท้ายอะ
0: ตอนโปเชติโน่นะ
1: ใช่อะแต่ว่าเวลาหมดแล้วพี่มุก
0: ก็ยังมีให้ชมอีกประมาณครึ่งเดือนนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะก็จะได้รู้กันแล้วว่าครั้งนี้สมัยนี้อาเจนจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปดูจากเวลาครับสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station คำนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักดวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั่นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆะบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการในวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ปู่คงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ปู่คงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบารมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มจีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยพระไอ้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ได้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศีลทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั้นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันเรามีพ่อแม่อยู่แล้วก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่แล้วกับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกก็ไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้ที่เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะตอบเราพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่ๆๆๆออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตะปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากจริงๆนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไงตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าแต่สิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะอ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใครมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกจะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางการเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนน้อยต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นเจสาโดมานะขาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานะขาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเองเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงว่าภาวนาแต่มานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุวัตการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกาปีติตนิกาปีติอัปปนาปีปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทถึงนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่ตอนนี้อย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาก็กัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างนี้คือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือก็ดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญแล้วก็ตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราประกอบเรียงกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรี้ยวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับปุ๊บเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันปุ๊บขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการและวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เราทำไมถึงเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเนี่ยมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่าสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นที่ไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทางไหนจะไม่โกหกพวกโลกกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว้งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
11: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินและก็โลกสารคันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27เดือนมิถุนายน2569เป็นการสรุปข่าวภายในประเทศเมื่อวานนี้ได้ชะโงกไปต่างประเทศคือรายการโลกสีน้ำเงินไปคุยเรื่องเกี่ยวกับราคาทองคำทำไมมันเคลื่อนไหวลดลงราคาน้ำมันทำไมมันเคลื่อนไหวลดลงราคาเงินดอลลาร์ทำไมมันเคลื่อนไหวแข็งขึ้นทั้งเบรกให้เพื่อนเข้าใจหมดวันนี้จึงมีข่าวตามสื่อสารมวลชนต่างๆตามมาไงวิเคราะห์ตามมาอีกเยอะว่าทำไมเกิดสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลอิหร่านแล้วพอไม่พุ่งทะลุขึ้นไปอ้าวสนใจก็ไปติดตามได้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวนี้ออกทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับก็ผมมองจากตรงนี้ถ้าเดี๋ยวอยากดูหน้าดูตาบ้างก็เปิดเฟซบุ๊กไลฟ์ดูก็ได้ก็คลิกเดียวก็เจอเงียบเงียบแล้วก็จะมาเล่าข่าวพูดคุยให้เพื่อนฟังติดตามได้ทุกช่องทางพูดง่ายๆเถอะของทางไหนถนัดส่วนวันนี้นะครับโฟกัสไปอยู่ที่ไหนโฟกัสไปอยู่ช่วงเบรก2สัมภาษณ์พิเศษบุคคลที่บอกว่าขอโทษสารภาพบาปกับประชาชนเขานี่แหละเป็นคนที่หัวสวเป็นถูกหัวสวดร.สาธุอนุโมทนามิชื่อก็เป็นไปทางมงคลทุกอย่างเลยวันนี้จะมาบอกว่าเขามีความผิดพลาดอย่างไรจึงจะมาบอกเพื่อนๆที่สมัครสวในวาระที่ครบรอบ2 ปีของการเลือกตั้งสวการเลือกตั้งสวครั้งนี้จำง่ายยังไงวันที่26มิถุนายนตรงกับวันอะไรตรงกับวันเกิดของสุนทรภู่ไงง่ายไหมจบข่าวสอนเหตุการณ์สองอันซ้อนกันต่างกรรมต่างวาระจะมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นที่สนใจมากหลังจากที่ผมออกติ๊กตอกไปโอ้ทะลุ50-100 K แล้วบ้างป่านนี้เยอะมากเป็นที่พูดโจษจันทั้งประเทศนะอ้าวต้องยกเครดิตให้คุณสาธุในเบรกที่สองส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมามีสองเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือโกงข้อสอบของกรมการปกส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโกงข้อสอบและไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานโดยเฉพาะมสวประสานมิตรมสวประสานมิตรสำนักวัดผลตรวจสำนักวัดผลและจิตวิทยาการศึกษาที่เต็มๆผมซึ่งสำเร็จการศึกษาที่นี่ก็ต้องรีบติดต่อทีมงานชึกๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่นี่เห็นสถาบันเก่าของเราที่สำเร็จการศึกษามามีปัญหาก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนของการสอบขั้นตอนของการทำงานของสำนักทดสอบการศึกษาและ จิตวิทยาเขามีขั้นตอนวิธีการทำงานทำข้อสอบอย่างไรหลักฐานของกระดาษคำตอบของข้อสอบเก็บไว้ที่ไหนจึงบริสุทธิ์สอบเสร็จแล้วเก็บข้อสอบไว้สามจุดนะเก็บไว้ยังไงโกงข้อสอบทำได้ไหมถ้าทำได้จะทำอย่างไรสรุปสุดท้ายควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแหล่งข่าวระดับสูงของผมก็อยู่รั้วของมศวข้ามสะพานคลองแสนแสบไปนั่นแหละถนนเพชรบุรีตัดใหม่หรือซอยสุขุมวิท23นั่นแหละเดี๋ยวจะเล่ามาให้ฟังอย่างละเอียดทำให้ย้อนความหลังไปร่วม45 ปีที่จบที่นี่เรียนที่นี่เล่าให้ฟังแบบว่าเต็มสตรีมเลยกันโดยที่เอาเนื้อหาสาระของการสอบมาเล่าให้เพื่อนฟังวิธีการทดสอบเขาทำอย่างไรส่วนประเด็นข่าวสารนั้นสามารถติดตามได้ทั่วไปก็ตื่นไปดูราคาทองคำก่อนราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ64,450 บาทขายออก64,600 บาทกำไร200 บาทไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่คุณไปเก็งกำไรกันอยู่ที่ทองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ63,157 บาทถ้วนขายออก65,400 บาทตอนนี้กำลังเป็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่โดยเฉพาะ YLG ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG บุลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดคุณวัฒิภานวะวัฒนทรัพย์ก็ออกมาพูดเช่นเดียวกับที่พูดเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่าราคาทองคำร่วงต่อเนื่องจนมาอยู่ที่$400ต่อออนเนื่องจากสกุลของเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นเห็นไหมปรับดอกเบี้ยจะไปลงทุนทองทำไมเก็บเป็นเงินดอลลาร์มาดีกว่าหรือลงทุนทองปวดหัวนี่ไหมเจ๊งไปตั้ง10,000แล้วถ้าไปซื้อในราคา72,000 73,000ตอนนี้มันเหลือ65,000แล้วใช่ไหมทำไมเก่งเกือบ10,000แล้วนะนี่คือราคาทองอ่ะมาดูข่าวเรื่องของสำนักการศึกษาสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมศวประสานมิตรอ้าวข้ามคลองแสนแสบไปด้วยกันข้ามคลองแสนแสบไปด้วยกันก็เลยมาปูพื้นฐานก่อนนะครับว่าข่าวของคดีความนี้ไปถึงไหนแล้วเจ้าที่สอบสวนกลางปปช.และปปง.ได้จับกุมผู้ต้องหาพบว่ามีความสูญเสียถึง4,000ถึง4,500ล้านบาทผู้ซื้อขายตำแหน่ง9,000คนราคาหัวละ300,000ถึง900,000บาทนะรูปแบบการโกงก็คือการแก้ไขกระดาษคำตอบนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาคัดลอกนำไปเทียบกับใบเฉลยแล้วใช้ปากกาสีแดงทำสัญลักษณ์ในช่องที่ถูกต้องก่อนจะนำไฟล์เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นไฟล์ Paint ขีดเส้นใต้2อันปื้ดปื้ดปื้ดไฟล์ Paint เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะแล้วก็พบพิรุธว่ามีร่องรอยของไฟล์ Excel และไฟล์จาก PDF มีการแก้ไขตรงนั้นเกิดขึ้นโดยไฟล์ดังกล่าวตั้งชื่อโดยผอ.ระดับสูงของสถ.สถ.ก็กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์ของมหาลัยประสานมิตรมศวประสานมิตรก็เลยถูกจับกุมใครบ้างเยอะจับกุมพบเป็นกระดาษคำตอบ1,884กล่องหรือประมาณ860,000แห่งจากโกดังในจังหวัดสมุทรปราการยึดและก็ยึดเปรียบเทียบยึดหลักฐานการแก้คะแนนที่บ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็สั่งชะลอการบรรจุข้าราชการในวันที่1กรกฎาคมอีก2-3วันที่จะถึงนี้ชะลอไว้ก่อนส่วนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งชะลอการสอบไว้ก่อนนะชะลอการสอบไว้ก่อนถ้าไม่งั้นมันอาจจะยกเลิกเลยก็ได้นะโอ้ขนาดนั้นนะส่วนปปช.และปปง.ก็ตรวจสอบเส้นการเงินรู้ว่าจะทำมาตั้งแต่ปี2567แล้วปีนี้69ต้องทำมาตั้ง2ปีแล้วนี่อีกนิดเดียวก็หลุดแล้วนี่เก็บข้อมูลข้อสอบไว้เนี่ยหลุดแล้วนี่ใครบ้างที่โดนนายรุ่งเรือนที่มาบุตรปลัด จังหวัดภูเก็ตเนี่ยออกข่าวไปแล้วตอนต้นชั่วโมงนะเนี่ยเป็นถูกจับกุมโดยบก.ปปป.ว่าเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์หัวละ300,000 บาทนายพิชิตผู้อำนวยการผอ.กองกลยุทธ์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนายหน้าและจัดเก็บกระดาษคำตอบนะส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐเล็กน้อยก็ถูกจับอีกตามที่เป็นข่าวนะเดี๋ยวก็สาวไส้กันหมดเพราะว่าระดับนี้ทํางานเกี่ยวข้องในต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วนะต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นภาษาสากลไปแล้วเป็นภาษาข่าวสากลแล้วเมื่อก่อนต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นภาษาทางวิชาการคุยกันในห้องเรียนเดี๋ยวนี้เอาจากห้องเรียนมาสู่โลกสีเงินแล้วคนที่ถูกย้ายก็มีใครในที่วุฒิสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเห็นไหมเยอะเลยตอนนี้เห็นไหมใครอีกนายนริชาโคสวิศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกราชการไว้ก่อนนะคนที่เดือดร้อนก็คือคุณอัจฉริอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอนันตสิทธิ์ผมไปเจอเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่วันเมื่อวานก่อนที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีเมืองทองธานีไปเดินกับท่านนายกไปเดินกับท่านนายกสองคนไปช้อปปิ้งพูดง่ายๆเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งงานโอท็อปอ้าวโค้ชคณะงานโอท็อปให้หน่อยแล้วกันโครงการโอท็อปใกล้จะหมดแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายนะวันสุดท้ายนะผมไปเดินมาแล้วได้อย่างว่าเราแก่เท่าเนาะนี่ได้ยาดมยาอมยาหอมมาอย่างอื่นซื้อไม่เป็นโอ้คนแก่นี่ก็เนาะก็ต้องไปซื้อของพวกนี้แหละมีของสวยๆงามเยอะนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะท่านนายกก็ไปนะท่านนายกผมไปเจอท่านนายกกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไหนไปเจอที่ซุ้มของเพชรพลอยโอ้ของชั้นสูงเนาะฟังอย่างสูงโอ้ท่านใครมาเนี่ยตอนแรกเห็นปลัดก่อนชั่วไปทีเห็นท่านนายกอนุทินมาด้วยโอ้กำลังดูแหวนดูสร้อยดูเพชรอยู่โอ้มีแฟนคลับไปขอถ่ายรูปเยอะผมก็ลอยไปถ่ายรูปกับเขาด้วยเหมือนกันนะปลอมตัวเป็นชาวบ้านกันเพราะไม่เคยเจอท่านเลยไม่เคยถ่ายไม่เคยทําข่าวท่านเลยนะตอนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็เคยทําข่าวแบบห่างๆเนาะไปทําข่าวห่างๆแถลงข่าวนี่ก็ไปบ้างแต่ไปถ่ายรูปใกล้ชิดอย่างนี้แบบปลอมตัวนี้ไม่เคยเลยอ้าวแล้วขอขอบคุณห้างร้านยาดมยาอมยาหม่องด้วยสัปหน้าจะมาเล่าสรรพคุณให้ยาวแล้วกันขอวันนี้เป็นเรื่องของทั้งนี้ก่อนอ้าวคือเรื่องของข้อสอบโกงก่อนไปเจอท่านจะให้ถามข่าวคราวคงเป็นไปไม่ได้ต้องทำไปช้อปปิ้งเนาะอ้าวมาคุยเรื่องส่วนตัวของปังแหงมก่อนที่จะเข้าเรื่องจริงก็ผมจบที่คณะสังคมศาสตร์นะครับของมศวประสานมิตรนะซึ่งตอนนี้ตึกเก่าของกระผมถูกรื้อไปแล้วอยู่ติดอาคารชั้น4 ชั้นของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานี่แหละอยู่ตรงข้ามกับหอสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งก็ถ้าใครที่เรียนอยู่ประสานมิตรแล้วก็สังเกตบ่อยๆก็จะเห็นนะครับว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามกับหอสมุดผมโทรไปบอกพวกที่อยู่ประสานมิตรมันอยู่ตรงไหนวะปังแหมเนื่องจากผมเป็นคนซอกหลอกซอกแรกเนาะมีเพื่อนฝูงเยอะพูดง่ายๆตอนสมัยเรียนมีคณะศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็คณะพละตอนปลายก็จะมีคณะแพทยศาสตร์เดี๋ยวนี้มีอีกเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายที่พูดนี่มีเพื่อนทุกคณะปังแหมเดินทุกคณะเพราะทำกิจกรรมเนาะเป็นประธานสภานิสิตนักศึกษาเป็นประธานสภานิสิตนักศึกษาจึงต้องหาเสียงอะไรก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละทํางานกิจกรรมนักศึกษามาตั้งแต่สมัยเรียนนะนะฉะนั้นสำนักผลจึงอยู่ตรงนี้นะนักศึกษาอยู่ตรงนี้แหละและยังไม่พออธิการบดีคนปัจจุบันนี้นะนะท่านอาจารย์ชลวิทย์คนนี้แหละเป็นผู้ที่มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในวาระครบรอบ10 ปีของคณะให้กระผมด้วยขอขอบคุณอาจารย์ฉะนั้นวันนี้ต้องทดแทนคุณของมหาลัยหน่อยเมื่อมหาลัยมีปัญหาอย่างนี้ผมก็ต้องไปดูไปสอบไปถามเพื่อนที่เคยทำงานอยู่ที่สำนักเรียนอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์เอกวัดผลการศึกษาเอกวัดผลการศึกษานี่นะครับเป็นเอกที่กระผมรู้จัก ค่อนข้างจะมากที่สุดเนื่องจากมีเพื่อนเรียนอยู่ที่นี่เรียนอยู่คณะเอกนี้นะและเป็นความภาคภูมิใจของชาวมอสวประสานมิตรทุกคนเพราะสำนักการทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาเนี่ยมีชื่อเสียงในการออกข้อสอบและวัดผลการศึกษาใช่ไหมหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนไม่อย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการพลเรือนหรือกอพอเนี่ยมาจ้างที่นี่ออกข้อสอบนะบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเนี่ยเอ่ยชื่อเนี่ยเยอะเอาว่าที่เพื่อนนึกถึงสิบชื่อเนี่ยเอาในประเทศไทยเนี่ยจะมาจ้างให้ที่นี่ออกสำนักทดสอบการศึกษาออกเป็นเวลาไม่กี่เยอะนานแล้วนะเนี่ย50-60 ปีฉะนั้นเป็นเชื่อถือที่ถือได้ว่าออกข้อสอบต้นน้ำกลางน้ำตัวข้อสอบแล้วก็ประกาศผลเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือได้คัดบุคลากรเข้าทํางานในองค์กรของท่านในอย่างภาคภูมิใจนั่นเห็นไหมภาคภูมิใจผมก็เลยถามเพื่อนผมนะซึ่งตอนนี้ก็เสียเรียบร้อยแล้วนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะอย่ารู้มากก็เลยเอาว่าเอาเนื้อหาแล้วกันบอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อรับงานจากหน่วยงานภาครัฐอื่นหรือเอกชนแล้วหน่วยงานภาครัฐเอกชนอย่างเช่นโรงเรียนสอบมัธเข้ามัธยมเห็นไหมสอบเข้าประถมเห็นไหมเห็นไหมประถมประสาธิตของประสานมิตรดังไหมล่ะนะก็จะคัดมาได้เห็นไหมก็สอบแข็งไหมล่ะนี่งบประมาณที่จ้างค่านักศึกษาก็ประมาณ1-2 ล้านบาทนะแต่ครั้งนี้สูงมากสูงถึง180 ล้านบาทเนี่ยครั้งที่มีปัญหากับสอถอนี่แหละนะเรากระจายศูนย์การสอบไปถึง10 กว่าศูนย์ทั่วประเทศนะฉะนั้นทดสอบการศึกษาก็มีหน้าที่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำต้นน้ำก็คืออะไรคือการออกข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เขามาจ้างกลางน้ำก็คือจัดพิมพ์ข้อสอบจัดสถานที่สอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทุกประเทศหรืออาจจะส่วนกลางก็ได้สอบแล้วก็สอบแล้วก็ต้องมาควบคุมการสอบมีการประสบการณ์ในการสอบศูนย์ก็ต้องรู้จักคนเยอะเนาะทั้งประเทศเนาะว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะยังจากสอบอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรามคําแหงยกตัวอย่างเป็นสถานที่สอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถานที่สอบมหาวิทยาลัยมสทสุโขทัยธรรมาธิราชจัดเป็นสถานที่สอบไม่มีความชํานาญในด้านการบอกข้อสอบเหมือนประสานมิตรนะเหมือนประสานมิตรนะโอ้แรงข่าวของผมโทรมาแล้วนะครับคุณสาธุใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของแอดมินของวิทยุโทรไปหาท่านนะครับตอนนี้โทรไปยังครับโอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อท่านไปนะครับผมขอวางหูท่านก่อนนะครับครับผมปูนครับมาว่ากันต่อนะมาว่ากันต่อสรุปง่ายก็คือว่าผลการสอบเป็นอย่างไรต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นอย่างไรก็ประกาศไปตามนั้นผมก็ถามต่อว่าแล้วกระดาษคําตอบข้อสอบจะเก็บไว้ที่ไหนเมื่อสอบเสร็จนะตรวจข้อสอบเสร็จประกาศผลเสร็จเข้ารับทํางานแล้วจะไปทิ้งเลยหรือเพื่อนคนของผมที่มีประสบการณ์ด้านการสอบของทดสอบนี่ก็บอกว่า1นะครับมาเล่ายาวเลยแยกเป็นข้อผมชอบคุยกับพวกครูบาอาจารย์ก็อย่างนี้แหละจะแบ่งเป็นภาคหนึ่งผู้เข้าสอบจะต้องมีเลขที่ประจำตัวของผู้สมัครสอบอย่างเช่นปังแหงมเนี่ยรหัส24ก็24 A B C D 123ว่าไปนี่รหัสตัวเองนะและก็ต้องกรอกข้อสอบกรอกแล้วลงมาในข้อสอบบันทึกไว้ในกระดาษคำตอบนะก็จะทราบว่ากระดาษแผ่นนั้นเป็นของตังแหงมนะรหัส24 A B C D 123นะแล้วก็จึงมาถึงข้อ 2กระดาษข้อสอบนั้นนะกระดาษข้อสอบนั้นก็มีรหัสอีกรหัสตัวตั้งแหมเลยยังไม่พอกระดาษก็มีรหัสด้วยฉะนั้นคนที่นั่งข้างเคียงกันเพื่อนว่าอย่างนั้นอาจจะได้หมายเลขหรือสีของกระดาษที่ไม่เหมือนกันก็ได้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนข้างเคียงสามารถลอกคําตอบหรือเฉลยคําตอบได้ง่ายๆก็คือว่าสลับข้อสอบเป็นคนนั่งเรียงแถวหน้าแถวหลังกันเนี่ยแถวตอนแถวข้างเนี่ยฮะแถวหน้ากระดาษเนี่ยสลับข้อสอบกันไม่สามารถลอกกันได้คนข้างหน้าเขานั่งที่เป็นแถวนั่นถึงจะเป็นข้อสอบ เดียวกันนะฉะนั้นจึงค่อนข้างรับประกันได้ว่ามสวประสานมิตรนะสามารถที่จะออกข้อสอบได้ตรงโกงได้ยากการทุจริตข้อสอบในห้องสอบจึงทำได้ยากจะไปชิงเงือคอไปขอยีราฟงี้โอ้ผิดกระดาษคำตอบสีต่างกันก็โอ้โหตกเลยแหละฮะก็ผมก็ถามต่อเหมือนกันว่าถ้าสอบเสร็จแล้วตรวจก็สอบเสร็จแล้วประกาศผลสอบเสร็จแล้วรับทํางานเรียบร้อยแล้วข้อสอบไปที่เป็นต้นคั่วเนี่ยที่ตั้งแหงมีชื่อที่เขียนไว้เนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปเก็บไว้ที่ไหนโอ้เพื่อนผมก็ตอบยาวอีกมีหลายขั้นตอนบางแหงขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกทำยังไงเพื่อนเจ้าหน้าที่หรือกรรมการควบคุมการสอบของมประสามที่รับมอบหมายที่รับผิดชอบนั้นจะต้องสแกนข้อสอบต้นขั้วทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้เป็นสแกนเนาะเมื่อก่อนเป็นซีล็อกเอกสารสองทับไปนะแต่ตอนนี้สบายบือสะดือบูมีคอมพิวเตอร์มาช่วยซึ่งอยู่ในแบบไฟล์เพนไม่ใช่ PDF อ่ะเหมือนถ่ายเอกสารอ่ะเข้าใจไหมถ่ายสแกนปั๊บเนี่ยเป็นเพนเพนเนี่ยน้องๆหนูรู้ดีนะครับตอนที่ผมเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆผมก็ใช้โปรแกรมเพนนี่แหละในการวาดรูปอะไรเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยนะว่าอย่างนั้นก็หมายถึงว่ารหัสของหมายว่าไงหนึ่งก็คือรหัสของผู้สอบสองหมายเลขของกระดาษข้อสอบสามคำตอบไม่ว่าจะถูกหรือผิดถูกบันทึกในระดับของ Data เข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือของไฟล์เห็นส่วนขั้นตอนที่2ข้อมูลจากข้อ1จะถูกก๊อปปี้หรือทำสำเนาไว้2ส่วนสำเนาที่1เก็บไว้ที่มสวเอาไว้เป็นหลักฐานสำเนาที่2ให้หน่วยงานที่มาจ้างวานเก็บไว้เป็นหลักฐานเรียกว่าสามีสำเนาอยู่2อันเก็บไว้2หน่วยงานในที่นี้ก็คือสอถอส่งเสริมปกครองท้องถิ่นส่วนขั้นตอนที่3สุดท้ายก็คือกระดาษคำตอบที่เป็นกระดาษนั่นแหละหรือว่าต้นขั้วหรือว่าต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคงในห้องเอกสารของปฐมภูมิห้องมั่นคงก็ห้องมั่นคงก็มีกุญแจสองดอกดอกแรกก็เป็นของมสวประสานมิตรดอกที่สองคือหน่วยงานที่มาจ้างในหน้าที่นี้คือสอถอสอถอคือส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อสองหน่วยงานนี้มาปะกันนะเอาสองกุญแจเนาะมาเปิดกุญแจเดียวได้ยังไงสุริยอย่างดีดีล่ะนะแล้วจะว่าต่อไปว่ามันจะยากง่ายยังไงเนี่ยส่วนการโกงข้อสอบผมก็ถามว่าเพื่อนแล้วมันโกงข้อสอบได้ไหมปกติแล้วจะไม่เพราะว่าปกติผลการสอบจะมีหรือไม่มีก็ไม่มีใครรู้เห็นไหมแต่ก็ไม่เคยมีการร้องเรียนแต่คราวนี้ทำไมจึงมีคนกล้าร้องเรียนจึงเกิดเรื่องขึ้นนะเข้าใจไหมปัญหามันเกิดตรงที่ว่าคนร้องเรียนถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ยนะก็ไม่เกิดเพื่อนของกระผมก็ตอบว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าการโกงข้อสอบนั้นโทษค่อนข้างนักผู้ที่โกงข้อสอบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถสอบรับราชการได้ตลอดชีวิตนะถ้าจับได้ตลอดชีวิตเลยด้วยเหตุนี้คนที่จ่ายเงินโกงสอบจึงไม่มีใครมาร้องเรียนเพื่อนผมเปรียบเทียบบอกว่าอย่างไรเปรียบเทียบค้ากับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็นี่แหละจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วนายกเมืองมัธยานี่แหละการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่แหละแต่คราวนี้มีคนกล้าร้องเรียนก็เลยทำให้สำนักงานทั้งสามฝ่ายทั้งสามที่เอ่ยถึงข้างบนเนี่ยไม่ว่าตำรวจสอบสวนกลางปปปปปงปปชเนี่ยก็เลยมาจับไงซึ่งเพื่อนของกระผมก็สันนิษฐานกันว่าผู้ที่ไปร้องขอดูข้อสอบคือไปดูข้อสอบแล้วเปิดแต่ห้องมันคนอยู่สองสามครั้งใช่ไหมนะเจ้าหน้าที่ทุจริตนั้นก็เพื่อนผมสันนิษฐานก็ต้องไปแก้ข้อมูลข้อสอบในไฟล์ที่เขาทำเป็น PDF เนี่ยตรงนี้แหละที่ PDF ของผอ.สถ.คนหนึ่งเนี่ยเพื่อให้คะแนนของผู้ที่สอบที่ติดประกาศผลไปแล้วรับราชการไปแล้วมีคะแนนเท่ากับผลการสอบที่ประกาศออกไปนะเช่นถ้าประกาศออกไปว่าตัวตังแหมเนี่ยแหมเนี่ยได้คะแนน30คะแนนผู้ที่สอบได้เป็นผู้ที่สอบได้ใช่ไหมตังแหมเนี่ยแต่ความจริงอ่ะในกระดาษคำตอบถูกตอบผิดคะแนนไม่ถึงคะแนนไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ทุจริตรายนั่นที่จับได้ที่นนทบุรีจึงต้องมาแก้กระดาษคำตอบที่เป็นไฟล์ PDF ความลับก็เลยแตกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับพอดีนะ มันจับโดยดีแต่เพื่อนก็เสริมว่าแม้ว่าจะแก้ไฟล์ได้แล้วเขาบอกเป็นการโง่สิ้นดีอ้าวโง่จะมาเป็นข้าราชการได้ยังไงเพราะมีสำเนาข้อสอบอยู่อีกสองแห่งคือที่มอสอวอประสานมิตรแล้วก็ที่ห้องมั่นคงหรือแม้ว่าจะแก้ได้ทั้ง PDF ของทั้งสองหน่วยงานกับของมอสอวอได้มอสอวอมีโปรแกรมเห็นเห็นไหมถ่ายรูปไว้ทำไงอ่ะนะและก็มีข้อมูลของต้นขั้วที่ยังแก้ไขไม่ได้อยู่อีกเนี่ยแก้ของนี้ต้องไปเปิดดูในห้องมั่นคงอีกก็แก้ไม่ได้อีกการและบอกและเสริมด้วยว่าการค้นหากระดาษคำเฉลยต้นขั้วต้นฉบับยิ่งยากไปอีกมีลังเป็นร้อยลังพันลังแสนหน้าในข่าวบอกว่ามี1,884กล่องใช่ไหม860,000แผ่นใช่ไหมเนี่ยในโกดังของสมุทรปราการเนี่ยก็ไม่รู้ว่าห้องบางคนจะเก็บพเนินเทินทึกไว้ที่ไหนเก็บพเนินเทินทึกไว้ที่ไหนก็จะเป็นการยากที่จะทําให้ครบทั้งสามแห่งเนี่ยยากเข้าไปอีกทั้งสามฉบับนี้มาเหมือนกันเนี่ยยิ่งยากอีกก็จะโกงเนาะก็จะทำไม่ได้ก็ทําไม่ได้อ่ะก็มาถึงบทสรุปว่ายังไงบทสรุปว่าอ้าวแล้วจะจับยังไงก็เพื่อนผมก็ชี้แนะว่าการตรวจสอบคำนี้ชบ ตรวจสอบเฉพาะข้อสอบของผู้ที่เรียกสอบบรรจุในรอบแรกนี้เอารายชื่อมากลางคือเอาว่าตังแหงสอบได้เอารายชื่อของตังแหงมากลางตรวจเฉพาะคนที่สอบบรรจุได้จะรู้เองว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าและเพื่อนผมก็เชื่อว่างานระดับนี้ผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยและมสวประสานมิตรนะคงไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอะไรโดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยคงไม่ไปเกี่ยวข้องอ่ะผมก็ถามเอาเฮ้ยทำไมเพื่อนไปพูดอย่างเงี้ยเพราะช่องทางการหาเงินของเจ้าหน้าที่ระดับสูง40-41ของกระทรวงมหาดไทยมีเยอะนะมันไม่เสี่ยงมาทำอย่างนี้หรอกมีเยอะพูดง่ายส่วนกระผมตั้งข้อสังเกตว่ายังไงตั้งข้อสังเกตว่าปกติแล้วการทำงานของสำนักตรวจสอบมีกลางต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำข้อสอบทั้งหมดประกาศโดยมสวหมดเลยแต่ TOR ครั้งนี้แปลกนะปลายน้ำเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการประกาศผมประกาศผลการสอบให้เป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นคือมีอำนาจที่จะไม่ประกาศคะแนนสูงต่ำเรียงลำดับตามที่มสวเสมอเสนอมาเห็นไหมนี่เขามีข้อแม้นี้อย่างนี้ด้วยฉะนั้นที่มสวทำก็คือต้นน้ำกลางน้ำส่วนการประกาศผลแม้จะเราจะเสนอไปแล้วว่านายแหงมและก็เพื่อนอีกนายแหงมอีก100คนเนี่ยติดใช่ไหมแต่พอไปถึงจริงๆคะแนนสูงต่ำหรือการประกาศผลเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรงนี้แหละครับเป็นจุดโหว่ฉะนั้นก็หวังใจอย่างยิ่งว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเชื่อฝีมือครับชี้แนะให้แล้วนะครับว่าทางไหนเป็นทางไหนจะควรตรวจสอบยังไงอ่ะเบรกหน้านะครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวต่อกับคุณดร.สาธุอนุโมทนามิเรื่อง2ปีของเลือกตั้งสว.และการหัวเลือกตั้งแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูน

0: ปูนปูนสวัสดีครับท่านดร.สาธุอนุโมทนามิสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับป๋าแหงมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: ด้
0: ่
1: ยินไ
0: ต
1: หม
0: ้องลำมวยแล้วนะ
1: อ้าวได้เลยครับ
0: แนะนำตัวเองเลยดีกว่าครับเพราะเรามันไทยไฟ
1: ครับได้ครับผมชื่อสาธุอนุโมทามินะครับเป็นประธานเครือข่ายคนไทยรักชาตินะครับเครือข่ายคนไทยรักชาติทำเรื่องอะไรเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการทำนโยบายให้กับแผ่นดินครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นอุดมการณ์ของเราครับ
0: ครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับการหัวสวอย่างไรเล่าแต่หะแรกก่อนที่จะสมัครสวนะครับหะแรกก่อนว่าเอ๊ะเมื่อมีสวเลือกตั้งจะเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567เชิญเลยครับ
1: ครับก็นำเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำนโยบายเนาะแล้วก็ได้พยายามเห็นว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญแรกเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์แกร่างนะครับจนกระทั่งไม่สามารถจะผ่านได้ก็จะมีคำว่าเขาอยากอยู่ยาวแล้วต่อมาอาจารย์มีชัยก็มาร่างนะครับผมก็หาแนวทางช่องทางที่จะเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญในตั้งแต่ต้นตอนนั้นก็ไปเสนอกับอาจารย์ทิติชัยเชื้อบุญชัยนะครับหลายๆประเด็นแล้วก็มีการที่นำประเด็นของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่แต่ว่าในส่วนที่มาเกี่ยวข้องว่าเราดูเรื่องของการได้มาซึ่งสวนะครับโดยกระบวนการเลือกกันเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมีช่องโหว่อยู่นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่นักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรู้จักหลายคนนะครับต้องบอกว่าถ้ามีประเด็นสำคัญเนี่ยก็จะมีการได้พูดได้คุยเขาก็มาถามผมว่าก่อนการเลือกตั้งสวประมาณ6เดือนนะครับอดีตสสท่านหนึ่งนะครับยังไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านอยู่ที่ภาคกลางท่านก็บอกว่าจะทำยังไงที่จะมีการเลือกสวเราถึงจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าท่านเป็นคนที่ทำงานภาคประชาชนด้วยในภาคการเกษตรท่านก็อยากจะได้ตัวแทนของภาคการเกษตรในเข้าไปเป็นสวผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้20กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการนะครับส่งคนของเราเนี่ยเข้าไปนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะว่ากระบวนการเลือกสวเนี่ยมันมีตามเขาเรียกว่าหกเหลี่ยมเหมือนที่ป๋าแหงมพูดนะครับจะต้องมีการ เลือกกันเองในกลุ่มเสร็จแล้วก็เลือกไข้ในอำเภอแล้วก็ใช้รูปแบบเดียวกันในจังหวัดระดับประเทศก็จะใช้รูปแบบเลือกกลุ่มแล้วก็เลือกไข้ผมก็ออกแบบท่านก็เห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ใช้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงที่ท่านรู้จักคุ้นเคยก็ท่านก็คงจะดําเนินการไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นอย่างผลลัพธ์ที่ออกมาในการเลือกสวครั้งนี้นะครับที่มีการร้องเรื่องของการหัวสวเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแล้วถามว่าหลายๆคนบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผู้ที่สอบไม่ได้ก็คือสวสำรองเนี่ยใช้เป็นการเคลื่อนไหวหรือเปล่าบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะถ้าข้อมูลที่ออกมานะครับคณะ26นะครับสอบสวนไต่สวนเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่ามีกระบวนการนะครับจ้างคนไปลงสมัครนะครับตัวเลขถึงหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้มีการจัดประชุมกันในแต่ละที่นะครับแล้วก็ถ้าเอาเข้าจริงๆนะครับมันมีเม็ดเงินเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับหลักเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า500ล้านนะครับถึง 1,000 ล้านเพื่อจะได้สวเข้ามาเขาเรียกว่ากระบวนการจัดการหัวสวนะครับอันนี้ก็เล่าเกริ่นพื้นฐานให้ทุกท่านฟังนะครับครับ
0: ผมเล่าให้ฟังต่ออย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเพราะผมเป็นหนึ่งในสวของกลุ่มที่ท่านดร.สาธุพูดถึงนะครับที่ผมชอบเปรียบเทียบมวยหกเหลี่ยมก็คือว่าเลือกตั้ง6ครั้งโดยผ่านกระบวนการก็คือ6ครั้งนี้ผ่าน20สาขาอาชีพ20สาขาอาชีพนี้จะต้องไปเลือกกันเองก่อนในรอบอำเภอ1และเลือกไข้ในอำเภอ2มาถึงจังหวัดก็เลือกกันเองก่อนในจังหวัด1และเลือกไข้กับเพื่อนอีก19กลุ่มในจังหวัด2และผมก็ไปถึงขั้นถึงเมืองทองธานีฮะก็เลือกในระดับเรียกว่าเมืองทองธานี1และเมืองทองธานี2ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เข้าเงี้ยเพื่อนฟังนะครับท จริงๆก็ละเอียดเลยแหละไม่ได้เข้าเลยแหละเพราะว่าจะต้องคืออย่างเช่นผมเป็นนักข่าวเพื่อนนักข่าวทั้งหมดทั้งประเทศจะต้องเลือกผมเป็นตัวแทนเขาเพื่อส่วนคุณเป็นนักการเมืองเป็นนักกฎหมายเป็นนักการศึกษาเป็นนักการแพทย์นะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นนักกีฬาหรือเป็นสาธารณกุศลเพื่อนในกลุ่ม20อาชีพของคุณนั้นจะต้องเลือกคุณมาเป็นที่หนึ่งแล้วคุณเองจะต้องไปหาเพื่อนใครก็คือเพื่อนอีก19อาชีพกลุ่ม19อาชีพนั้นมาเลือกคุณโดยไม่ได้เลือกมาเลือกคุณฉะนั้นการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้นะครับทำให้อย่างเช่นปังแหนมเนี่ยจะต้องไปรู้จักกับเพื่อนอีก19กลุ่มอาชีพที่ดร.สาธุวางเกมนี้ไว้ให้วางเกมนี้ให้และเป็นตามกฎเกณฑ์ของกกต.วางให้จะต้องรู้จักอีก19กลุ่มอีก19กลุ่มเป็นจำนวนเวลาถึงถึงวันที่26มิถุนาฉะนั้นผมจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้นะครับเมื่อเลือกตั้งผ่านในจังในอำเภอเราก็ต้องมองหาต่อไปว่าในจังหวัดนั้นมีใครเข้ามาในกลุ่มเราบ้างและกลุ่มเพื่อนอื่นๆ SME มีใครสิ่งแวดล้อมมีใครขายของเก่าจะเป็นเพื่อนผมเลยศิลปินมีใครเมื่อได้ผ่านจังหวัดแล้วทุกคนก็มองถึง77จังหวัด77จังหวัดได้เลือกผ่านตัวแทนของจังหวัด2คน2คูณ77ก็เป็น154คน154คนของตัวแทนของตัวแทนประเทศในกลุ่มอาชีพนั้น1อาชีพเท่ากับ154คนนั้น154คนนี้ก็จะมองหาเพื่อนอีก19กลุ่มฉะนั้นการทำงานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราต้องโทรศัพท์ต้องมาแนะนำตัวเองฉันคือใครฉันคือใครนี่คือรายละเอียดนี่คือการไม่หัวเข้าใจไหมครับคุณเพื่อนทั้งประเทศครับและคุณดร.สาธุครับนี่คือการให้หัวจะต้องไปแนะนำเพื่อนที่อยู่กลุ่มประมงกลุ่มป่าไม้กลุ่มอะไรต้องแนะนำตัวกันหมดทั้ง49กลุ่มอาชีพและทั้งอาชีพตัวเองด้วยนะอาชีพตัวเองอย่างเช่นอาชีพผมเป็นอาชีพสื่อสารมวลชนใช่ไหมคนที่ได้กับไม่รู้จักเลยไม่เลยเธอโคคุยกันเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่ได้เอ้าเชิญดร.สาธุเล่าให้ฟังต่อครับการหัวที่ทำกับพวกกับผมนะพูดยังไงทำกันยังไงครับ
1: ครับก็ผมเองเนี่ยพอเราออกแบบปุ๊บเนี่ยนะครับว่าจะต้องมีทั้ง20กลุ่มต้องมีตัวแทนตั้งแต่ระดับลงสมัครระดับอำเภอใช่ไหมครับต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วพอระดับจังหวัดต้องใช้คนเท่าไหร่และระดับประเทศต้องใช้คนเท่าไหร่การได้คนเท่าไหร่เนี่ยมันต้องเซตมาตั้งแต่ระดับอำเภอคือถ้าไม่เซตมาระดับอำเภอมันก็ไม่มีตัวแทนอำเภอของแต่ละสาขาแต่ละกลุ่มเข้าไปเลือกในระดับจังหวัดและระดับประเทศถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดกระบวนการที่ป๋าแหงพูดกระบวนการของคนที่อยากจะลงสมัครเนี่ยโดยอิสระนะครับแล้วก็ไปใช้รูปแบบที่อาจารย์ป๋าแหงได้พูดเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นธรรมชาตินะครับและคะแนนเนี่ยมันจะไม่ออกมา 70-80 คะแนนหรอกครับสำหรับผู้ได้มันก็จะได้ประมาณสัก30กว่าคะแนน20กว่าคะแนนอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าแนะนำกันเองรู้จักกันคุ้นเคยกันเลือกกันแบบนี้แบบนี้ถ้าไม่มีกระบวนการมีการจัดการโดยใช้เม็ดเงิน
0: ก็เบรกอาจารย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่ากระบวนการคืออะไรกระบวนการคืออะไร
1: กระบวนการก็คือว่า
0: ผมขอเล่าประสบการณ์ตรงให้อาจารย์ฟังนิดนึง
1: ได้ครับ
0: แป๊บเดียวนะครับประสบการณ์ตรงก็คือว่าอย่างเช่นทำไมผมถึงกล้าลงเพราะว่าผมเป็นนักข่าวส่วนกลางเป็นปกข่าวเป็นหัวหน้าข่าวภูมิภาคเป็นหัวหน้าข่าวช่วยชาวบ้านจึงมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในสาขาสายอาชีพนักข่าวที่เป็นสติงเกอร์เป็นฟรีแลนซ์อยู่ทั่วประเทศและบางคนก็สมัครเป็นสว.เป็นรับเลือกตั้งเป็นสว.นี่แหละที่พี่สาธุกำลังพูดถึงฉะนั้นกลุ่มอื่นก็เช่นเดียวกันกลุ่มอื่นอย่างเช่นนายทหารก็มีลูกงงลูกน้องมีอะไรที่มีสมัครมาเหมือนกันเข้าใจผมกำลังปูพื้นฐานให้เพื่อนๆที่ไม่ได้สมัครนะครับเข้าใจนะครับพี่สาธุครับท่านดร.ครับครับกำลังปูพื้นฐานให้ฟังว่าฉะนั้นผมจะต้องโทรไปหาเพื่อนที่อุบลผมจะโทรหาเพื่อนที่ยะลาที่ระยองหรือใกล้ๆสมุทรปราการหรือเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายที่เป็นลูกน้องเก่าเป็นทีมงานเก่าที่เคยทำงานส่งข่าวคราวกันมาเก่าเพื่อแนะนำว่าเฮ้ยข้าอยู่นี่นะข้าทำงานอยู่นี่นะเนี่ยนี่คือ นี่คือธรรมชาติอยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอย่างนั้นนะครับนี่คือธรรมชาติที่คนอยากได้อยากเป็นแนะนำเพื่อนให้เลือกเราถูกต้องไหมครับเพราะว่าต้องเป็นที่หนึ่งในกลุ่มต้องเป็นที่หนึ่งในกลุ่มผมยังไม่เอ่ยถึงว่าคนที่ชนะมันได้ยังไงนะนะเพราะว่าทุกคนก็จะพยายามทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือธรรมชาติแต่ถ้าผิดเพี้ยนธรรมชาติผิดเพี้ยนธรรมชาติก็คือว่าตั้งแง่นั่งบนหอคอยงาช้างนะไม่ได้โทรศัพท์หาใครเลยมีผู้บริหารจัดการซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะการเมืองก็ไปแทรกไม่ได้นะลูกเมียยังหาเสียงให้ไม่ได้เลยนะถูกต้องไหมครับอ้าวเชิญพี่ดร.สาธุต่อว่าผมขั้นตอนสีขาวส่วนพี่ขั้นตอนสีเทาเป็นยังไงบ้าง
1: ขั้นตอนสีเทาเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการจัดการโดยนะครับมีคนที่มีศักยภาพมีศักยภาพคืออะไรต้องสามารถที่จะมีทุนด้วยนะจะต้องบริหารจัดการให้คนเนี่ยมาลงสมัครนะครับเพราะค่าสมัคร 2,500 บาทนะครับค่าเดินทางค่าใช้จ่ายกว่าจะมาในรอบแรกระดับอำเภอนะครับอย่างน้อยๆต้องหัวละ 5,000 บาทถูกไหมครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าหัวละ 5,000 บาทนะครับ878อำเภอ20กลุ่มใช้เงินเท่าไหร่นะครับคนประมาณตีตัวเลขกลมๆแล้วกัน 10,000 คนเนี่ยนะครับถ้า 5,000 บาทตั้งแต่ต้นมันล่อไปกี่ล้านละกี่สิบล้านถูกไหมครับ
0: สาธุผมเด็กพี่ตรงนี้ก่อนผมจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังผมอยู่ที่ปทุมธานีในเลือกตั้งอำเภอหนึ่งนั้นผมเรียกว่าอำเภอหนึ่งอำเภอสองจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองแล้วเมืองทองหนึ่งเมืองทองสองครบหกเหลี่ยมพอดีในเลือกตั้งอำเภอหนึ่งนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งเกณฑ์พรรคพวกเข้าใจไหมครับมาลงคะแนนเสียงเขาอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะเยอะมาก

0: ฉลากโอเค
1: คร
0: ไห
1: ั
0: ม
1: บ
0: ครับเข้าใจเพื่อนๆที่ฟังอยู่และไม่ได้ลงคะแนนเสียงสวคงเข้าใจแล้วนะครับคือคุณจะทําหัวได้เนี่ยน่าจะได้แค่อําเภอหนึ่งแต่ปรากฏนี่สีเทาสามารถทําได้ถึงอําเภอสองและเมืองทอง12ด้วยอ่ะเชิญเลยครับ
1: ครับพอมีกระบวนการจัดการที่ต้องมีเม็ดเงินมหาศาลขนาดนั้นนะครับบรรดาผู้สมัครที่มาอย่างป๋าแหงมแบบธรรมชาติสีขาวเนี่ยครับมันเป็นไปได้ยากกับการที่ทะลุมาถึงในระดับประเทศได้นะครับป๋าแหงมเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับมีความสามารถมีชื่อจึงได้พอในระดับที่จะมาถึงระดับประเทศไม่งั้นตายกันที่ระดับอำเภอผมยกตัวอย่างนะครับมีกรรมการสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยนะครับเอ่ยชื่อท่านก็ได้นะครับก็คือคุณวิทูลแนวพาณิชย์ซึ่งเป็นอดีตประธานสันนิบาตสากลในประเทศไทยเนี่ย2สมัยท่านก็ใช้วิธีการธรรมชาติเลยนะครับไปลงสมัครนะครับที่แถวแถวเขตบึงกลุ่มเนี่ยครับปรากฏว่าท่านเองเนี่ยได้คะแนนเท่ากับลูกน้องตัวเองที่ไปสมัครเพราะว่าก็เอาชวนลูกน้องไปสมัครด้วยเนี่ยเสร็จไปจับฉลากแพ้ตั้งแต่ระดับอำเภอนี่คือกระบวนการไม่ได้จัดการไงครับถูกไหมครับแต่ถ้ามีกระบวนการจัดการเนี่ยคนที่ได้ทุนไปลงสมัครเขาก็จะเลือกตามโผพอตามโผปุ๊บมันก็จะโผล่ในระดับอำเภอตั้งแต่เลือกกลุ่มก็ตัวเองก็ได้พอเลือกไข่หรือจับฉลากไข่กลุ่มไหนมาเลือกก็จะได้คนที่ตามที่โปรแกรมที่ออกแบบไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมออกแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาระดับประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่ามีกระบวนการนะครับเอารถไปขนคนมามีกระบวนการจัดประชุมกันนะครับที่โรงแรมนะครับ
0: ที่เป็นคนจัดที่ดร.สาธุเป็นคนจัดเหรอ
1: ผมไม่ได้จัดนะครับแต่ว่าคนที่เขาได้รับรู้ในโปรแกรมที่ผมออกแบบนะครับเขาก็ไปเซตในรูปแบบที่เราออกแบบไว้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะผมเนี่ยนะมารับสารภาพเรื่องของหัวสวนี่นะครับสารภาพผิดเนี่ยเป็นแพะหรือเปล่านะครับไปดูในเฟซของป๋าแหงมได้นะครับผมไม่ใช่แพะนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นต้นกระบวนการคิดออกแบบรูปแบบนี้เลยนะครับเพราะเราเห็นช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เลยออกแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยเราอยากจะได้มีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม20สาขาอาชีพเนี่ยครับมาเป็นตัวแทนมาเป็นสวเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ผลักดันเรื่องของการแก้เรื่องรัฐธรรมนูญเพราะมันต้องใช้1ใน3ต้องมีสวเห็นด้วยไม่งั้นแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ฉบับคสช.ถูกไหมครับผมทำเรื่องพวกนี้ทำไมถึงคิดใหญ่ขนาดนั้นก็เพราะว่าผมทำนโยบายตั้งแต่กองทุนบ้าน1ล้านบาทนี่ก็เป็นนโยบายที่ผมทำคนก็ไม่เชื่อเมื่อก่อนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับโจมตีบอกว่าเป็นนิทานหลอกชาวบ้านเป็นไปไม่ได้หรอกจะเอาเงินไปให้หมู่บ้านละ1ล้านยกตัวอย่างหรือผมมาเคลื่อนไหวเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งปี2562ผมก็เลื่อนการเลือกตั้งได้ขนาดคสช.ถืออำนาจเต็มถูกไหมครับแล้วก็มาถึงณขณะนี้นะครับหัวสวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับยืนยันได้แล้วก็พร้อมไปเป็นพยานตั้งแต่กระบวนการตรงนี้เลยนะครับว่ากระบวนการออกแบบทำอย่างไรนะครับแล้วเอกสาร 90,000 แผ่นที่มีกระบวนการสอบโดย DSI แล้วก็ทางอนุกรรมการสอบสวนไต่สวนเนี่ยนะครับที่ออกมติมาถือว่ามีผู้ที่เป็นสวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย138คนแล้วก็มีนะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองอีกนะครับ98คนเนี่ยนะครับรวมเป็น229คนเนี่ยนะครับอันนี้ของจริงถ้ากระบวนการทางยุติธรรมเราเนี่ยยุติธรรมจริงนะครับคณะ26ส่งไปให้กับกกต.กกต.จะไม่มีการตั้งคณะอนุพิจารณา3คณะ36หรอกนะครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการที่เลขากกต.ต้องส่งกระบวนการนี้เข้าไปให้กับกกต.ทั้ง7ท่านพิจารณาเพื่อจะนำส่งศาลว่าคณะ26เนี่ยเขาพิจารณาแล้วมีหลักฐาน 90,000 แผ่นมีนะครับแม้กระทั่งว่าใครโทรหาใครโทรศัพท์เนี่ยไปกองอยู่ที่เดียวกันเพราะระบบเทคโนโลยีมันสามารถเซตได้ว่าไปกองอยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อยุธยาที่ปทุมธานีต่างๆเนี่ยมาประชุมกันเป็น100คนอย่างเงี้ยนะครับมีการจ่ายเงินผ่านโดยมีบัญชีนะครับผ่านเงินจากตรงนี้ไปสู่บัญชีนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครนะครับผมบอกเลยว่ามันจับง่ายมากนะครับแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมโดยกกต.ที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยครับตามพรบการเลือกตั้งเนี่ยครับกฎมาตรา26เนี่ยครับถ้าเขาทำโดยเขาเรียกว่าตามกฎหมายเลยคือสุจริตนะครับโปร่งใสนะครับเป็นธรรมเนี่ยครับถ้าทำอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขกับสโลแกนของกกต.นะครับว่าโปร่งใสนะครับสุจริตเงี้ยครับเที่ยงธรรมอย่างเงี้ยมันต้องเกิดอย่างนั้นจริงๆแต่เพราะว่ากระบวนการมันบิดเบี้ยวเพราะว่าคนที่มีอำนาจนะครับเขาอยู่

0: ในกระบวนการจัดการแล้วพอได้สว.สีน้ำเงินเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยนะครับไอ้138เนี่ยมันก็มาเลือกองค์กรอิสระพอมาเลือกองค์กรอิสระพวกนี้ก็ไปนั่งอยู่ในองค์กรอิสระไม่ว่าตั้งแต่กกต.เอ่ยศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยเนี่ยแล้วกระบวนการที่เราจะไปยื่นตรวจสอบเนี่ยเขาจะทำให้ไหมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาถือว่าเขาอยู่ในเกมอำนาจของเขาผมพูดสรุปเร็วๆอย่างนี้นะครับว่าสว.หัวมีจริงมีกระบวนการที่มีคนลงทุนใช้เงินนะครับแล้วก็จ้างคนมาลงสมัครนะครับแล้วก็จัดการนะครับโปรแกรมที่บอกว่าออกมีโพยนะครับเหมือนกับที่คลิปที่ออกมาที่คุณผลิตเอ่ยหรือใครต่อใครออกมานำเสนอนี่ครับวันที่มีการเลือกตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับมีหมายเลข84นะครับปรากฏว่าไปถูกเรียกเอาโพยแล้วคนก็มาบอกว่าอ้าวก็ศาลเขาได้พิจารณาไปแล้วว่าโพยเนี่ยไม่ผิดบอกว่าไอ้โพยโดยการที่ปังแหมเนี่ยจำเพื่อนไม่ได้ก็เลยต้องเขียนใส่โพยเอาไว้ว่าจะเลือกเบอร์ไหนเบอร์ไหนยกตัวอย่างแต่มันมีโพยในการจัดการเขาเรียกว่าใบสั่งส่งมานะครับเพราะไอ้ใบสั่งเนี่ยส่งมาก็เหมือนกับเฉลยข้อสอบว่าคุณจะต้องกาเบอร์นี้เกอกาเบอร์นี้มันถึงได้กาเบอร์84นะครับจนกระทั่งได้มาเป็นสว.ถูกไหมครับและจนกระทั่งมาเป็นประธานวุฒิสภาผมเอ่ยเลยอย่างนี้นะครับไม่ได้กลัวเลยนะครับว่าใครจะมาฟ้องนะครับก็นี่คือกระบวนการที่มันทำให้บิดเบี้ยวแล้วปรากฏว่าวันนี้ประธานกกต.เองนะครับคุณณรงค์กันวารินเนี่ยก็มีคดีมีข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงแล้ววันนี้คุณมานั่งเป็นประธานกกต.แล้วคุณมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ผมเป็นแค่ไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวผมส่งต่อที่ไหนได้ผมต้องมีการพิจารณาอย่างน้อย12ครั้ง12จังเนี่ยผมจะพิจารณารายละเอียดก่อนไม่ใช่ไปรษณีย์นะครับท่านมาจากผู้พิพากษานะครับท่านก็อาจจะมั่นใจในความสามารถความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายท่านนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไปนอนอยู่ในที่คับแคบที่ไม่มีใครอยากจะไปวันหนึ่งนะครับกกต.เองก็ไปอยู่ในคุกนะครับอย่างชุดของท่านพลเอกวาสนาเพิ่มลาภซึ่งตอนนั้นคดีเล็กน้อยมากแล้ววันนี้กกต.ชุดนี้ถ้ายังแบกรับ
1: นี่พี่ดร.สาธุอยากสารภาพบาปอะไรกับประชาชน
0: ครับก็สารภาพบาปเลยคือถ้าผมไม่ได้ออกแบบในการคิดในการหัวสว.เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีมาถึงวันนี้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดกันโอ้อวดตัวเองเนี่ยครับถ้าเราไม่มีความสามารถเราคงไม่ทำนโยบายให้กับประเทศนี้ไปเป็นสิบนโยบายนะครับแล้วก็ทุกรัฐบาลใช้นโยบายผมนะครับแต่พอเรามาออกแบบเรื่องหัวสว.เนี่ยครับถามว่าคนที่ออกแบบอย่างมากก็แค่เหมือนกับอาจารย์เกียงศักดิ์ที่ไปจัดเวทีอบรมให้กับผู้สมัครสว.จำได้ไหมครับไม่ทราบว่าปังแหมเคยไปเข้าร่วมอบรมกับทางดร.แดน
1: ได้ครับ
0: นะครับนั่นก็จะออก
1: แบบไอ้นี่ก่อนจะจบรายการโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอกาสหน้าได้มาคุยกับดร.สาธุใหม่นะครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อม